0: ำลังสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะ
1: ไม่ใช่หรอครับนวดนวดไหมนวดนะมานวดเดี๋ยวนวดมาเมื่อยอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: ไม่เมื่อย
1: เดี๋ยวจะได้หายเมื่อยแล้วสบายมาผ่อนคลาย
0: นอนไม่พอ
1: นวดมา
0: โอ้ยอะไรกันเนี่ย
1: จำผมไม่ได้เหรอพยัคฆ์ร้าย008
0: ฮะ
1: ผมเนี่ยพยัคฆ์ร้าย9942ไง
0: เอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองแขกรับเชิญวันนี้คุณอารัชตะสิงห์จันทร์ทราบมาว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยคุณอาก็ยังชอบออกกำลังกายชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆเสมอๆเลยถามตรงๆว่าไม่เมื่อยบ้างหรือครับ
1: ไม่เมื่อยเมื่อยก็ไปนวดสบายๆอยู่แล้วว่าแต่ว่าวันนี้008มีภารกิจอะไรให้ผมปฏิบัติเนี่ย
0: แน่นอนครับมาเจอผมต้องมีภารกิจภารกิจอยู่นี่เลยครับ
2: คุมเรือใบและทิศทางให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์อย่างนี้ผมชอบ
0: เอ้าไม่กลัวเหรอครับ
1: ไม่กลัวภารกิจอย่างนี้ตื่นเต้นท้าทายดีพยัคฆ์ร้าย9942ชอบ
0: แต่อย่างนั้นน่ะวางไว้เลยครับเดี๋ยวเปียกน้ำแล้วตามผมไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยครับ
1: ไปเลยครับได้เลยครับชอบเลย
3: พยัคฆ์ร้าย9942คนนี้นับว่าไม่ธรรมดาเลยครับแม้ว่าอายุอานามและรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอมิสเตอร์อาจึงอยากให้เขาได้ทำภารกิจที่ท้าทายวัยทองที่คนมักจะมองข้ามไปว่าผู้สูงอายุก็ทำได้
0: เชิญทางด้านนี้เลยต้องเจอตัวจริงเสียงจริงผู้เชี่ยวชาญของเรานี่ก็คือน้องสายฉิมสวัสดิ์ครับสวัสดีครับน้องครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเล่นเรือใบเนี่ยฮะว่ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นอย่างไรบ้างให้สนุกและถูกต้องครับ
4: นั่นสิครับ
5: รู้ไหมคะว่าเรือใบเล่นได้ยังไง
4: ไม่รู้ครับ
5: เรือใบเราเล่นได้นะคะก็คือว่าเราจะต้องใช้ลมนะคะถ้าไม่มีลมเรือใบเล่นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
5: นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจะต้องใช้ลมนะคะ
0: ครับ
5: เราต้องสังเกตทิศทางลมให้เป็นนะคะว่าลมไปทิศทางไหน
0: ดูยังไง
5: นะคะเวลาเราสังเกตนะคะเราก็สังเกตจากการเคลื่อนที่ของน้ำดูจากธงก็ได้ค่ะว่าลมมาจากทิศทางไหนหรือว่าดูจากสังเกตจากตัวเราก็ได
0: ้
5: พอเรารู้จักลมนะคะก็เรือใบเนี่ยนะคะสามารถแล่นได้ทั้งหมด3ทิศทางนะคะก
4: ็มีสามทิศทางเลยเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะมีวิ่งขวางลมทวนลมแล้วก็ตามลม
0: ขวางทวนตาม
5: ใช่ถ้าเราเล่นได้ทั้ง3แบบก็ถือว่าเล่นเป็นแต่ถ้าเราเล่นได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าเพ
0: ิ่
5: งได
0: ้ครับ
5: ค่ะ
4: สามทิศทางนี่โอ้ผมจะเล่นได้หรือครับ
5: แต่วันนี้เราเล่นแค่อย่างเดียวนะคะก็คือการเล่นแบบขวางลม
4: โอ้
0: เบสิกเบสิกไปก่อน
5: ใช่ค่ะเบสิกก่อน
0: แล้วก็นี่อยากจะทราบว่าการเล่นนะฮะกีฬาชนิดนี้อายุมากสุดเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร
4: ่นั่นสิครับ
5: ความจริงแล้วนะคะเรือใบก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเราอะค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเรานะคะ
4: แสดงว่าอย่างผมก็เล่นได้สิครับ
0: โอ้ยบึ้งบึ้ง
5: ข
0: นาดนี้
5: ใช่เพราะว่าเรายังมีความคล่องตัวอยู่แล้วก็เล่นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนยังไม่แบบเคลื่อนตัวช้าไม่ไหวอันนี้ก็ไม่เหมาะ
0: นะคะจะไหวไหมครับเนี่ยขนาดนี
1: ้โอ้สบายอยู่แล้วครับพยัคฆ์ร้าย9942
0: ย่า
1: สบายอยู่แล้วครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าภารกิจของพยัคฆ์ร้ายจะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
5: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า

0: วงแท็กทีมไวทองและนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ
1: เดี๋ยวศูนย์ศูนย์เป็ดคุณจะพาผมไปทำภารกิจอะไรเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยนะ
0: เออ
1: แต่ถ้าเกิดผมเมื่อยแล้วพาผมไปนวดเพื่อน
0: นวด
1: ใช่ผม
0: นวด
1: น
0: ะครับคือผมได้ยินมาเยอะหนาหูมากกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันจะหักมันจะ
1: มันไม่เป็นไรเลยนวดแล้วมันจะผ่อนคลายสบาย
0: บางคนเดินกลับบ้านไม่ได
1: ้โอ้ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลองดู
0: เดี๋ยวเรื่องนวดไว้ค่อยว่าเอาเรื่องเรือใบก่อนอยากทราบว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: อุปกรณ์เรือใบนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นหางเสือนะคะมีหน้าที่บังคับทิศทางเรือค่ะ
0: ครับผม
2: ต่อไปก็จะเป็นเด็กเกอร์บอร์ดนะคะ
0: เด็กเกอร์บอร์ด
2: ค่ะมีด้านบางมีด้านหนามี2ด้านนะคะ
1: ครับ
2: มีหน้าที่กันเรือเซข้างค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อฮะ
2: เราจะใส่ช่องกลางเนี้ยค่ะแต่เสียบเข้าไปให้ถึงขอบสีดำเนี้ยค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบูมนะคะ
0: บูม
2: มีหน้าที่ล้างใบให้ใบกลางออกแค่นั้นเอง
1: ครับ
2: ต่อไปก็จะเป็นเชือกปรับแต่งใบนะคะหรือว่าเมนชีทนะคะไว้สำหรับปรับแต่งใบนะคะถ้าอย่างเช่นเรือใบวิ่งได้ก็คือว่าใบต้องทำไมคะใบต้องรับลม
1: ต้องรับลม
2: ใช่ถ้าใบไม่รับลมสะบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็จะไม่แล่นนะคะแล้วก็ต้องปรับแต่งเชือกตัวเนี้ยค่ะถ้าสะบัดปุ๊บเราก็ต้องดึงเชือกเข้ามาให้ใบตึงเรือก็จะแล่น
1: ให้มันต้านลมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: ตอนนี้พยัคฆ์ไร้ทั้ง2ท่านก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเรือใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเรียนรู้วิธีการบังคับเรือใบกันบ้างครับ
0: เทคนิควิธีการเล่นเรือใบเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปก่อนนะคะ
0: ครับ
2: เสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งฝั่งตรงข้ามใบนะคะสมมติว่าใบอยู่ฝั่งนี้นะคะเราก็จะนั่งฝั่งนี้นั่งฝั่งตรงข้ามใบเสมอ
0: ครับผม
2: มือที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็จับหางเสือนะคะมือที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จับเชือกเมนชีทต่อไปก็จะเป็นวิธีการบังคับหางเสือถ้าเราผลักหางเสือออกจากตัวนะคะ
0: ครับ
2: หัวเรือก็จะหมุนเข้าหาลมก็คือหมุน
1: ครับ
2: นะคะลมมาข้างหลังเรา
1: เป็นการบังคับทิศทาง
2: ใช่ถ้าเราดึงเข้าหาตัวก็ตรงกันข้ามก็ไปด้านนี
0: ้
2: หางเสือตรงนะคะเรือก็จะแล่นตรงไปด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นวิธีการเลี้ยวนะคะหรือว่ากลับใบเรือนะคะสมมติเราวิ่งไปด้านนู้นนะคะเราต้องการจะกลับมาอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะการกลับใบเรือของเรือใบนะคะมี2แบ
0: บ
2: นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะฝึกแค่แบบเดียวก่อนดูนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราแท็กนะคะหนึ่งผักหางเสือออกจากตัวค่ะค้างไว
1: ้ค้างเสือไป
2: เมื่อเราผักหางเสือออกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือหัวเรือก็จะเริ่มหมุนนะคะ
0: เริ่มเลี้ยวใช่ไหม
2: ใช่ก็จะเริ่มเลี้ยวเพราะหัวเรือเริ่มหมุนนะคะเป็นทิศทางลมก็จะพัดใบตัวนี้ค่ะย้ายเองอัตโนมัติ
0: ช่วงนี้เป็นช่วง
2: ใช่เราก็ก้มรอค่ะรอให้ใบนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งก่อน
1: ข้ามอย่าง
2: นี้นะใช่เมื่อใบข้ามไปฝั่งนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เคลื่อนหางเสือไว้ตรงกลาง
0: มาแล้วมาแล้ว
2: เพื่อให้หัวเรือวิ่งตรงไปด้านนี
1: ้ครับ
2: พอจังหวะนี้ปุ๊บเราก็ต้องย้ายตัวค่ะนะคะจังหวะที่เราลุกนะคะให้มือที่จับเชือกดันตัวขึ้นปุ๊บหันหน้าไปทางหัวเรือหันหลังให้ท้ายเรือมือที่จับเชือกอ้อมมารับหางเสือข้างหลัง
1: คือเราต้องหันหน้าไปทางหัวเรือเสมอใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มือว่างก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็กลับมาจับอุปกรณ์คว่ำมือเหมือนเดิมแค่นี้
3: แล้วก็ถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับเริ่มการฝึกแบบเรือบกกันก่อนนะครับด้วยความตั้งใจครับสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวลีลาท่าทางก็ทำมัดทำแมงใช้ได้เลยครับครั้งที่2ก็ยังดีอยู่ครับแหมทำตามหลักที่ครูฝึกสอนอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับมาถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย008กันบ้างครับพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราท่าทางยังดูเก๊ๆกังๆอยู่นะครับแต่ก็สามารถเริ่มทำได้ครับเริ่มคล่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ถึงการลงน้ำจริงกันครับเริ่มต้นที่พยัคฆ์ร้าย008กันก่อนครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำนะครับสำหรับเรือใบไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแต่008ก็ยังทำใช้ได้ครับก็ยังคอนโทรลเรือได้เป็นอย่างดีครับแหมทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับตามด้วยพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถควบคุมทิศทางของเรือใบได้ครับซ้ำกันอีกรอบนึงครับเพื่อความมั่นใจครูฝึกค่อยๆขยับให้นะครับแหมผ่านไปได้ด้วยดีครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้วครับ
0: และภารกิจ ครั้งนี้ของเราก็คือ
2: ก็คือวิ่งไปที่เกาะนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาที่โป๊ะนะคะ1รอบนะคะโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือค่ะแค่นี้ก็ผ่านค่ะ
0: พร้อมมั้ยครับ
1: พร้อมครับพยัคฆ์ร้าย9942พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วลุยเลย
3: แล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจกันเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสลมก็ไม่แรงมากนะครับ
0: ดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
2: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากขางเสือหรือเปล่า
3: ระยะที่เราใช้ปฏิบัติภารกิจนะครับก็ประมาณ30เมตรครับตอนนี้ใกล้จะถึงจุดกลับหัวเรือแล้วนะครับไปลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม่
0: ยูเทิร์นแล้ว
2: ถูกนะคะอันนี้ขั้นที่1ค่ะปากหางจะออกถูกต้อง
0: ตามสเต็ปเลย
2: ใช่เดี๋ยวดูขั้นที่2รอใบข้ามค่ะ
0: ข้ามซิมือจะหลุดจากเชือกจะหลุดจากหางเสือหรือไม
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: ก้มหัวรอแล้วใบข้ามมาแล้ว
2: โอเคขั้นที่3ก็คือหางเสือเปลี่ยนมือค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็สามารถกลับหัวเรือได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งแล้วครับ
0: เดี๋ยวดูตอนจอดอันนี้พร้อมจอดหรือเปล่าครับเนี่ย
2: พร้อมจอดค่ะ
0: พร้อมจอดต้องให้พร้อมจอดด้วยนะลองดูซิว่าตอนจอดจะสมูทแอสซิลหรือเปล่า
2: ใช
0: ่โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระวังหัวเนี่ยเดี๋ยวผม
2: ไป
0: อ้าวครับตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วสรุปภารกิจทีครับเป็นไงบ้าง
2: สำหรับวันนี้นะคะวันแรกนะคะแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้นะคะถือว่าผ่านค่ะ
0: เย
1: ้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภารกิจนี้ตื่นเต้นท้าทายอย่างมากเลยครับแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นความสามารถของพยัคฆ์ร้าย9942ไปได้หรอกครับ
0: ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูทรายฉิมสวัสดิ์มากๆเลยครับ
1: ขอบค
0: ุณมากครับแล้วช่วงหน้าครับต้องวิจัยไวทอง
1: เราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลที่อันตรายอะไรบ้างครับ
4: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะ
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับและตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
4: สวัสดี
0: คร
4: ับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008นะคะและคุณพยัคฆ์ร้าย9942ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งคู่เช่นเคยค่ะ
5: พยัคฆ์ร้าย9942ภารกิจของคุณในวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากผมรู้มาว่าคุณชอบไปนวดแผนโบราณการแล่นเรือใบในวันนี้ก็อาจทำให้คุณกลับไปนวดอย่างที่คุณเคยชินแต่ผมอยากให้คุณได้ปรึกษากับคุณหมอสิก่อนจะดีกว่า
0: ครับนี่เลยครับผมมีเรื่องมาฟ้องเจอหน้าไม่ได้เจอหน้าชวนผมไปนวด
1: ครับ
0: โอ้บอกว่าสรรพคุณอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็กลัวนะเพราะยังยินข่าวมาว่าบางคนก็กระดูกกระเดี่ยวหักไปก็มีกลัวครับผม
4: ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจใช่ไหมคะคุณอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการนวดหลังจากการปฏิบัติภารกิจ
0: ภารกิจนี้ชิวๆมาก
4: ชิวมากเลยเห็นบอกว่าทำได้สำเร็จด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะที่ชอบนวดโดยปกติแล้ว
1: จะนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับก็ทำให้สบายเนื้อสบายตัวดีอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
4: ถ้าอย่างนั้นนะคุณ008ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะคะยกเว้นผู้สูงวัยบางคนหรือว่าผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีข้อห้าม
0: ค่ะข้อห้ามด้วย
4: ใช่ค่ะการนวดเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์นะคะของแพทย์แผนโบราณค่ะ
1: มีใช
4: ่ค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะทั้งสองศาสตร์นี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าการนวดเนี่ยมีทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะแล้วก็การนวดเพื่อรักษาโรค
1: การนวดเพื่อรักษาเนี่ย
4: เป็นยังไง
1: เป็นยังไงครับรักษาอะไรได้บ้างครับ
4: การนวดเพื่อรักษาเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดได้นะคะอย่างเช่นโรคปวดศีรษะบางชนิดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพเนี่ยในบางศาสตร์ก็จะมีความเชื่อว่านวดแล้วเลือดเลือดลมไหลเวียนสะดวกค่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นอย่างที่คุณอาบอกใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการนวดอีกประเภทนึงค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการนวดในศาสตร์ไหนหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็จะต้องมีข้อควรระวัง
0: ข้อควรระว
4: ัง ใช่ค่ะรวมถึงมีข้อห้ามด้วยนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นในคนที่มีอาการไข้สูงนะคะอย่างนี้ไม่ควรนวด
0: ทำไมล่ะ
4: ค่ะเพราะว่าอาจจะเรายังไม่รู้ว่าไข้จากอะไรแล้วบางทีเนี่ยไปนวดเสร็จแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงมากขึ้นค่ะเราไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยอาการปวดที่ปวดมากๆหรือปวดเฉียบพลันเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วควรจะต้องรอให้อาการปวดเฉียบพลั

0: นื่องจากว่าการนวดหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณอาเคยไปนวดบ่อยจะมีการดัดย
1: ื
0: ดขาดิดไปดิดมาค่ะอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนข้อต่อข้อสะโพกข้อเข่านะคะดูดรวมไปถึงการใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปนวดเพราะว่าการบิดที่เกินองศาที่เขาใส่ข้อไว้เนี่ยอาจจะทำให้ข้อต่อที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายได
2: ้คุณหมอครับบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลที่อันตรายอย่างไรบ้างครับ
0: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
3: อย่างนี้นะครับน้องๆทางบ้านนะครับดีใจมากยิ้มเลย
0: ไม่ต้องช่วยเหยียบแล้วค่ะก็การนวดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงก็ควรจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าค่ะ
3: ครับผมในเมืองไทยนี่มีร้านนวดเราเห็นเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามแหล่งชุมชนเยอะมีวิธีการเลือกร้านอย่างไรบ้าง
2: นั่นสิครับคุณหมอครับ
0: โดยปกติแล้วสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะรวมถึงคุณหมอที่ทำการนวดเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการสอบค่ะทดสอบความรู้มีใบประกาศนียบัตรของเขาด้วยใช่รวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาแน่นอนเวลาที่คุณอาไปก็มักจะเป็นสถานที่ที่ต้องสะอาดอันนี้เน้นเลยนะคะ
3: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพนิดนึงครับ
0: ต้องบอกว่าสุขภาพกายนี่เต็มร้อยมากค่ะเพราะว่าสามารถเล่นกีฬาเรือใบ
3: เนี่ยชิลเลย
0: ใช่ซึ่งต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วต้องมีสมาธิด้วยต
3: ้
0: องฝึกทักษะใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเต็มร้อยกับภารกิจที่ผ่านฉลุยในครั้งนี้ค่ะคุณแม
3: ่ครับเลยครับ
2: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับ
3: สุดท้ายนี้นะครับทางรายการเรานะครับก็ขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยาบาลนะครับ
0: ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากครับ
3: และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะฮะรักษาพยาธิ9942นะครับคุณอารัชตะสิงห์จันทร์นะครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณคร
2: ับ
3: นี่แหละครับคือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจยังไวทีนนะครับ พบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในห้องวิจัยวัยทองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะคุณพยาไร008และพยาไร9942ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมที่ได้ไปทำกันมาในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์ก็มีคำพูดมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะขอโทษค่ะ
3: ครับผมครับ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง LTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

0: เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
0: หากพลาดโชว์การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ุณผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงจะทราบว่าวันที่21กันยายนของทุกๆปีนะครับองค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศนั้นก็ประกาศให้เป็นวันอัลไซเมอร์โลกนะครับ
1: ค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเองนะคะก็มีการจัดงานใหญ่ขึ้นทุกปีเลยค่ะโดยสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเข้าใจโรคอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
0: ซึ่งปีนี้นะครับก็มีคนมาร่วมงานเยอะมากสมความตั้งใจเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีได้ข้อมูลดีๆจากคนที่มาร่วมงานด้วยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ค่ะ

0: มองเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าๆเงียบๆเกิดกับคนข้างๆเราโดยที่เราไม่รู้แล้วเรามาอีกทีนึงอ้าโหให้เป็นอย่างนี้ได้เหรอ
1: เส
0: ีย
1: ทองเข้าหัวเสียหัวให้ค้าง
2: อัลไซเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสมองเสื่อม
3: ก็เป็นโรคสมองเสื่อม
4: การลืมตามวัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
5: พอรู้จักบ้างค่ะค่ะคือที่ตามที่รู้ๆกันคือเป็นโรคสมองเสื่อม
2: อยากเรียนรู้ลูกเพราะว่ามันเป็นยังไงคืออัลไซเมอร์ตาทราบคือฟังมาหลายที่แต่ก็อยากได้เพิ่มอย่างเงี้ยความรู้เพิ่มนะว่าเพื่อจะดูแลตัวเองยังไงจะกินอาหารยังไงจะออกกำลังกายยังไงได้เพิ่มมา
3: อยากฟังเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ในบ้านปลายชีวิตของตัวเอง
4: นี่ตัวเองที่มาฟังวิชาการในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตนเองอายุมากแล้วก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นคือนี่มีอาการวิตกกังวลเหมือนกันกลัวจะมีอาการแบบพวกอัลไซเมอร์แต่นี่ก็จะมาดูว่าความรู้นั้นเผื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวเองหรือว่าป้องกันได้
2: เรียกว่ามีเพื่อนบอกก็แล้วกันนะ
3: ทราบจากสสส.ไปเมื่อวานนี้ไปออกกำลัง
5: มีเพื่อนเป็นสมาชิกของชมรมอยู่โทรไปชวนก็เลยลองมาศึกษาดู
2: โอ้ก็คงจะเยอะแยะนะลูกนะคงจะเยอะแยะก็เรื่องได้ประโยชน์เพื่อตัวเองก็คือได้เอาไปปฏิบัตินะลูกถ้าเผื่อว่ามาเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็เปล่าประโยชน์ตาก็เอาไปพยายามทำ เรื่องอาหารพยายามทานที่ตามคำแนะนำเรื่องออกกำลังกายได้หลายเรื่องเลยลูกเรื่องออกกำลังกายนี้มีท่านู้นท่านี้ซึ่งเราไม่เคยได้เรียนรู้นะลูกนะแล้วก็การฝึกใช้สมองอย่างว่าออกกำลังกายท่านี้เราได้ใช้สมองข้างนี้ได้ใช้สมองข้างนี้เนี่ยได้ตรงนี้ด้วยไม่งั้นทุกวันจะได้แต่เดินมันก็คือเดินนะลูกใช่ไหมเดินก็รู้จากอาจารย์ที่สอนเมื่อก่อนนี้ที่เรียนรู้มาก่อนว่าเดินก็คือสร้างเซลล์สมองด้วยแต่เราไม่รู้หรอกว่าหลังจากนอกจากเดินแล้วเนี่ยใช้สมองส่วนไหนทำอะไรเราไม่รู้พอได้ออกกำลังกายตามที่อาจารย์

0: อกฉันบอกว่าเนี่ยอย่างนี้นะได้ใช้สมองส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้รู้มากขึ้น
1: ก็ดีเหมือนกันนะแล้วเขาก็มีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างมีกิจกรรมเลยนะมีแต่ละห้องให้ฝึกสมองให้ออกกำลังให้ทำอาหารว่าทำอาหารอย่างไรที่จะดูแลตัวเองดูแลผู้ป่วยทานยังไงถึงจะได้สุขภาพแข็งแรงนั่นอะไรอาหาร5หมู่เนี่ยมันก็มีตัวหลักๆก็5หมู่แหละมีผักสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้มีผลไม้แล้วเราก็ไม่ต้องทานของหวานมากชากาแฟงดไปได้เลยลืมไปได้เลยก็จะได้ความรู้อีกหน่อยแน่นขึ้นอีกหน่อยบางทีตัวเองก็ลืมเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ลืมอ่ะใช่ไหมแต่มันเป็นลืมช่วงระยะสั้นตอนนี้เราก็ไม่อยากเป็นช่วงระยะยาวไงสงสารคนดูแล
2: มีประโยชน์มากค่ะเพราะนี่เราอย่างที่บอกไปแล้วเป็นความรู้ที่เราป้องกันตนเองแล้วก็ให้ญาติแล้วก็จากการสังเกตเผื่อเพื่อนบ้านมีอาการอะไรเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้หรือว่าชี้แนะได้
3: ก็คิดว่าจะเอาไปดูแลตัวเองมากกว่าเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ที่บ้านก็เสียไปเกือบหมดแล้วนะคะไม่มีใครเอาไว้ดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วค่ะ
4: น่าปลื้มใจนะครับว่างานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีคนสนใจเยอะแยะเลยทีเดียว
5: ค่ะเพราะข้อมูลข่าวสารแต่ละวันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเราจะต้องอัปเดตข้อมูลกันอยู่ทุกนาทีเลยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศกันครับ
5: ค่ะ
4: จากที่ผมได้ไปค้นหาข้อมูลมานะครับหมอฝนฮะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมในประเทศไทยเองเนี่ยเพิ่งจะมีการตื่นตัวกันมาเมื่อไม่นานมานี้เองฮะ
5: ใช่ค่ะคุณยอดถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักโรคสมองเสื่อมเลยนะคะถ้าไม่มีข่าวของท่านประธานาธิบดีเรแกนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะอัลไซเมอร์ค่ะ
4: ใช่อันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะตอนนั้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจหรือตื่นตัวในเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้น
5: ใช่ค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองนะคะก็มีการก่อตั้งนะคะสมาคมโรคสมองเสื่อมตั้งแต่ในตอนช่วงนั้นเลยนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นแล้วก็พยายามให้คนไทยเนี่ยรู้จักภาวะอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
6: ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีประชากรผู้สูงอายุเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนของผู้สูงอายุเยอะก็จะได้ผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าความเสี่ยงของสมองเสื่อมเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุยิ่งคนอายุยืนยาวขึ้นก็จะเจอของพวกนี้เยอะขึ้นมันไม่ได้เป็นมาตอนอายุมากแต่ว่าจริงๆแล้วรอยโรคเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนต้นๆเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะเห็นแสดงอาการออกมาขนาดนี้เนี่ยสังคมไทยเรารู้จักสมองเสื่อมมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเป็นเรื่องไกลตัวมากค่ะโดยเฉพาะในปีนี้ปี2558สมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติก็บอกกับประเทศสมาชิกบอกว่าวันที่21กันยายนซึ่งเป็นวันอัลไซเมอร์โรคเนี่ยทุกทีเราก็จะจัดงานกันในช่วงวันนั้นตอนนี้เราบอกว่าขอเปลี่ยนเลยเป็นจัดงานทั้งเดือนเป็นเดือนอัลไซเมอร์โรคในประเทศไทยปีนี้จะมีหน่วยงานมากกว่า37หน่วยงานจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ทั่วประเทศนะทั้งในภาคส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเรื่องของการดูแลเรื่องของการป้องกันเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุนี่ก็เป็นอันที่หลายฝ่ายมีความร่วมมือร่วมใจกันแทนที่จะปล่อยให้เขาสูงวัยแล้วก็บอกเขาว่าดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายเราก็บอกเขาว่าเขาจะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพสมองด้วยเขาจะต้องมีการเข้าสังคมเขาจะต้องมีการทำฝึกต่างๆคิดเลขบวกเลขเขียนอ่านสรุปนะคะเพื่อที่ทำให้สมองเขายังคงกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดและไม่ละเว้นเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดของเราไม่ดีเช่นเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดความอ้วนการสูบบุหรี่ของพวกนี้ล้วนแต่มีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเหมือนกันนะคะนั้นในภาพรวมถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเพราะว่าคนจะเป็นมากขึ้นแต่ในอีกใจนึงก็คิดว่าคนรู้จักสมองเสื่อมเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วคนไข้ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่มือหมอเร็วขึ้นแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือนะหลายท่านคิดว่าสมองเสื่อมพามาหาหมอแล้วจะรักษาให้หายเรารักษาส

0: สมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่หายมีประมาณสัก 10% ซึ่งเป็นสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นจากเรื่องบางเรื่องที่เราแก้ไขได้แต่อีก 90% เราทำให้ครอบครัวและผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่เป็นภาระต่อกันทั้งทางร่างกายทางอารมณ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นงานที่ต้องต่อไปอีกอาจารย์คนเดียวคงไม่สามารถจะทำให้เกิดสิ่งดีๆได้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับในประเทศไทยเหล่านี้ก็จะมีเครือข่ายหลายส่วนที่จะช่วยกันทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนช่วยทำให้สังคมน่าอยู่น่าอยู่สำหรับครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ป่วยสมองเสื่อมเองถ้าเรารู้จักเขารู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นเพราะเขาเป็นโรคเขาไม่สบายเราจะให้อภัยเขาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลไม่ปล่อยให้ลอยไปเฉยๆเห็นคนเดินผู้สูงอายุเดินดุมท่าทางแต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่เหมาะไม่สมเราก็คิดแล้วว่าเขาอาจจะเป็นสมองเสื่อมก็จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าปล่อยให้มันผ่านไปต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในเรื่องของต่างประเทศนี้เขาทำกันมากมายในส่วนเรื่องของการดูแลองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติก็มีการรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายเนี่ยช่วยกันที่จะจัดกิจกรรมทำให้เรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยรู้จักกันในทุกๆประเทศมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของการที่ให้ผู้นำของแต่ละประเทศเข้าใจโรคนี้มากขึ้นค่ะโดยองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยให้เหมาะสมโดยการจัดประชุมกันที่เจนีวาเอารัฐมนตรีเอาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาแล้วคุยให้ฟังว่าโรคนี้มีปัญหานะแล้วทางแต่ละประเทศจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ใส่นะคะใส่เรื่องของความคิดใส่เรื่องของนโยบายลงมาทางด้านของผู้นำประเทศทางด้านสายอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทางฝ่ายงานการศึกษาเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าถ้ามีการร่วมมือกันมีการแชร์หรือมีการส่งเปลี่ยนถ่ายความรู้ที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยสู่กันมากขึ้นนะคะสมัยก่อนนี่บริษัทไหนทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอให้มีการแชร์ข้อมูลกันถ้ามีการแชร์ข้อมูลกันต่อไปเรื่องของการที่จะมุ่งไปสู่การรักษาเพื่อกันทำให้สมองเสื่อมนี้หายหรือว่าโรคอัลไซเมอร์หายไปก็น่าจะเป็นความหวังซึ่งค่อยๆใกล้เข้ามาในเวลาอีกไม่ช้านะคะเพราะนั้นทั้งภาครัฐบาลภาคส่วนของเอกชนภาคส่วนของค้าขายเขาก็ช่วยกันที่จะจัดการกับเรื่องนี้เพราะถือว่ามีปัญหาทั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านของการปกครองและเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหนักหนาทั่วโลก
1: การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเขาทำกันอย่างต่อเนื่องกันมานานแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะพึ่งเพียงแต่ยาแล้วก็การตรวจรักษาโดยแพทย์เนี่ยมันจะไม่เพียงพอนะคะ
1: ครับผมส่วนการอบรมจะเป็นยังไงนะครับต้องไปติดตามเนื้อหารายละเอียดจากวิทยากรของเราครับ
3: ก็ในฐานะที่เราทำงานกับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนาะเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีความยุ่งยากมากเลยในการดูแลเนาะเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการอบรมเนี่ยเพราะเราต้องการให้ญาติผู้ดูแลเนี่ยมีความเข้าใจนะคะในเรื่องแล้วก็เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในการในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ในการดูแลนะคะสาเหตุต่างๆแล้วก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์เพื่อนร่วมอะไรเพื่อนผู้ดูแลด้วยกันที่เข้ามาเนาะค่ะจริงๆเนี่ยเราจัดอบรมผู้ดูแลเนี่ยนะคะน่าจะตั้งแต่ปีพ.ศ.2552ก็ประมาณสัก6ปีแล้วเนาะ6ปีแล้วค่ะซึ่งเป็นมาซึ่งจริงแล้วก็ปีนึงเนี่ยเราจัดสัก2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยก็จะน่าจะเป็นเดือนมีนาพฤษภานะคะรอบหลังนี้ก็เป็นเดือนตุลาเนี่ยค่ะที่เราจัดเป็น2รอบเนี่ยเพราะว่าเนื่องจาก เรื่องของสมองเสื่อมนะ

เรื่องอัลไซเมอร์ก็เป็นหนึ่งในสมองเสื่อมนะคะมันมีอะไรเยอะแยะเลยทั้งสาเหตุต่างๆแล้วก็มีการดูแลเยอะแยะไปหมดนะคะตั้งแต่โรคระยะต้นระยะกลางระยะท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นการอบรมแบ่ง2ช่วงเนี่ยค่ะเพราะช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของคนไข้ที่ไม่อะไรโรคมันไม่ก้าวมากนะคะแต่รอบหลังเนี่ยเราจะเป็นเรื่องที่คนไข้เนี่ยที่มีอาการของโรคมากขึ้นทั้งการดูแลจะต่างกันทำยังไงถ้ายังไม่เคยมาเนาะเราจะเข้าอบรมเนี่ยเขาต้องรู้ได้จากไหนใช่ไหมคะมันก็จะมีการรู้จากการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นใน Facebook ก็ได้เนาะในเว็บไซต์ของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะหรือโปสเตอร์ที่ติดอยู่ในรามาธิบดีเนี่ยนะคะแล้วก็บวกกับจากแพทย์หรือพยาบาลหรือทีมที่เขารู้ก็นั่นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยมาได้หลายช่องทางนะคะก็รับสมัครเข้ามาค่ะแล้วก็ทีมที่บอกต่อกันมานะคะหรือว่าผู้ดูแลเองเนี่ยเข้ามาแล้วก็เขาจะบอกต่อกันแล้วตอนนี้เรามีเครือข่ายเยอะเลยนะคะซึ่งก็ทำงานเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเขารู้เขาส่งต่อผู้ดูแลเพราะฉะนั้นคนที่เข้าอบรมตรงนี้มาจากทั่วสารทิศไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะคะค่าใช้จ่ายในการอบรมเนาะถ้าเอาหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเป็นผู้ดูแลที่เข้าเพราะว่าเราสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ดูแลโดยตรงนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่ะฟรีส่วนใหญ่เราก็จัดเป็น2วันนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเนี่ยมีนะคะมีโดยที่ถ้าเราจัดที่นี่นะคะรามาธิบดีก็เป็นซัพพอร์ตเรื่องของห้องประชุมอะไรเราด้วยนะคะหรือเรื่องอาหารเพราะเราทำโปรเจกต์ขึ้นไปนะคะและอีกส่วนนึงเนี่ยก็มาจากสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งก็ให้งบประมาณในการที่จัดทำตรงนี้เข้ามาแล้วก็ส่วนทั้งหมดเนี่ยจริงๆถ้ามาจากสมาคมเนี่ยก็น่าจะได้จากเงินบริจาคด้วยซึ่งวัตถุประสงค์ของการที่เรารับเงินมาเนี่ยเพื่อเราสู่สังคมโดยที่ให้กับผู้ดูแลจริงๆที่จะได้รับด้วยนะคะมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะกิจกรรมตั้งแต่เขาจะรับความรู้โดยการเป็นยายเนาะส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมนะคะก็มีทำเวิร์กช็อปนะคะให้เรียนรู้ไปอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมีกิจกรรมอันหนึ่งที่ซึ่งระยะเมื่อวานนี้นะคะช่วงคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สซึ่งคนไข้เนี่ยที่มีอาการมากขึ้นนะคะในพวกนี้ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีเรื่องการให้อาหารนะคะหรืออะไรต่างการได้ออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยหรือการพลิกตะแคงตัวก็ทำเป็นเวิร์กช็อปนะคะมีการเรียนรู้กันซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มนะคะให้เรียนรู้กันด้วยโดยทำเป็นสเตชันแล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลเองเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันเพราะหลังจากการที่เราแบ่งกลุ่มเนี่ยนะคะเขาก็เรียนรู้แล้วก็มีเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ยอดมากเลยนะคะเขาทำเป็นไลน์กลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาตรงนี้ค่ะ

0: เป็นคนไข้คุณหมอแล้วก็ทราบติดตามข่าวเป็นอยู่ใน Facebook ด้วยนะคะของสมาคมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งพบคุณหมอก็ยืนยันกับคุณหมอว่ายังไงก็มาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อยากจะมาได้รับความรู้ว่าเผื่อเราก็ไปปรับใช้กับในเรื่องของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็มีอายุแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขารุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นแล้วก็มีเป็นแบบชนิดเป็นมากด้วยเราก็กลัวเหมือนกันก็ของอาจารย์นี่จะมาทุกครั้งเลยนะคะถ้าทราบแล้วก็ไม่ติดไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาร่วมทุกครั้งค่ะ
1: ก็มันก็เป็นวิทยาทานเพื่อดูแลพี่สาวด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเผื่ออนาคตจะเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเห็นมีโปสเตอร์หรือโฆษณาติดก็มักจะมานะคะ
2: ก็อยากจะรู้ว่าคนไข้สมองเสื่อมมีอาการอย่างไร

0: แล้วมีวิธีการที่จะชะลอไม่ให้เสื่อมได้อย่างไร
1: ได้ค่ะเพราะว่าความรู้ที่อาจารย์ให้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากท่านอื่นๆที่อย่างครูแอ๋วที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วก็หนังสือเนี่ยก็จริงๆก็อ่านแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์เลยแบบอยากจะซื้อไปฝากคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็ได้มากอะค่ะเพราะว่าก็ไปดูแลพี่สาวดูแลคนในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่สาวเขาก็จะเป็นแบบมีอาการว่ากินข้าวแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ทานยาและยางถามทานยายางเขาก็บอกว่าทานแล้วแต่ที่จริงไปดูที่กระปุกยาแล้วก็ยังไม่ได้ทานอย่างเงี้ยก็ต้องคอยเตือนทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเขาทำอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ทำเวลาถามว่าใครทำเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ทำ
0: ก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณหมอก็พูดหลายอย่างนะคะว่าอะไรที่เป็นการเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมบ้าง
1: ก็คงไปทำเรื่องการบริหารที่ฟังตอนจบนะคะมีการบริหารสมองแล้วก็อาจจะไปเล่าให้ฟังว่าเรามาทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่แม่จะได้สบายใจว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็จะมีวิธีแบบฝึกสมองก็แบบจีบนิ้วตัว L อะไรอย่างเงี้ยที่หมอสอนนะคะก็ว่าจะดูโปสเตอร์อะไรที่เป็นการฝึกสมองไปให้เขาทำดูอย่างเงี้ยค่ะและที่มีภาพหรือการฝึกสมองที่คุณหมอเขาอธิบายให้ฟังก็เอาไปให้ทำดูอะค่ะ
1: ก็จริงๆคือรู้สึกเห็นใจนะคะคนที่เขาต้องดูแลคนป่วยมากๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงอะแต่ว่าเราก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความรักอะก็ยังบางคนเขาก็อาจจะมีภาระที่ยังดูแลอย่างลูกๆหลายคนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คนไหนที่ดูแลได้ก็พยายามใส่ใจแล้วก็มาให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคะอย่างตอนนี้เริ่มเป็นเราก็รีบดูแลซะก่อนอย่าให้ท่านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะคะ
2: ก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะคะแล้วก็ต้องบรรยายให้ฟังว่าอันนี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ควรฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ควรใส่ใจกับตัวเองด้วยแล้วก็หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ
0: คือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะเขาจะไม่รู้สึกตัวเขานะคะคนที่ดูแลสำคัญนะคะเพราะว่าจะต้องมีใจเต็มร้อยนะคะเพราะว่าคนอะไรอ่ะคือเราต้องรู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะต้องอะไรอ่ะคือตั้งใจดูแลเต็มที่นะคะ
3: ครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะครับ
4: ค่ะหมอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะคะจงมีแรงกายแรงใจนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปเพื่อจะให้ท่านที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็มีความสุขค่ะ
3: สำหรับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับก็ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าความรู้จากวิทยากรแล้วก็ในรายการทั้งหมดนะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์จากรายการครับ
4: รวมทั้งประสบการณ์ที่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนำมาแบ่งปันนะคะก็น่าจะช่วยปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
3: ครับติดตามรามาชาแนลกันต่อไปนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานีที่มีแต่สาระและก็ความรู้ที่จะทำให้สุขภาพของผู้ชมนั้นดีทั้งกายและใจครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงใครผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจันทบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีเมืองจันทบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
5: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ดูไล่ปกป้องปกไ
2: ล่สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตักสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมเพราะรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
0: ไม่ทำหรอกนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
1: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือ

0: หรือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
1: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใครเวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านยุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี่ย

0: แล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินมันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
0: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถ

0: นำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
3: ได้เลย
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: อบมากเลย
1: แฮนรี่ชิมเลย
0: โอ้ชอบแบบเขา
2: แกะสลัก
0: แกะสลัก
1: มาสวยเลย
0: โอ้สวยมาก
1: อืม
0: อืมอร่อย
1: อืมอร่อย
0: หนึ่งสองสาม
3: ชีส
0: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
5: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues but few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect The place we're heading to now isn't just a regular classroom It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single biteAt Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
0: Yeah.
9: Nice. Incredible.
0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
0: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
5: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious บ๊ายบาย
11: แนวทางการใช้สื่อเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนําเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทําให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนํานะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจําวันสําหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อใหปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกลื่อนกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

้าวเจริญพรผู้สนใจผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วนั้นในโลกนี้มันพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรื่องโลกเลยนะนะโลกก็คือธรรมชาติก็เรียกว่าสมมุติจัตสัจจะนะจริงโดยสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติก็แต่ว่าทุกอย่างเป็นสมมุติหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจริงโดยสมมุติถ้าจะบอกว่าเดือนนั้นปีนั้นมันก็เหมือนเดิมมันถ้าสมมุติว่าเราไม่สมมุติกันเนี่ยนะแล้วจะเรียกยังไงจะพูดยังไงมันอยู่ในโลกนี่คือสัจธรรมคือความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะสมมุติสัจจะก็คือวันเดือนปี24ชั่วโมงก็เราก็ปนุษย์เนี่ยเป็นคนกำหนดนะแต่ว่าเรากำหนดว่า24ชั่วโมงคือวันหนึ่งนะ1เดือนก็30วันอะไรประมาณนี้ทุกอย่างนั่นน่ะชื่อคนหรือสถานที่ต่างๆแม้แต่ตัวหนังสืออะไรต่างๆก็สมมุติขึ้นมาหมดนั่นแหละแต่ทุกคนต้องยอมรับในนี้นี่ก็แล้วก็สมมุติสัจจะทุกอย่างเลยนะหมายทุกอย่างต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ว่าต้นไม้ชื่อนี้ต้นนี้ชื่อนี้ก็พวกเราน่ะสมมุติจะสังเกตดูที่ว่าสมมุติไม่เหมือนกันไงสมมุติจะไม่เหมือนกันแม้แต่ภาษาก็สมมุติคำนี้เป็นอย่างนี้คำนี้ต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้ก็ยังไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละประเทศก็ต่างก็สมมุติขึ้นมาแล้วก็ยึดตามนั้นอันนี้ก็เราสมมุติสัจจะอันนี้เราไม่ได้นั่นเลยนะพระพุทธเจ้าท่านก็จัดเป็นปีนึงเนี่ยนะมี3ฤดูนะ3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวแต่ละฤดูจะมี4เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พุทธเจ้านะตรัสนะชิมโหชิมหันเหมันวัดสาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละก็เรียกว่าสมมติสัจจะจริงโดยสมมติจริงๆแล้วสิ่งใดที่เราผ่านมาเราพยายามทุกคนก็พยายามนะเราพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีให้เป็นบทเรียนก็ได้ว่างั้นเถอะปัญหาต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆให้เป็นบทเรียนก็ได้นะไม่มีผลนะมีผลนะถ้าตั้งสัจจะมีความจริงใจเนี่ยในการที่จะทำอะไรเสียงไรเนี่ยนะมันมีผลหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นเข้าพรรษาอย่างเงี้ยงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถยังทำได้บางคนก็นะเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะบางองค์นี่เลิกงดบุหรี่ตอนออกพรรษานะเข้าพรรษาสูบบุหรี่แต่ไปงดตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันนานกว่านี่ตั้ง9เดือนในภาษาแค่3เดือนเองอย่างนี้นะเลิกงดไปงดมาก็เลิกได้เลยเนี่ยเขาเรียกสัจจะอันนี้ก็เหมือนการปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆให้มาเป็นครูมาทบทวนดูว่าปีนั้นเดือนนั้นเราทำยังไงผลนั้นเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันเป็นครูเป็นอาจารย์นี่ดีอย่างมากเลยนะพวกเรานะอย่างยกตัวอย่างที่อาตมาเคยชอบพูดบ่อยนะแต่ไม่ได้พูดในสาธารณะเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่เรื่องราวต่างๆที่เราปีหนึ่งอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กเราเป็นยังไงโอ้ตอนเป็นเด็กเราก็ไปหลงตอนเด็กๆเล็กๆคาร่วงกี้ก็หลงพ่อหลงแม่ฉะนั้นแหละอยู่กับอกพ่อแม่ห่างพ่อห่างแม่ไม่ได้ร้องไห้แล้วว่างั้นเถอะพอเด็กโตขึ้นมาหนึ่งสักนิดหนึ่งสองขวบสามขวบอ้าวก็เริ่มแล้วทีเนี้ยเริ่มมีของเล่นนะเริ่มมีของเล่นก็ไปติดของเล่นอ้าวพอโตขึ้นมาอีก7 ขวบ 8 ขวบก็มีของเล่นแปลกใหม่เยอะทีเนี้ยเป็นของเล่นของเด็กโตเลยทีเนี้ยเด็กเราก็ไปยึดอีกเราไปยึดสิ่งนั้นอีกนะพอเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเราก็เริ่มที่จะเลิกเล่นของเป็นที่เป็นของเด็กอีกไปยึดในความบันเทิงเรื่องเริงในเรื่องของเพศในเรื่องของวัยในเรื่องของเพื่อนฝูงอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะแล้วก็พอพ้นจากวัยหนุ่มวัยสาวมาแต่งงานก็เอาอีกแล้วก็ไปหลงในลูกในหลานอีกแล้วทีเนี้ยหลงในกับสามีภรรยาในการประกอบธรรมอาชีพทีนี้ไอ้ของที่เหมือนเดิมเอามาทำได้ไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเอาของเล่นที่ตอนที่เราหลงกันจริงๆตอนเป็นเด็กนะมาเล่นเอาไหมก็ไม่ได้ไม่เอาและตอนนั้นน่ะทำไมเราเนี่ยทำไมถึงยึดว่ามันเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราลองพิจารณาดูนะพ่อแม่บอก
อย่างขอโทษนะอย่างยุคปัจจุบันเนี้ยเล่นเกมเล่นโทรศัพท์เล่นเกมกันอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะติดโทรศัพท์นี่นะอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อแม่บอกให้เลิกบอกให้หยุดมันจะขัดเคืองมากๆเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราพ้นวัยนี้ขึ้นไปเราไปประกอบประมาอาชีพแล้วก็คนที่เขาตั้งใจที่จะดำรงชีวิตจริงๆนะคือประกอบธรรมะอาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจเสียสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะมันก็ยังหลงอยู่ดีนั่นแหละแต่มันก็ยังหลงในการประกอบธรรมะอาชีพมันเป็นธรรมชาติต้องทําเกิดมาไม่มีใครที่จะไม่ต้องทําเห็นไหมพวกเรามันก็ผ่านไปอันนี้มันเป็นธรรมะยังไงเป็นธรรมะตรงที่ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราก็ยึดอย่างนี้นอนเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเรานะคิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเราสิ่งนี้เราต้องอยู่กับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนเราคิดเราเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวนี้อ้าวมันก็พ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราติดอะไรอยู่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เราคล้องอะไรเราติดอะไรอยู่เราหลงอะไรอยู่นะถ้าเราหลงสิ่งอะไรเรารู้สึกว่าเออมันติดมันชอบอยู่เนี่ยก็แสดงว่าอ๋อเราน่ะมันหลงเหมือนอะไรหลงเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละเออแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกโอ้ยมันติดมากๆอย่างเด็กเล่นของเล่นเงี้ยจะติดมากๆเลยนะห่างไม่ได้แล้ววางเถอะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงอ้าวไม่เอาแล้วไร้สาระแน่พอมันพ้นไปแล้วถึงรู้พ้นไวหน่อยนะแต่เราไม่อยากจะให้ติดไปตามไวไงเราจะมองข้ามช็อตไปเลยเราติดอารมณ์อะไรเดี๋ยวนี้เราติดความรู้สึกปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราหลงเราชอบอยู่เนี่ยนะก็มองจนมองข้ามไปเลยอ๋อเดี๋ยวมันเป็นเพียงความหลงเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้นะครับตกลงก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานด้วยความที่ไม่มีอะไรเป็นพันธะนะอันนี้สิ่งที่ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงว่าเออมันเป็นช่วงขณะท่านว่าช่วงขณะว่างั้นเถอะนะทีนี้พิจารณาถึงเรื่องของที่ผ่านมาเป็นยังไงย้อนกลับไปได้เลยว่าโอ้ปีนั้นปีนี้ปีนี้เราจะพยายามปรับปรุงได้หมดเลยนะพวกเรานะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดอยู่แล้วตั้งใจที่จะทำอะไรมันสามารถที่ทำได้นะโดยเฉพาะทุกวันนี้อาตมาจะชอบพูดว่าคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้รับการศึกษาเหมือนทุกวันนี้เนี่ยคนมีการศึกษามากมันน่าจะมีความสุขมากมันน่าจะแก้ไขปัญหาได้มากกว่าในคนยุคก่อนใช่ไหมล่ะเพราะมีปัญญานี่รู้มากเรียนมากนี่อันนี้ให้ลองพิจารณาดูนะแล้วคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันนี้อันไหนทุกข์มากกว่ากันเนี่ยเออไอ้คำว่าทุกข์มากทุกข์น้อยนะมันมีหมดทุกคนแหละแต่ว่าหมายถึงปริมาณจำนวนคนนั่นนะอันไหนมันทุกข์มากกว่ากันเออสมัยก่อนนี่อันทุกข์ยากทุกวันนี้เอาไฟดับลงดูดิโอ้ยทุกแล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวทั้งร้อนทั้งไอ้คนที่เล่นไอ้ติดโทรศัพท์นี่ยิ่งทุกง่ายอย่างนั้นนะไฟมาเฮ้เลยนะฮือเลยละดีอย่างนั้นนะนั่นแหละแสดงว่าทุกง่ายนะทุกง่ายมากๆนะรถมีแอร์ก็ทุกเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราไม่มีหรอกไม่มีแอร์เนี้ยนะทีนี้การที่จะปรับปรุงแก้ไขต่างๆก็เป็นครูนะเป็นครูได้จริงๆนะพวกเรานะเป็นครูต่อไปฉันจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะให้เป็นไม่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วคืออันไหนที่มันไม่ดีนะมันไม่ใช่ว่าเราทุกข์เฉพาะตอนทำพอทำเสร็จแล้วมันก็ยังมาทุกข์ตอนภายหลังไงอันความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าปัจฉาดปฏิโดกตังเพราะว่าความชั่วย่อมแผดเผาในภายหลังได้อย่างนี้เป็นต้นนะเราจะพยายามให้มันฝังใจใจเจ็บใจแค้นว่างั้นเถอะแค้นกับความไม่ดีนะนี่อันนี้ก็เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขใหม่เหมือนกันทุกอย่างธุรกิจการงานก็เหมือนกันอันไหนที่ว่าหาจุดปกพร่องไงเราปกพร่องตรงไหนนะถ้าเราอุดรูรั่วตรงนั้นเราใช้จ่ายไม่ขอโทษนะอันนี้ก็พูดอีกแหละพูดของเดิมๆนั่นแหละไปพูดที่ไหนใครก็ขำกันทั้งนั้นแหละขำยังไงสั่งของมันสั่งง่ายไงทุกวันนี้สั่งจากโทรศัพท์พอสั่งมาเนี้ยเอาเข้าไปแทบทุกวันนั่นแหละของเก่าได้ใช้ไหมของเก่าก็ไม่ได้ใช้อย่างงี้นะของเก่าก็ไม่เอาออกของใหม่ก็เอาเข้ามันก็รกทีเนี้ยไม่ใช่รกธรรมดานะเสียค่าใช้จ่ายโดยไร้เหตุอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของทรัพย์ภายนอก
นะทรัพย์ภายในก็เหมือนกันนะอันไหนปัญหาที่มันทำให้เราทุกข์เราเกิดความวิตกกังวลไม่ก้าวหน้าในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพมันเป็นสิ่งกีดขวางว่างั้นเถอะมันเป็นขวากหนามมาขัดขวางเราไม่ให้เราไม่เจริญนะอันเนี้ยอารมณ์ต่างๆเนี้ยนะพยายามนะพยายามอย่าไปสนใจใส่ใจเรื่องข้างหน้ายังอีกเยอะแยะมากมายนะก็เคยเขียนกลอนไว้อยู่กลอนหนึ่งอยู่ว่าสิ่งใดพ้นก็ให้ผ่านตามการเถิดใช่ไหมอย่าให้เกิดตามมาล้าสมัยเรื่องอื่นๆที่ดีมีถมไปอย่าใส่ใจไปคิดอนิจจามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันนี้ทำชีวิตมีสุขสุดล้ำค่าอย่ามัวมองครองจิตติดอุราจงนำพาด้วยธรรมนำสุขเอ่ยใช่ไหมนะมันก็ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าจะมาบวกลบคูณหารนะพวกเรานะถ้าไปสะสมอารมณ์สะสมเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่ไปปล่อยวางเลยนะมันก็เหมือนกับสิ่งของนั่นแหละนะสิ่งของเราก็เอาเข้ามาอยู่เรื่อยแต่เราไม่เก็บกวาดทั้งทีเราไม่ชำระทั้งทีนะมันก็จะรกไงเออมันจะรกรกก็เป็นไงมันทำความสะอาดได้ไหมมันทำความสะอาดไม่ได้เอออย่างนั้นจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเออเอาเข้ามาแล้วก็ให้เห็นตามนั้นแหละก็เห็นตามที่มันเห็นตามธรรมชาติเนี่ยนะพวกเรานะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วอาหารการกินอะไรลิ้นสัมผัสต่างๆเนี่ยธรรมชาติหมดเลยนะสัมผัสก็หายสัมผัสก็หายแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องมนุษย์นี่แหละเรื่องของพวกเรานี่แหละอยากจะให้พวกเรานี่เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองเห็นเนี่ยทำไมมันไม่เป็นธรรมชาตินะเอามาปรุงแต่งไงไอ้ตัวใจนี่แหละที่สำคัญนะธรรมชาติเขาเนี่ยแสดงให้ดีอย่างดีมากแล้วธรรมชาติเขาในยุติธรรมที่สุดแล้วเห็นก็ผ่านไปแล้วได้ยินก็ผ่านไปแล้วเหมือนอย่างเงี้ยได้ยินพูดอาจารย์พูดไปปั๊บก็ได้ยินก็ผ่านไปแล้วนะแต่ธรรมะไม่ค่อยให้มันผ่านเร็วนะธรรมะนี่นะเออได้ยินให้ผ่านไปเลยแต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยไม่อยากให้ผ่านเอามาเก็บมาค้นใหม่ว่างั้นเถอะให้มันหลอกหลอนมาใช้คำว่าผีสิงหรือว่างั้นเถอะผีสิงแล้วก็ผีก็ออกนี่นะผีสิงเข้ามาแล้วผีก็ออกนี่นะจริงๆแล้วธรรมชาติเขาสร้างอย่างถูกต้องหมดเลยนะถ้าพวกเราเห็นอย่างนั้นนะนึกถึงตอนปีที่แล้วก็ได้นึกถึงตอนหลายๆปีก็ได้นึกถึงตอนเด็กๆก็ได้เราเคยเสียใจมากมายไหมเคยไหมโอ้มีแล้วผ่านมาไหมล่ะก็ผ่านอยู่ดีอย่างนี้นะเราเคยดีอกดีใจเราเคยมีความสุขใจไม่มีผ่านมายังผ่านนี้นะเดี๋ยวนี้ที่มันเกิดในปัจจุบันนี้

มันก็จะผ่านเหมือนกันนะมันก็จะผ่านเหมือนกันนั่นแหละปีใหม่เดือนเก่าเดือนใหม่มันผ่านไปหมดเลยนะอย่าให้กลับมาหลอกหลอนอีกอย่ามาเรียกผีลุกผีหมายถึงว่าคําว่าผีหมายถึงคนตายแล้วนะอย่าเรียกลุกขึ้นมามันหลอกหลอนคือเรื่องราวต่างๆนานามันผ่านไปแล้วอย่าขึ้นมาอย่ามาคิดให้มันหลอกหลอนอย่าให้มันทําให้ตัวเองเนี่ยวิตกกังวลหวาดกลัวปัญหาต่างๆนะทั้งดีทั้งไม่ดีนะทั้งดีดีทั้งเฮ้ยไม่ให้คิดเลยดีมันก็จะหงอยหายอีกไงกลับมาเถิดวันวานนี่แม่ยินเขาได้ร้องเพลงหรือกลับมาเถิดวันวานยังหวานอยู่เนี่ยเมื่อวันวันวานยังหวานอยู่อย่างนี้นะที่จริงมันธรรมชาติหมดเลยนะพวกเรานะเพราะมากเลยคำสอนพระพุทธเจ้านะนะอารมณ์เกิดขึ้นก็หายอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไม่ได้หมายถึงพูดถึงเรื่องของเอาปริยัติมาพูดนะหมายถึงเรื่องจริงนี่แหละนะเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเที่ยงก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเย็นก็จะหายไปแล้วอย่างนี้นะนี่คือธรรมชาติไม่ต้องเรียกผีลุกไม่ต้องมาปลุกให้มันตื่นขึ้นมาหลอกล้ออีกมันจบไปแล้วธรรมะเขานะมันธรรมชาติอยู่แล้วสมบูรณ์เอามากๆดีๆนั่นเองมันจบไปแล้วนะแต่คนเราไม่ให้มันไม่ให้จบเหมือนที่พระสิทธิสารบอกว่าเปิดภูมิใหม่ความเบาแห่งหลายคือเปิดประเด็นอย่าต่อความยาวอย่าไปหาอย่าไปต่อพอไปเปิดประเด็นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาเรื่องเก่าๆนั่นมานั่นนะเห็นไหมปัญหากันนั่นนะโอ้ยเรื่องเก่าปัญหาต่างๆนั่นนะที่ทางโลกก็เป็นทุกวันนี้ในการบริหารอะไรก็แล้วแต่นั่นนะเรื่องเก่านั่นแหละมาพูดนั่นนะเรื่องไหนล่ะเรื่องเก่านั่นน่ะเห็นไหมอย่าต่อความยาวอย่าสาวความยืดคือมันจะต่อคำกันอย่าหาเรื่องกันทีนี้เปิดคำว่าเปิดหมายถึงเปิดประเด็นดียังไงอย่าไปเปิดประเด็นอย่าไปยกมาพุทธเจ้าท่านมีนะมีวินัยหมดดึงนะสำหรับอธิกรณสมถะการระงับอธิกรณ์นะด้วยการเหมือนกับแล้วไปเลยไม่ต้องไปหาผิดเอาถูกก็เรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับไอศิลาทับหญ้านะไม่ต้องมาลือพลอีกว่างั้นเถอะเอาศีกรรมให้กันเถอะเหมือนกับพระองค์ทรงที่พระองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่วัดป่าริไลยกะนั่นน่ะสาวกนะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไม่ลงรอยกันทีเนี้ยทํามักกะถึกกับวินัยทรถกกันเรื่องเล็กๆเล็กน้อยเองนะพวกเรานะนั่นแหละแต่ไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างว่ามีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์เยอะฉันก็มีลูกศิษย์เยอะหมายถึงนักเทศว่างานเธอนักเทศกับพระวินัยพระวินัยกับนั่นทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรื่องเข้าห้องน้ํานะอันนี้ท้าความฟังนิดนึงเรื่องเข้าห้องน้ํานะเราพระธรรมกถึกนี่นักเทศว่างานเธอเข้าห้องน้ําก่อนแล้วเขาห้ามท่านวินัยท่านห้ามเอาขังไว้ในนั่นนะห้ามเก็บน้ําขังไว้ในอะไรนะภาชนะนะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีตัวแมลงไปตัวสัตว์ตัวไอ้ยุงน่ะนะมาไข่มาทําเป็นลูกน้ําอย่างเงี้ยแต่คนต่อไปก็ไปใช้น้ําที่มีตัวสัตว์น่ะจะเป็นอบัติปาจิตตี้อย่างเงี้ยทีนี้ไอตอนเอาไว้เนี่ยเป็นอบัติทุกกฎเองนะไม่ได้เก็บเหลือน้ําไว้เนี่ยเป็นอบัติทุกกฎเฉยๆนะแต่ถ้ามีลูกน้ําลงไปเนี่ยถ้าไปใช้น้ำมันเป็นอาบัติปาจิตตีนู่นน่ะคือใหญ่ขึ้นมาว่างั้นเถอะพระวินัยทรเข้าไปทีหลังเข้าไปเห็นอ้าวพระอาจารย์ทําไมยังเก็บน้ําไว้อย่างเงี้ยน่ะมันเป็นอาบัติไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยน่ะก็มาโจทย์กันเรื่องเล็กน้อยนั่นแหละพระเจ้าห้ามไม่ฟังพระเจ้าก็เลยเสด็จไปอยู่ป่าเรไรยกะนะที่พวกเราเห็นช้างมาอุปถากันนะเห็นลิงมาอุปถากันนั่นแหละก็เลยป่าเรไรยกะคือช้างเรไรยกะชื่อเขาเนี่ยนะเนื้อปยาช้างชื่อเรไรยกะอันนี้ก็นี้จากหมู่พวกมันกันหมู่พวกทะเลาะกันมันกันก็เลยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแก้ไขกันไม่ได้คือยอมความกันโดยไม่ต้องเอาเรื่องกันแล้วก็วันนี้ก็ยังมามีไกล่เกลี่ยกันเลยเนี่ยทางกฎหมายก็มีให้ไปไกล่เกลี่ยกันยอมความกันอย่างเงี้ยนะรอมชอมนะยอมความกันอย่างเงี้ยนะไกลเกลี่ยมีเดี๋ยวนี้บ่อยๆเดี๋ยวนี้นะอันนี้ นะพูดถึงเรื่องของการให้อภัยกันเนี่ยนะพวกเรานะ

0: ให้อภัยกันมันสุดมันดีมากๆเลยนะนะอาตมาไปเป็นนักมวยมาก่อนนะการต่อยมวยกันเนี่ยถ้าเราเป็นอาวุโสหมายถึงอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยอายุน้อยกว่าเขาเวลาเขาต่อยเสร็จเขาจะก้มกราบกันเลยนะพวกเรานะมันรู้สึกปลื้มปีตินะมันมีความสุขใจสำหรับคนที่เห็นแล้วก็สำหรับคนที่ทำด้วยนะนักมวยก็ไม่อยากจะต่อยกันหรอกความเครียดแค้นไม่มีหรอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของเขาเฉยๆที่จะต้องทำนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะพวกเรานะอันนี้สำคัญการอาฆาตมาร้ายนี่ไม่ดีเลยนะนั้นนี่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงก็ให้นึกถึงประสบการณ์เก่าๆนั่นแหละอันไหนไม่ดีก็เคลียร์ทิ้งไม่เอาว่างั้นเถอะอย่าไปใส่ใจสนใจนะเพราะว่าเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นมันโอ้ยอีกเยอะแยะมากมายที่จะกว่าที่เราจะจบนี่นะมันมีอีกเยอะถ้าเรายังไม่เจ็บอยู่เนี่ยนะช่างเขาเถอะอย่างเงี้ยช่างยังไงช่างไว้โกรธครั้งนึงก็เจ็บไว้มีปัญหาครั้งนึงก็เจ็บไว้เอามาคบหมกขบมาคิดอีกแต่คนป่วยเป็นโรคนี่ในพวกคิดมากนะพวกเราคิดเรื่องเดิมๆนะเอาแต่เรื่องเดิมๆมาคิดมาค้นนะเอาถ้าปีใหม่ก็พยายามตั้งใจใหม่อีกพยายามจะตั้งใจใหม่อีกมันสามารถที่ทำได้อยู่แล้วให้มีสัจจะในตัวเรา
1: อันนี้จะตอบปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จนะจะไม่เกิดการท้อแท้กับประสบผลสำเร็จก็ให้มองเห็นธรรมชาติให้เห็นรอบข้างเราบุคคลรอบข้างเรานะยังไม่ใช่เฉพาะรอบข้างแม้แต่ตัวเราที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เด็กเลยเรามีช่วงไหนที่พวกเราติดขัดอย่างนั้นตลอดไปไม่เป็นเด็กนะมันก็จะมีช่วงที่ติดขัดบ้างเด้อมีความสะดวกบ้างคือหมายถึงว่าโชคดีบ้างโชคไม่ดีบ้างว่างั้นเถอะทีนี้ทำยังไงถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะทำใจตั้งใจทำงานทำการจริงๆนะเออมันไม่มีคำว่าผลไม่มีผลที่มีเลยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะมันจะประสบผลสำเร็จแน่นอนเลยเพียงแค่ว่าเราตั้งแต่มีแต่ไปตีอกยกตัวเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ทำแล้วรู้สึกว่ามีอุปสรรคต่างๆอันนั้นแสดงว่าเรานี่ท้อถอยนะแต่ถ้าตั้งทำไม่จริงๆนะเดินทางในสุดเส้นจะถอยหลังในคนซานั่นแหละตายนะพุ่นในข้าวหย่องวาหารเห็นไหมต้องทำให้มันเต็มที่ก่อนทำให้ไปเต็มที่เลยหมายถึงว่าการงานในทางโลกนะทำให้ไปเต็มที่แล้วสิ่งที่มันจะได้มันอาจจะไม่ได้ตอนนี้เคยเห็นพวกเขาไปถ่ายสารคดีไหมเขาถ่ายเป็นสิบปีถ่ายเป็นสิบปีเลยนะแต่พอออกเสร็จแล้วนะพอมาขายทีนึงเป็นไงทีเนี้ยรวยเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ตอนทำเนี่ยโอ้โหเจออุปสรรคอะไรมากมายก็ลองดูที่ไปดูสัตว์คลอดลูกเขามีไปอะไรไปตั้งกล้องในลึกๆที่ลึกๆอย่างเงี้ยแม้แต่นกแม้แต่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะไปถ่ายไปตั้งกล้องโอ้โหนานกว่าจะได้นะแต่ตอนทำนี่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายพอสำรวจแล้วก็โอ้ผลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่เลยอย่างงี้นะให้ดูบุคคลรอบข้างด้วยให้ดูภายนอกด้วยว่ามีใครเนี่ยประสบผลสำเร็จทั้งหมดหรืออย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำแล้วเต็มที่แล้วนะมันไม่เกิดผลสำเร็จอะไรมันก็เป็นไปแล้วนะได้เราได้ทำไปแล้วที่จริงมันได้ไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเลยนะทำอะไรถ้าทำจริงๆด้วยสุจริตนะทำงานในทางสุจริตเนี่ยทำจริงๆนะไม่มีเลยยิ่งด้วยความขยันด้วยความมันนี่ไม่มีเลยที่จะไม่ประสบผลสำเร็จถ้ามันจะท้อแท้ในระหว่างก็ให้นึกถึงว่ามันมีใครเหรออย่างนี้นะมันมีได้เหรอว่าใครจะประสบผลสำเร็จทั้งหมดอย่างนี้นะมันก็มีคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทั้งนั้นทั้งหมดไม่คือไม่มีสิ่งนี้ก็คือตายเลยไม่มีนะถ้าเราคิดเอาแต่ความท้อถอยคิดเอาแต่ความไม่น้อยเนื้อต่ำใจอย่างเงี้ยนั้นเราว่าเราแพ้แล้วเราแพ้ตั้งแต่แพ้ตัวเองแล้วว่างั้นเถอะแต่ถ้าเราทำจริงๆนะทำตั้งใจทำจริงๆจังๆอย่างเงี้ยเต็มที่แล้วอย่างเงี้ย

่อนที่เราจะทำเราก็รู้แล้วไม่ใช่เลยว่ามันจะผลมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าผลมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างที่เราว่านนะแต่มันต้องใช้การใช้เวลาบ้างแค่นั้นเองนะไม่ใช่เฉพาะเรามันเป็นเส้นทางที่อาจารย์ชอบพูดไงว่ามันเป็นเส้นมันเป็นเส้นทางเดินการเดินทางเดินทางมันก็จะมีวิ่งได้เต็มที่ก็มีวิ่งช้าก็มีหรือว่าหยุดก็มีหรือว่าชะลอก็มีหรือว่าหยุดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ก็หยุดชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองแต่เราก็จะดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายปลายทางเห็นไหมให้เอาการเดินทางนะให้เอาการเดินทางรถยนต์นี่นะการเดินทางเส้นทางรถยนต์นี่นะเป็นตัวอย่างว่าโอ้มันก็มีวิ่งได้สะดวกบ้างมันก็วิ่งได้ไม่สะดวกบ้างมีชะลอบ้างขึ้นเขาชะลอลงเขาชะลอโค้งก็ชะลอมีด่านก็หยุดมีอุบัติเหตุก็จอดรถเสียก็ต้องหยุดแต่ว่าก็หยุดซ่อมไม่ใช่ว่าเราต้องนอนอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงนั้นหรือว่าตายตรงนั้นเลยนะเราจะต้องผ่านไปอยู่ดีเราจะต้องผ่านไปให้ได้อยู่ดีอย่างนี้อันนี้คือเป็นธรรมชาติให้พิจารณาอย่างนี้นะทีนี้จะพูดถึงเรื่องของปฏิบัติธรรมนะคำว่าปฏิบัติธรรมบางคนก็อาจจะคือถ้าไม่รู้จักความหมายก็จะคิดว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติเป็นธรรมเป็นธรรมแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วจริงๆนะถึงไม่ปฏิบัติมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วนะพวกเรานั่นนะทำไมบอกว่าเป็นธรรมคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาจิตที่เป็นกุศลหรือว่าจิตที่เป็นอกุศลหรือว่าจิตเป็นอภยากฤตคือเฉยๆเนี่ยนะไม่ดีไม่ชั่วไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงเงินธรรมชั้นสูงนะมันเป็นอารมณ์เฉยๆนะที่ว่าธรรมเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วมันมีประจำอยู่แล้วถ้าปฏิบัติให้เห็นธรรมเนี่ยเห็นว่าธรรมนี่ที่ว่าเนี่ยธรรมฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงอย่างนั้นนี่ถ้าเราไปปฏิบัติให้ไปเป็นธรรมพอดีมาพอขยันมาก็ทำตามมันขยันตามมันพอขี้เกียจมาก็ขี้เกียจตามมันอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าปฏิบัติตามธรรมเพราะงั้นเด้อปฏิบัติเป็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติเห็นธรรมแต่จริงๆแล้วถ้าผู้ปฏิบัติที่จะเข้าใจธรรมที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยนะหมายถึงว่าจิตที่ดีก็ดีนะก็เห็นอยู่ว่างั้นเถอะแล้วมันก็ดับก็เห็นจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็เห็นอย่างนี้นะนะแต่เราไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ส่งเสริมเขาเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็แสดงให้เห็นเองนะว่าอ๋อเนี่ยคำว่าไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เขาดับของเขาเองนะคำว่าไม่เที่ยงมันอ๋อนี่ไงปฏิบัติเป็นธรรมอาจารย์ถึงชอบพูดชอบครูบาอาจารย์ชอบหลวงปู่มั่นชอบหลวงปู่เทศยังไงนะหลวงปู่ประเสริฐที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนยังไงท่านได้เวลาท่านทำเลยตีสามจะนอนตีสองนะแต่ว่าตีสามท่านก็ลุกท่านบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้เพลียง่วงนอนท่านไม่ได้นอนนั่นครับปฏิบัติเป็นธรรมนั่นน่ะท่านไม่ปฏิบัติอย่างนั้นท่านปฏิบัติเห็นธรรมความว่างเหงาของนอนมันไม่เที่ยงท่านก็ไม่สนใจเข้าใจไหมจนเป็นความเคยชินอะไรเกิดขึ้นท่านก็ไม่สนใจใส่ใจเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นอย่างนี้นะถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิสวดมนต์คือทำอะไรจนเป็นความเคยชินจนมาตรฐานแต่การความที่ไม่ความที่มันไม่ตรงต่อเวลาไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติเป็นธรรมท่านปฏิบัติเห็นธรรมคนเข้าใจผิดนะโอ้วันนี้คืนนี้นั่งสมาธิโอ้ยท่านมีความสงบนั่งทั้งคืนแต่พวกนี้ขี้เกียจอย่างเงี้ยนะจิตไม่สงบไม่ทำอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เรียกปฏิบัติเป็นธรรมอันนี้มีถ้าทำไงเนี่ยถ้ามันสงบนั่งทั้งคืนก็นั่งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่านอนกลางวันทั้งวันนะกลางที่ผ่านมาคุณทํายังไงที่ผ่านมาอ้าวคุณได้เวลาทําสมาธิกลางวันคุณก็ทํากลางวันไม่ใช่ไปนอนกลางวันเมื่อคืนทําหมดแล้วไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าทําตามธรรมนะอย่างงั้นน่ะเป็นธรรมแล้วนะนะกลางคืนเราไม่นอนใช่มั้ยอ้าวกลางวันก็ไม่นอนได้เวลาทําก็ทําปกตินะแต่ว่าไอ้ส่วนที่จะมาหยวนหรือว่าเปลี่ยนตารางนี่ไม่ท่านไม่เปลี่ยนก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมจะเห็นได้เลยว่าโอ้ความสงบก็ไม่เที่ยงเนาะโอ้ความสุขก็ไม่เที่ยงเนาะอย่างเงี้ยอารมณ์อะไรต่างๆไม่เที่ยงเลยเนี่ยไม่ใช่ไปคิดเอาไปเห็นอย่างเงี้ยนะถ้ามีสมาธิมันจะเห็นมันจะรู้จู่ๆนะไม่มีอะไรก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นมาอยู่จู่ๆก็เฮ้ยเศร้าสร้อยเงาหงอยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทำไมมันว้าเวอย่างเงี้ย

ก็มีนะพวกเรานะพอห้าปีขึ้นมาเนี่ยแต่สักพักก็หายบางทีก็ปีติขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยพระนี่นะถ้าปฏิบัตินะมันเห็นทําง่ายกว่าโยมจริงๆเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปแสวงหาไงพระนี่จําเป็นไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมล่ะพระไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ทําไมมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยถึงคุณจะไม่ไปสัมผัสรับรู้อะไรมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่างั้นเถอะเหมาะมากที่จะเห็นธรรมสําหรับพระน่ะนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเป็นธรรมนะปฏิบัติให้เห็นธรรมสงบก็ทำไม่สงบก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนะสม่ำเสมอไม่ใช่ให้ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ทำขยันก็ทำสงบทำไม่สงบไม่ทำไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติอย่าเป็นธรรมให้ปฏิบัติเห็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่การเทศนาปุจฉามุสัทนาสองธรรมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทางโทรศัพท์ก็มี
0: ลือกันใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
1: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
0: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
1: ครับ
0: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจิ้ม

0: ไม่เป็นแล้วนะ
1: ครับ
0: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
1: ้ครับ
0: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
1: ครับ
0: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวทั้งเราตื่นข่าวอัปมงคล
1: ครับ
0: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นฮะตัวรับกับตัวส่ง
1: ครับ
0: ตัวลือ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วท่านมหา
1: ครับ
0: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
1: ครับ
0: มงคลควรปฏิบัติ
1: ครับและไม่ใช่ตื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวเรียกว่าอยากจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
0: แล้วก็แสดงว่า
1: ครับ
0: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
1: ครับ
0: ให้แก่มนุษย
1: ์ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
0: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
1: ครับผม
0: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
1: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
0: ปาก
1: ครับผม
0: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
1: ครับผม
0: นี่แล้วก็เถียงกัน
1: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
0: นานไหม
1: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
0: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่าง
1: ๆครับ
0: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
1: ครับ
0: หาข้อยุติไม่ได
1: ้ครับหาข้อยุติไม่ได
0: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
1: ์ครับผม
0: แล้วเป็นไง12ปี
1: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
0: พระอินทร์พระอินทร
1: ์ครับผมเข้าไปหา
0: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
1: ครับ
0: แปลว่าเป็นผู้กล้า
1: ครับผม
0: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
1: ครับ
0: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
1: ครับ
0: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชมบดี
1: ครับ
0: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวปุรินทะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
1: ครับ
0: มีชื่อหลายชื่อ
1: ครับผม
0: ท้าวศาสนา
1: ครับ
0: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวไนยะหรือข้อขัดข้องหายไป
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวศาสนาพระอินทร์มองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันองค์มอง
1: ครับ
0: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
1: ครับ
0: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
1: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมีผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
0: อีกไม่นาน
1: ครับผมอีกไม่นานขอให้พวกเธอเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า
0: แต่ที่ไปถามพระอินทร์เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู
1: ้ครับยังไม่ตรัสรู
0: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่มั้ย2มียานพิเศษคืออะไรอะไรนะ33เสียรน่ะ
1: โอ้ช้าง
0: ช้างชื่ออะไร
1: ช้างเอราวัณ
0: เอราวัณมีกี่เสียร
1: 33เสียร
0: 33เสียรที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
1: ครับ
0: นู่นไปดูนู่นจิตกรรมนู่นนี่ๆบานหน้าต่างนู่นประโยคไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยคู่สุดท้าย33เสียงไปนับซะ33เสียงเป็นยานพิเศษถ้าเทพบุตรนะ33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณเจริญมิตรเสียงเป็น33เสียงให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียง
1: ครับ
0: และช้างเอราวัณ
1: ครับ
0: แต่ที่พระอินทร์รู้มี2วาระ
1: คืออะไรครับ
0: 1ตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ดุสิต
1: ครับ
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: ไปได้ยังไง
1: ไปอย่างไรหรอครับ
0: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
1: ครับ
0: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติ มหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: แล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
1: ครับ
0: อาราธนาให้สันดุสิตเทพบุตรอุบัติลงมา
1: ครับ
0: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในชมพูทวีป
1: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
0: เขาเรียกกรียุค
1: ครับ
0: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
1: ครับ
0: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
1: ครับ
0: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นนะคนดำคนแอฟริกาคนขาว
1: ครับ
0: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
1: ครับ
0: นี่พระอินทร์รู้ตรงนี้สองรู้ก่อนนี่ด้วย
1: รู้ได้อย่างไรครับ
0: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคอวัยวะชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นบริจาคลูกคือใคร
1: กันหาชาลี
0: ผิด
1: ใครครับ
0: ชาลีกันหา
1: โอ้ชาลีกันหาก
0: ันหาครับน้อง
1: โอ้ชาลีกันหา
0: ชาลีกันหา
1: ครับ
0: ตอนสุดท้ายพระอินทร์ท่านนึกถึงอย่างนี้ท่านมหาคม
1: ครับ
0: พระสันดรบริจาคนะทรัพย์แล้วอวัยวะชีวิตแล้วลูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งถ้าบริจาคได้จะได้เป็นพุทธเจ้า
1: คือบริจาคอะไรครับ
0: ภรรยา
1: โอ้บริจาคภรรยา
0: พระอินทร์อยากจะรู้ว่าพระเวสสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้าไหม
1: ครับ
0: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก
1: ่ครับ
0: แล้วมาขอพระนางมัตสี
1: ครับ
0: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เพราะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีพุทธเจ้ามาอุบัติให้ไปถามตรงนั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ถึงเวลานั้น
1: ครับ
0: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
1: ที่วัดพระเชตวัน
0: ใครสร้าง
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏิ
0: 54โกฏิ
1: ครับผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
0: 54โกฏิทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้องมากจึงไม่ได้ชื่อตัวเองว่าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
1: ครับก็เพราะว่าในครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองโกศลก็แสวงหาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
0: ที่ไหน
1: เป็นที่ของเจ้าเชษ
0: ฐ
1: ์ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
0: สร้างวัดได้เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
1: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามหรือว่าไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
0: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย
1: ์ครับผม
0: มีแต่กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: ริบที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: แต่ด้วยความศรัทธา
1: ครับ
0: ไปขอซื้อที่กับกษัตริย
1: ์ครับ
0: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
1: ครับเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
0: ว่า
1: ถ้าท่านเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
0: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเต็มที่จะถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
1: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวารเอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
0: ทองคำ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอก็ไม่ขาย
0: เสียใจไหม
1: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเชษฐ์ก็เห็นใจครับ
0: มีศรัทธาจริงๆ
1: ครับมีศรัทธาจริง
0: ๆยังไม่รู้จักศรัทธาของเศรษฐีลองดู
1: ครับผม
0: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
1: ครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อย
0: ทองคำไม่พออ่ะ
1: ครับทองคำไม่พอก็เลย
0: ไม่ขาย
1: ครับไม่ขายแต่บอกว่าอ่ะขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
0: ขายให้ก็ได
1: ้ครับผม
0: แต่มีข้อแม้ว่า
1: ครับมีข้อแม้ว่า ต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
0: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
1: ครับผม
0: เศรษฐียอมมั้ย
1: เศรษฐียอม
0: ทำไมจึงยอม
1: ครับ
0: ทำไมจึงยอม
1: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยความที่เจ้าเชษฐ์เนี่ยเป็นเจ้าฟ้าเนี่ยหรือว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได
0: ้นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเรา
1: ครับ
0: ปิดทองหลังพระเข้าใจไหมซื้อที่เงินไม่พอ
1: ครับ
0: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
1: ครับผม
0: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
1: ครับ
0: ให้มั้ย
1: โอ้
0: เศรษฐียอมมั้ย
1: เศรษฐียอม
0: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
1: ครับ
0: ผมถึงได้เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเขาชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่
1: บุญบุญครับผม
0: สงบสุข
1: ครับ
0: อะไรเลือกเป็นการสร้างได้สร้างไหม
1: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
0: ฉลองไหม
1: ครับฉลอง
0: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
1: ครับนิมนต์พระไปอยู
0: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
1: ครับ
0: ไอเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ครับ
0: เศรษฐีหมดตัว
1: เศรษฐีหมดตัว
0: ฉลองวัดเสร็จแล้วเออจนเลย
1: ครับผม
0: จนเลยท่านมหายอมจนเพราะอะไรเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
1: ครับ
0: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
1: ้ครับ
0: นับแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
1: เมืองมคธ
0: เลิกระบบการขดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันแบบอิสระ
1: ครับ
0: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
1: ่ครับ
0: แต่เปิดโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
1: ครับ
0: ให้กินข้าวด้วยกันได้มะ
1: ครับ
0: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
1: ครับ
0: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
1: ครับผมเทวดาองค์หนึ่ง
0: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
1: ครับครับผม
0: ทำบุญมากทำไม
1: ครับ
0: ทำไปทำไมห้าม
1: ครับห้ามเศรษฐีทำ
0: มันก็เกิดเรื่องอยู่เทวดามาหา
1: ครับเทวดามา
0: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เป็นมิจฉาทิฏฐิ
1: ครับ
0: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
1: ครับห้ามหลายครั้ง
0: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐี
1: ครับ
0: ไหนแล้วบุญช่วยนะไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดภัยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม่ชีพรับดับโรคไปบุญส่งให้สุดใดสุขวดี
1: ครับ
0: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
1: อ๋อแล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
0: ไม่ตอบ
1: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
0: ไม่ตอบ
1: ครับ
0: ยกมือขึ้น
1: ครับ
0: ชี้ไปให้พ้นนะ
1: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน
0: ไปให้พ้น
1: ครับ
0: เท่านั้นเองท่านมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
1: ้ครับผม
0: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
1: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
0: ่ไม่มีที่อยู
1: ่ครับ
0: อยู่ที่นั่นไปได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
1: ครับผม
0: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะเศรษฐีไล่ถ้าเศรษฐีอนาธรรมนิกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
1: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
0: เราเป็นเทวดาเนี่ยที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
1: ครับ
0: ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
1: ครับ
0: รัศมีของเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววรรณะก็จะผ่องใสขึ้น
1: ครับ
0: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำลังของความเป็นเทพที่จะเหาะเดินไปหาได
1: ้ครับ
0: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
1: ครับ
0: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
1: ครับผม
0: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้ว พระราชทานพระกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพลิงศพ
1: ครับ
0: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
1: ครับ
0: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะนั้นอยู่ไม่ได
1: ้ครับ

0: พระอินทร์ละคราวเนี้ย
1: พระอินทร
0: ์พระอินทร์ท่านคิด
1: ครับ
0: ไม่ยากหรอก
1: โอ้ทำอย่างไรเล่า
0: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
1: ครับ
0: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอ้ตัวเงินไม่มี
1: อ๋อเรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
0: ตัวเงินไม่มี
1: ครับ
0: เศรษฐีต้องเยอะอยู่ในป่าในเขา
1: ครับ
0: และที่อันเป็นสาธารณะใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
1: ครับ
0: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
1: ครับ
0: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
1: ครับ
0: เทวดาองค์นี้ก็เลยต้องละต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: เศรษฐีขุดไปนะเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
1: ครับ
0: กลับมารวยดังเดิม
1: ครับผม
0: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
1: ครับผม
0: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
1: ้ครับ
0: เจ้าภาพสองคนเนี่ย
1: เป็นอย่างไรครับอาจารย
0: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
1: ครับ
0: พ่อแม่เขาหนีนี่จากเพชรบุรีนะเนี่ย
1: ครับ
0: คนจนนะเนี่ย
1: โอ้แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
0: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้หนี้เขา
1: ครับ
0: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหากินก็ไหว้พระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชแล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: หลวงพ่อวัดบันไดทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
1: ้ครับ
0: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังค์กันสมัยนู้น
1: ครับ
0: พอได้ดิบได้ดีนะฮะไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาให้ดอกไหมให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
1: ครับ
0: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งเขาสงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
1: ครับ
0: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิริคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
1: ครับ
0: ไปดูอ้าวสลีของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเลี้ยงไว
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
1: ครับ
0: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
1: ้ครับ
0: เออท่านเศรษฐีไก่ขาวตัวนี้ขอได้ไหมเศรษฐีก็บอกว่าไก่ก็ธรรมดาเศรษฐี
1: ไม่ได้ครับ
0: ได้เอาไปเลยพอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
1: เป็นยังไงครับ
0: สิริย้ายครับ
1: ย้ายสิริย้าย
0: ย้ายจากไก
1: ่ครับ
0: มาอยู่ที่มัตตพจน์เศรษฐี
1: ครับ
0: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจน
1: ์ครับ
0: มองเห็นอสิริย้าย
1: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
0: ขอ
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐีมัตตพจน์อันเนี้ยขอได้ไหมแต่ก็อายุเยอะแล้ว
1: ครับเศรษฐีให้ไหม
0: เอาไปสิ
1: ครับ
0: พอบอกเอาไปท่านธรรมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: ก็เป็นแบบตะกี้อีกอ่ะ
1: โอ้สิริย้ายอีก
0: ย้ายอีก
1: ครับ
0: ย้ายมาอยู่ที่ปักผมเศรษฐี
1: ครับ
0: ปิ่นปิ่นปักผม
1: โอ้ปิ่นปักผม
0: เห็นแล้วสิริย้ายเศรษฐีขอได้มั้ยเนี่ยปิ่นปักผม
1: เศรษฐีให้มั้ยล่ะครับ
0: เอาไปเลย
1: ครับ
0: จะแจ้งกฎให้ย้ายแล้ว
1: ครับย้ายไปไหนแล้วครับ
0: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีเศรษฐีให้ไหมใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
1: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
0: สงสัยจะมาหา
1: ครับ
0: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
1: ครับ
0: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้รับถุพุทธเนี้ย
1: ครับ
0: เขาเป็นพราหมณ์
1: แต่เกิดความสงสัย
0: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
1: ้ครับ
0: ก็เลยไปหาพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
1: อ๋อไม่มีบุญ
0: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
1: ้ครับ
0: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยหนึ่งเกิดมาเพราะอยากจะเป็น
1: ครับ
0: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ ็ไปหาพระพุทธเจ้า

0: ครับ
1: หาเสร็จแล้วพระเจ้าบอกเป็นเรื่องบุญ
0: ครับ
1: คนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
0: ครับผม
1: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
0: ครับ
1: คนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
0: ครับ
1: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความจำเป็นบังคับให้เป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ครับ
1: ความจำเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
0: ครับ
1: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
0: ครับ
1: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยไงพระเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
0: ครับ
1: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเกิดเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
0: ครับ
1: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
0: ครับ
1: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
0: ครับ
1: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชรทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
0: ประตูใหญ
1: ่ประตูใหญ่ปิด
0: ครับ
1: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
0: ครับ
1: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ครึ่งก็ตีสี่ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
0: ครับ
1: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โ
0: อครับแสดงว่าไก่ตัวผู้ครับ
1: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
0: ครับตัวผู้โอ้อีโอ้โอ
1: ้ตัวเมีย
0: เอกอีเอกเอก
1: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5ตัว10ตัวใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมไหม
0: อ๋อไม่มีนม
1: อ้าวโบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
0: งู
1: งูเห็น
0: นมไก
1: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้ไก่มามองไอ้หางูวิ่งเร็วว่ะ
0: ครับ
1: สงสัยตีนมันเยอะขึ้นต้นไม้รากไม้นะแป๊บเดียวไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
0: ครับ
1: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
0: ครับ
1: บางตัวก็ออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะแล้วมันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
0: ครับ
1: แต่ป่างงูมีตีนไหม
0: ไม่มีครับ
1: ไก่มีนมไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีแต่ไก่มันปลุกลูกมันให้หากิน
0: ครับ
1: พอไอตัวเมียปลุกลูกไอตัวผู้ออกแล้ว
0: ครับ
1: โอกอีโอกโอกฟังให้ดี
0: ครับ
1: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
0: ครับ
1: ตื่นมาสู่โลก
0: ครับผม
1: นะนั่นคำว่าขันไอ้ตัวผู้มันบอกพวกไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็น
0: ครับ
1: ตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานหนึ่งขันแล้วนะ
0: ครับ
1: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุก
0: ขันที่สอง
1: ขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
0: ขันที่สาม
1: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
0: ขันที่สี่
1: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
0: ขันที่ห้า
1: เกิดเป็นไก่มาตั้งห้าขัน
0: ครับ
1: คนเราเหมือนกันจะมาหา
0: ครับ
1: ถ้าห้าขันแล้วก็รับรองได
0: ้มีความสุขมีความเจริญ
1: อาบน้ำไม่หมดสบู
0: ่ครับผม
1: ห้าขันไม่หมดแน
0: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
1: ขันอาสางาน
0: ครับ
1: พ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อย

0: แม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอ
1: ่
0: ะเด็กที่สารแหน่ช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำมาหา
1: ครับ
0: ไม่มีตกงานแล้วแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
1: ี
0: พวกมากเขาเรียกมีอัตถจริยา
1: ครับ
0: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านแล้วยังยังเลยเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ซักผ้ายังยังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำมาหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: เขาเลื่อนตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: กรรม
1: ครับผม
0: นั่นต้องนะขันอาสางาน
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุใครเก่งใครดีเนี่ยอย่าไปกลัวแพ้เขา
1: ครับ
0: เขาเก่งนะเขาเก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
1: ต้องพัฒนาตัวเอง
0: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เพราะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วสู้หรือยัง
1: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
0: สู้หรือยัง
1: ยังครับ
0: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
1: ไม่ชนะครับ
0: นั่นแหละนะเพราะนั้นขันแข็งแข่งขันไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ครับ
0: อย่าจะอยู่ใครนะอย่าคุยเรื่องเศร้าคุยคนมาหัวเราะบ้าง
1: ครับ
0: บางคนมาทีไรนะ
1: เป็นอย่างไรครับ
0: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ยไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องลูกอีกแล้ว
1: ครับ
0: นี่ก็เรื่องผัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม
1: ่ครับ
0: มาหน้าเศร้ามาทุกที
1: ครับผม
0: เราเบื่อ
1: ครับ
0: แต่บางคนก็แปลกเขาหัวเราะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศนะ
1: ครับ
0: ไปบรรยายเนี่ย
1: เป็นยังไงครับ
0: ผมก็เทศผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาผมหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
1: ครับ
0: บางคนก็หัวเราะเขารู้ว่าจะผมล้อเล่น
1: ครับผม
0: เด็กคนนั้นนั่งเงี้ยโผคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่ายคนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันนึงก็ต้องยิ้มกัน5ยิ้มนะท่องยิ้มให้ฟังที่5ยิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอีอย่างนี้ก็นั่งเนี่ย
1: ยิ้มไม่ยิ้ม
0: เฉย
1: ครับ
0: เวลาคนอื่นเขาหัวเราะมองเงี้ยแล้วมอง
1: ครับ
0: มองคล้ายๆผีตาทุพิกุลตอนเย็นๆนะกูไม่หือไม่อือ
1: ครับ
0: แล้วคนก็จะคบไหมน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลยโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
1: ้โหทำหน้ายุ่ง
0: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
1: ครับ
0: ถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
1: ครับ
0: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: ครับ
0: ไอ้ลูกกระจิกไปนะพอจิกไปเจอหนูจะนอนลูกก็บอกพ่อเจี๊ยบ
1: เจี๊ยบเจี๊ยบ
0: เจี๊ยบเจี๊ยบ
1: ครับ
0: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้เป็นเจี๊ยบเจี๊ยบหรอก
1: ฟังว่าเป็นอย่างไร
0: แซ่บแซ่บที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซ่บแซ
1: ่บแสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสาน
0: แม่น
1: ครับโอ้แซ่บแซ่บนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
0: ภาษาอีสานไก่อะไรไก่อะไร
1: ไก่แซ่บ
0: ไก่ย่าง
1: ไก่ย่างครับ
0: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
1: ไก่ย่างโคราช
0: โคราช
1: ครับ
0: เคยกินไหม
1: เคยครับ
0: อร่อยไหม
1: อร่อยครับ
0: ผมกินไม่ได
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: มันย่างไปย่างมา
1: โอ้ย่างไปย่างมาม
0: ันย่างไปย่างมา
1: ครับผมมันไม่หยุดสักที
0: ไก่เดินไก่เดิน
1: ครับ
0: ไก่เดินเรียกไก่ย่าง
1: ครับ
0: ไก่มันไม่มีเศร้า
1: ครับ
0: คนเราก็อย่าเศร้า
1: ครับผม
0: คุยแล้วมันสนุกสนานมาท่องมาเทศเนี่ยนะอย่าจะมันนั่งเสียเวลาฟังท่านเทศ

0: เจ้าเทศไม่เป็นสาระอ้าวมันจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
1: ครับ
0: แล้วฟากจะขึ้นเร็วเพื่อนี่น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
1: ครับ
0: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
1: ครับ
0: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
1: ครับ
0: ฟากก็ขึ้นหน้าไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฝ้ามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ
1: ครับผม
0: ฝ้าหนามากก็กลายเป็นเพดาน
1: ครับ
0: แล้วหนูก็เป็นหลังคาแล้วก็จะกลายเป็นอะไรเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
1: ครับ
0: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
1: ครับ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: รุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะสบายใจได้
1: ครับผม
0: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
1: โอ้สาวอะไรครับ
0: สาวเราบันไดขึ้นมาสิครับ
1: โอ้ครับผม
0: ขึ้นไหวที่ไหนล่ะตะกี้เนี่ยเห็น
1: อ้าวครับครับ
0: รุ่นสาวเราบันได
1: ครับ
0: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นขันคำเป็นสุดสนุนขันอาสานายไม่ย่าหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
1: ้ครับ
0: เขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมแดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไรก็ต้องทำ
1: ให้มีความอดทนเข้าไว
0: ้ขันติสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ไก่มันก็นะช้ามือมาขัน
1: ครับ
0: ขันแรกไอ้คนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวเดียวท่านไก่ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งอีกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวหนึ่งไก่ป่าทั้งคู่ไอ้ตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
1: ครับ
0: ไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงขี่รถมึงได้ยังไง
1: ครับ
0: มึงมีดีอะไรไอ้นี่มานั่งฟังนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
1: ครับ
0: อย่างน้อยหนึ่งระดับถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังกูอันนี้สำคัญ
1: จะได้เป็นอะไรครับ
0: ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นจักรพรรดิจะได้เป็นพระราชาถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นพระราชินี
1: ครับ
0: เนื้อมีสามส่วนอันนี้มันก็นอนฟังโอ้เนื้อส่วนนี้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นไอ้นี่อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลเว้ยเฮ้ย
1: ครับ
0: เป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับย
1: ัง
0: ไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
1: ้ครับ
0: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามันหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ยขามันแล้วมันจะอยู่ในมือเรา
1: ครับ
0: สมัยก่อนผมก็เคยเขี่ยไก
1: ่
0: นะไปขโมยชมพู่สมภารไก่เยอะ
1: ไก่เยอะ
0: ถ้าไก่ตกกระจายสมภารตื่นมาตีไตหา
1: ครับ
0: ชมพู่ลูกละ5ที
1: เพราะฉะนั้นก็
0: เนนองค์หนึ่งก็พกย่ามไป
1: ครับ
0: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
1: ่ครับ
0: เอามาอยู่ในมือเราทีละ2ตัวแล้วเด็ดชมพู
1: ่ครับ
0: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
1: ครับผม
0: กรอบอร่อย
1: กรอบอร่อย
0: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแรงนะรีบๆไปเอามาซะ เดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมดก่อน
1: ครับ
0: นั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
1: ครับเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพอนะเสียงเงินเสียงทองก็จัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
1: ครับ
0: ถอนขนไก่พาออกไก่แล้วก็เอาไม้มานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
1: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
0: ปิ้งไก
1: ่ครับ
0: พอปิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
1: ครับ
0: เมียเราไม่ให
1: ้ครับ
0: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
1: ครับ
0: เมียไม่ต้องให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
1: ครับ
0: จัดแจงเสร็จ

0: แล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทง
1: ครับ
0: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างกันเสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
1: ครับ
0: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันต้องได้เป็น
1: ครับ
0: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตะลิ่งลงน้ำ
1: ลงอาบ
0: กำลังอาบน้ำที่ได้ทำมาหา
1: ครับ
0: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
1: ครับ
0: พัดมาตรงนี้นะแท็กตะลิ่งทีเดียวนะไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวะหายไปเลย
1: ครับผม
0: แปลว่าอะไร
1: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
0: อดแหลก
1: อ๋อครับ
0: อด
1: ครับอด
0: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดูสิริเป็น
1: ครับผม
0: ลงมาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
1: ครับ
0: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันเป็นยังไงบ้างอาบน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วท่านมหามองสิริออก
1: ครับ
0: ก็เลยจัดแจงเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
1: ครับ
0: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยครับท่านมหาปรากฏตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
1: ครับ
0: ปรากฏวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
1: ครับ
0: เขาเสี่ยงผุดสรถมารถขาวกับม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้ว
1: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
0: เมียจะเป็นอะไร
1: เป็นพระมเหสี
0: แล้วต่อไปเมื่อเป็นพระสัตว์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งไหม
1: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
0: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
1: ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
1: ครับ
0: เรื่องมันก็จบ
1: ครับ
0: แล้วพุทธเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
1: ์ครับ
0: พระองค์จึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มะ
1: ครับ
0: ปุพเพกตปุญญาตาและ
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: คนมันจะดีในธรรมหา
1: ครับ
0: ไม่ต้องอนุมคลสุดในจักสี่รู้จักจักสี่ไหม
1: ครับรู้จักครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: จักสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
0: หนึ่งปฏิรูปประเทศวาสะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ที่สมควร
1: ครับ
0: สอง
1: เสาะคบคนดี
0: สัพปริสูวสังเสวะ
1: ครับ
0: 3
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: และ4ปุพเพกตป
1: ุญญตา
0: 1คนจัดเจริญก้าวหน้า
1: ครับ
0: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
1: ๆครับ
0: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้องเป็น
1: โจร
0: นกอะไรฮะนกอะไร
1: แขกเต้า
0: พี่น้อง
1: ครับ
0: อยู่ในรัง
1: ครับผม
0: แล้วเป็นไง
1: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรังพ่อแม่ก็ออกไปหากินพ่อแม่ออกไปหากินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมาน
0: กเนี่ยมันยังดีนะท่านมหา
1: ครับ
0: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
1: ่ครับ
0: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
1: ครับ
0: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
1: ครับ
0: เช่นแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้แมวเนี่ยถ้าเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหมอยู่หลังกุฏิท่านน่ะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
1: ครับ
0: มันท้องแล้วท้องอีกเคยตัวผู้มันเลี้ยงลูกมั
1: ้ยอ๋อไม่เคยเห็นครับ
0: มันไปตลอดไปหมาเคยเห็นมันเลี้ยงลูกมันมั้ยตัวผู
1: ้ไม่เคยเห็นคร
0: ับ สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู
1: ้ครับ
0: เป็นกรรมแล้วนะพอลูกมันโตมามีแม่มั้ยพอลูกมันโตมาเนี่ยมีแม่มั
1: ้ยไม่มี
0: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
1: ๆครับ
0: พอโตมามันก็กัดแม่มันมันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
1: ครับ
0: ลูกมันตัวผู้ตัวเมียมันเละเทะไปหมด
1: ครับ
0: เป็นกรรม
1: ครับผม
0: นี่พระขาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้าสองตัวเป็นไง
1: นกแขกเต้าสองตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
0: พอบินได้ป้อแป
1: ้ครับอีกตัวหนึ่ง
0: แหมแหมถ้าเรียกรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้อ่ะบอกให้โยมเข้าใจผู้ภาษาโยมมันเข้าใจ
1: ซ่องโจร
0: ซ่องโจร
1: ครับ
0: อ
1: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
0: แล้วเป็นไง
1: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
0: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
1: ครับ
0: ฟังภาษาโจร
1: ครับ
0: นะไอ้ถอยพวกนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้มีแต่ไอ้ถอยมีแต่คำหยาบทางนั้น
1: ครับ
0: นกแขกเต้ามันจำไหม
1: ครับได้ยิน
0: ได้ยิน
1: ครับจำไว
0: ้แล้วเป็นไง
1: ครับก็จำไว้
0: อีกตัวหนึ่ง
1: อีกตัวหนึ่งไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
0: ฤาษีเจอกันกระทักกันด้วยคำพูดที่เพราะ
1: ๆครับผม
0: เชื้อเชิญกัน
1: ครับ
0: น
1: กแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
0: แล้วเรื่องเป็นไง
1: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
0: พระราชามานะ
1: ครับ
0: ก็มาก็มาสู่อะไรมาเจอซ่องโจรโจรไม่อยู
1: ่ครับ
0: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
1: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
0: อะไรล่ะไปไหนมาไอ้ทอย
1: ครับ
0: มาทำหาทำไมเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
1: ครับ
0: พระราชาท่านได้ฟัง
1: ครับผม
0: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
1: ครับ
0: ก็ไปเจอนกแขกเต้าลูกราคราวเดียวกันใช่ไหม
1: ครับ
0: พอนกแขกเต้าตัวนั้นเจอพระราชานี่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
1: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมายุยิ่งยืนนาน
0: โอ
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: นกแขกเต้าพูดภาษาไทยชัดมาก ชัดมากราชาศัพท์ดีมาก
1: ครับผม
0: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองอะไรศรัทธาพระราชาอยู่
1: ครับ
0: 3เดือนครั้งใช่ไหม
1: ครับ
0: พระราชาเลยหาที่มาของนกแขกเต้า2ตัวนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็แสดงเป็นอะไรพี่น้องกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
1: ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
1: ครับ
0: พระเจ้าจึงบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
1: ครับ
0: ทำไมล่ะฮะเด็กๆอาชุมชนประชุมชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
1: ครับ
0: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวสุทัศน์เนี่ย
1: ครับ
0: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ครับหลวงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไอ้คนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างช่างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปนั่นในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
1: ่ครับ
0: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนไหมเลือกที่เรียนให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กระที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปประเทศวาสัง
1: ครับ
0: สัพปริสุปัสยะ
1: ครับ
0: หรือสัพปริสุวสังเสวะ
1: ครับผม
0: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
1: สัตบุรุษ
0: สัตบุรุษบัณฑิต
1: ครับ
0: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสพความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
1: ครับ
0: ประการที่3อัตตสัมมาปณิธิ
1: ครับตั้งตนไว้ชอบ
0: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
1: ครับ
0: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตนเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
1: ครับ
0: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญตา
1: ครับ
0: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้ปรารภมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ท่านมหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
1: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่อง ที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาปริโยสาเนท้าที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบทไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปราตนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพรรณรายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิศโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี

คุณผู้ชมคะใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนพาลก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการ

ด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองเมื่อมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ทำไมคนบางคนถึงไม่กล้าทำเช่นนั้นคำตอบก็คือในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าในอดีตเราไม่เคยได้รับการยืนยันในคุณค่าในตัวเราแต่คนที่กล้าปกป้องตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและรู้ว่าเราสามารถปกป้องตัวเองได้ทีนี้คุณค่าในตัวเองคืออะไรและคุณค่านั้นมาจากไหนในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเด็กตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างคุณค่าในตัวเองในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและการรักษาคุณค่าตัวเองเอาไว้ให้คงดีอยู่เสมอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อนี้นะคะการรับรู้คุณค่าในตัวเองนั้นหมายถึงการที่เรารับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและคุณค่านั้นอยู่ในภายในของเราไม่สามารถที่จะสร้างด้วยผู้อื่นได้ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจากภายในซึ่งเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อที่1เราจะยอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นโดยที่แม้ว่าตัวเราจะแตกต่างจากผู้อื่นหรือเราไม่ได้ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเรายอมรับได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรข้อที่2เราจะยืนหยัดได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความต้องการและกล้าที่จะปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นและข้อที่3เราจะไต่ตรองก่อนที่จะลงมือทำบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคุณค่าภายในเราสร้างขึ้นมายากลำบากแค่ไหนดังนั้นเมื่อจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะทำและเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเองผู้อื่นหรือสิ่งใดๆนั่นจึงจะทำให้เรารักษาคุณค่าเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4คือการรับรู้ว่าคุณค่าของเราเกิดขึ้นจากภายในการที่คุณค่านั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวเราใครที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบตัวเราเราจะไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนเพราะว่าคุณค่าภายในของเรายังคงไว้ได้เสมอเมื่อมีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสิ่งใดๆที่มาทำร้ายเราจากภายนอกเราจะไม่สั่นไหวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโดนบั่นทอนคุณค่าภายในลงไปตัวอย่างเช่นถ้าหากมีใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่าเราทำได้เรามีความสามารถเราจะไม่รู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นจะมากระทบเราได้เลยแล้วเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำต่อไปค่ะข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็มีคุณค่าเช่นกันเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในตัวเองแล้วเราจะรับรู้คุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยเช่นกันเราจะพยายามยอมรับตัวเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะเรารู้ว่าคนแตกต่างกันไปและทุกคน

ล้วนมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองทุกคนมีความแตกต่างกันไปเรายอมรับตัวเราในแบบที่เราเป็นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นในแบบที่ผู้อื่นเป็นเหมือนกันและไม่ตัดสินว่าคุณค่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนต่างดีได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นการที่เราสร้างคุณค่าในตัวเด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ยิ่งเล็กมากยิ่งดีดังนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่าเรามีเขาอยู่ในท้องของเราความรักความสัมพันธ์ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับตัวเด็กจะกลายเป็นวงกลมขั้นแรกสุดของการสร้างคุณค่าในตัวเองภายในตัวเด็กอันนี้คุณเมย์จะขออนุญาตเขียนให้เราเห็นภาพไปในด้วยกันนะคะวงกลมวงแรกสุดต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กๆมอบความรักความเอาใจใส่การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเจ็บป่วยให้การดูแลให้การอ่านหนังสืออ่านนิทานเล่นกับเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นสายสัมพันธ์และความรักขึ้นในวงนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนบนโลกใบนี้ค่ะในขั้นที่2คือวัยที่เด็กๆเริ่มใช้ร่างกายได้มากขึ้นขยับแขนขาเดินวิ่งหรือหยิบจับคว้าของได้ในขั้นตอนนี้การสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็กๆคือการที่เขาได้ลงมือทำดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองนั่นเองค่ะในวงกลมนี้ก็คือวงที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้กินข้าวเองทำความสะอาดเล็กน้อยเมื่อเขาทำหกเลอะเทอะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือช่วยเราเก็บของเมื่อเล่นเสร็จอันนี้เด็กๆจะรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการลงมือทำและเมื่อเราชื่นชมเขาเด็กๆจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างค่ะในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้เด็กๆลงมือทำให้การช่วยเหลือตลอดหรือตำหนิในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำแล้วอาจจะไม่ได้เนี๊ยบเป๊ะเด็กๆจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาและสงสัยว่าเขาจะทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อผู้อื่นได้บ้างคุณค่าเมื่อไม่ได้รับการยืนยันความมั่นใจในตัวเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กๆก็จะไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้นะคะเมื่อเด็กๆดูแลร่างกายของตัวเองได้ดีแล้วเขาจะพัฒนาไปสู่การดูแลข้าวของเครื่องใช้และพื้นที่ที่เขาเข้าไปใช้งานดังนั้นในวงถัดมาเราจึงเรียกว่าวง belonging หรือว่าวงที่ดูแลข้าวของของตัวเขาเองเท่านั้นอย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลื้อของเล่นออกมาเล่นเขาเก็บของได้ไหมเมื่อเขากินข้าวเสร็จทำหกเลอะเทอะเขาเช็ดทำความสะอาดช่วยเราเก็บขยะได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของตัวเองกลับบ้านมาแล้วเด็กๆดูแลข้าวของได้ครบถ้วนนำของกลับมาได้ครบอันนี้ก็ถือว่าเด็กๆเริ่มดูแลข้าวของของตัวเองเป็นและทำให้ตัวเองสามารถรับผิดชอบทั้งตัวเองพื้นที่และสิ่งของของตัวเองได้ค่ะเมื่อการดูแลร่างกายตัวเองเป็นเรื่องง่ายการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำเด็กๆจะสามารถแผ่ขยายความรับผิดชอบไปสู่งานส่วนรวมได้ซึ่งงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตเขาเกิดขึ้นที่บ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าที่บ้านเต็มไปด้วยคนที่เขารักดังนั้นเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขารักซึ่งขั้นถัดมาจากการดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้ก็คือการดูแลพื้นที่ส่วนรวมหรือการทำงานบ้านนั่นเองค่ะซึ่งวงนี้ถัดออกมาจากตรงนี้เลยค่ะงานบ้านและงานบ้านนี้จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะอยู่ตรงนั้นโดยเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งการที่เด็กคนนึงจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องเริ่มจากวัยแบเบาะของเขาที่ได้รับความรักความสัมพันธ์จากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นความสำคัญในตัวเขารับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่ต้องการดังนั้นคุณค่าภายในจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่เมื่อรับรู้คุณค่าแล้วเขาต้องลงมือทำอะไรบางอย่างออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาทำอะไรได้และคุณค่าในตัวเขาจะค่อยๆได้รับการยืนยันจากขั้นแรกสุดก็คือการที่เขาช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระหรือไม่ได้ทำให้ใครจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลา

นี้จะทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าจากตัวเขาได้และเมื่อเขาค่อยๆพัฒนาไปสู่การรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเขาได้ดูแลพื้นที่บริเวณที่เขาใช้งานได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเขาจะส่งออกและแผ่ขยายไปสู่การทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นก็เลยกระเถิบไปที่วงของงานบ้านซึ่งเป็นงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตของเด็กทุกคนเมื่อเขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่เขาอยู่เพื่อคนที่เขารักแล้วก็ทำแล้วเขารู้สึกว่าทุกคนชื่นชมเขาตรงนี้เด็กจะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถทำอะไรที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดได้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตัวเองจากที่บ้านแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายคุณค่าในตัวเขาสู่วงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งคุณเมย์ไม่สามารถวาดวงกลมนั้นได้บนกระดานเพราะว่าบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสังคมและใหญ่ไปถึงได้ในระดับโลกได้เลยทีเดียวดังนั้นการที่เด็กๆรับรู้คุณค่าในตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์สามารถสร้างให้เด็กคนนึงเติบโตมาอย่างมีคุณค่าและคงคุณค่านั้นไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายคุณค่านั้นสู่สังคมค่ะ

ทำไมเราควรที่จะมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงงานบ้านนะคะงานอะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือเราหรือว่าทำได้เราสามารถให้เขาลงมือทำแต่ทีนี้เราจะโฟกัสว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านงานจึงเกิดขึ้นที่บ้านงานบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วทำไมคุณค่าในตัวเขาจึงเติบโตมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะงานบ้านถือเป็นงานแรกที่เด็กๆได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและผู้อื่นที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นข้อที่2งานบ้านช่วยลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในเด็กลงเพราะเขาจะต้องลงมือทำเพื่อผู้อื่นไม่เอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งและการที่เขาทำเพื่อผู้อื่นเขาจะค่อยๆพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่าเอมพาธีนั่นเองข้อที่3งานบ้านช่วยสอนเขาในการให้เคารพคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นเขาจะไม่ได้มองว่าการทำงานเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดแต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานใดๆก็มีความเหนื่อยความยากในแบบของมันดังนั้นเมื่อเขาเจอใครทำงานที่แม้ว่าจะดูเป็นงานที่เล็กๆเขาก็จะเคารพในคุณค่าของคนคนนั้นในการที่เขาสามารถทำงานเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้ค่ะและข้อที่4คือการที่เด็กเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจก่อนจะไปเล่นเด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะแม่กรอกน้ำหรือช่วยแม่กวาดบ้านเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเล่นเด็กๆจึงได้ฝึกฝนการควบคุมหักห้ามใจตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่5งานบ้านได้สอนให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาตัวเองผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาจะต้องใช้แขนขาและหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำงานบ้านได้สำเร็จถ้าอยากทำให้เร็วขึ้นก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะถึงจะกวาดบ้านได้เสร็จเร็วต้องคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะล้างจานได้เสร็จเร็วนอกจากกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆจึงได้พัฒนาการคิดและการใช้สมองในวัยของเขาด้วยนะคะแล้วข้อที่6คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานบ้านแม้ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำมันแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณแม่ทำอาหารอยู่แล้วเขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเคียงข้างคุณแม่แปลว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ไปในตัวเลยนะคะความสัมพันธ์จึงก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราได้ร่วมทุกข์และร่วมสุขกับลูกค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเด็กได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นจึงมีคุณค่าภายในตัวเองและเด็กจะสามารถพัฒนาคุณค่านั้นให้แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้ต่อไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้รับการเติมเต็มคุณค่าในวัยเด็กคุณค่าในวัยเด็กของเราไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราต้องใช้พลังกายพลังใจและความจริงใจที่มีต่อตัวเราเองโดยการที่ต้องลงมือทำอย่างจริงใจขั้นที่1จึงเป็นการลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มจากการที่ทำสิ่งที่จำเป็นหรือว่านิดก่อนสิ่งที่เราต้องการหรือว่าวอนต์

เพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและชีวิตที่ตั้งอยู่ความสมดุลส่วนข้อ2คือการกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยและเมื่อจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปและในข้อ3ข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตและให้ความหมายชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคขวากน้ำหรือว่าผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดังหวังเรายังจะสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปในแบบที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วนั่นคือการที่เรารู้ว่าคุณค่าในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในแบบของเราค่ะและสุดท้ายเมื่อเราสร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเองที่กลายเป็นผู้ใหญ่การที่เราสร้างขึ้นมาได้ยังไม่ยากเท่ากับการรักษาคุณค่านั้นเอาไว้ให้ดีเสมอดังนั้นเราจะมาเรียนรู้แนวทางในการที่จะรักษาคุณค่าภายในตัวเองและใจของเราให้ยังมั่นคงเอาไว้เป็นตัวเราเองข้อที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขอบเขตในที่นี้หมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะมีคนวงในกับคนวงนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าหากเราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในวงในของเราได้หมดเราอาจจะไม่สามารถปกป้องหรือยืนหยัดเพื่อตัวเราเองได้เลยและเราอาจจะโดนละเมิดสิทธิต่างๆหรือแม้กระทั่งการโดนทำร้ายเราจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดตั้งแต่แรกวงในสุดเรียกว่าวงภายในตัวเราแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้ามาในวงนี้นะคะภายในตัวเราก็คือการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรอะไรและเราต้องฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงของคนอื่นวงนี้จะทำให้เราสามารถคงคุณค่าของตัวเราไว้และสิ่งที่เราเชื่อเอาไว้โดยไม่สั่นคลอนถัดจากวงในสุดก็คือวงในตรงกลางเป็นวงที่เราจะอนุญาตให้คนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวแต่หมายถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดและสามารถเป็นตัวของเราเองได้เมื่ออยู่กับเขาในวงนี้เราจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องที่เรากลุ้มใจเรื่องที่เราสบายใจในทุกๆเรื่องได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนวงนอกที่ถัดจากวงในตรงกลางคือวงที่เราใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อกับเราต้องทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งปรึกษางานแต่เราจะไม่ปรึกษาเรื่องที่อยู่ภายในใจของเราหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะและสุดท้ายไม่ใช่วงเลยแต่เป็นด้านนอกสุดเลยซึ่งภายนอกสุดตรงนี้คือพื้นที่บริเวณที่เราจะกำหนดไว้สำหรับคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวงข้างในของเราพื้นที่ตรงนี้สำหรับใครบ้าง1คือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่คนที่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราร่างกายเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ได้อยากเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตรงนี้เราควรที่จะกำหนดเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตเราเลยถ้าหากเขาพูดอะไรและทำร้ายจิตใจเราเราไม่ควรนำมาใส่ใจถ้าเทียบกับคนวงด้านในที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะคะในข้อที่2ก็คือกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นในข้อที่1เราจะสังเกตได้ว่าเราได้กำหนดวงอาณาเขตที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในตัวเราได้แล้วในข้อที่2เราจึงสามารถที่จะระบุได้เลยว่าถ้าหากคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่สำคัญกับเราและเขากำลังทำร้ายเราอยู่เราควรที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราเองได้แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่วงในของเราจะไม่สามารถทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนในครอบครัวบางครั้งคนเหล่านี้ก็อาจจะทำร้ายเราในทางที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้อย่างเช่นคาดหวังให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นหรือต้องการอะไรจากเราในสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้ตรงนี้เรากล้าที่จะยืนหยัดและบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่สามารถทำให้ได้และเราทำได้มากสุดคือแค่ไหนและเราควรจะรู้ข้อจำกัดของตัวเราเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและถ้าทำแล้วเราจะกระทบตัวเราเองแล้วตรงนี้เราควรที่จะหยุดและควรที่จะพอและเราควรเรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตเพราะว่าเขากำลังทำร้ายเราอยู่

คุณค่าในตัวเราไม่ได้โดนตัดทอนหรือบั่นทอนไปพร้อมกับคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตด้วยเราจึงจะสามารถคงคุณค่าภายในตัวเราไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3การให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าเราจะทำดีที่สุดอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีสักวันที่เราผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นอย่าโกรธตัวเองจนเนิ่นนานเกินไปเราควรที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นให้เป็น

การที่คนคนหนึ่งจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต้องเกิดจากการลงมือทำภายนอกและภายในโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มอบความรักอย่างปราศจากเงื่อนไขให้กับเด็กๆเพื่อพัฒนาเป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเพื่อตัวเขาเองดูแลตัวเองดูแลข้าวของเครื่องใช้พื้นที่ที่เขาไปใช้งานและสุดท้ายคือแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่พื้นที่ส่วนรวมตรงนี้เด็กๆจะค่อยๆพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองอย่างยั่งยืนในวันที่เด็กๆยังไม่มั่นคงในคุณค่าภายในตัวเขาความรักและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขจากพ่อแม่และคนใกล้ตัวจะทำให้เด็กๆมีกำลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและการพัฒนาคุณค่าภายในตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครสักคนมายืนยันคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปและในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่คุณค่าในตัวเขาจะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้โดยการที่เขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและข้อดีในแบบของเราเองเราไม่จำเป็นต้องเก่งหรือดีเหมือนใครแค่เป็นตัวเราในแบบฉบับที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ตอนเสร็อีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้

0: สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
0: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
0: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
0: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
0: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
0: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
2: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็เลิกนี้อาตมาก็คงไม่ถนัดนอกจากจะบอกว่าไปงานกฐินไปงานพระป่าที่วัดคนก็เยอะเหมือนกันไอการจริงๆแล้วอาตมาว่าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากใช่ไหมก็มีเอาเรื่องคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณแล้วก็จะเป็นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงจะไปที่ไหนที่มีอาจจะมีโอกาสว่าอาจจะมีอะไรอยู่ในตัวเราที่ไม่เปิดใจกว้างหรือว่ามีบุคลิกบางอย่างซึ่งบางทีเราอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างอย่างที่อาตมาก็เคยพูดบ่อยเรื่องการเรียนภาษาไทยของอาตมาที่ได้ค่อนข้างเร็วก็หนึ่งเพราะว่าตอนมาเมืองไทยใหม่ๆอายุแค่20แล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากแต่ที่สำคัญข้อหนึ่งนะอาตมาไม่กลัวผิดพลาดไม่กลัวการออกเสียงผิดให้คนหัวเราะอันนี้เขาก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะไปด้วยถือว่ามันบรรณาคบขันเหมือนกันแต่ที่สังเกตพระฝรั่งบางท่านเนี่ยท่านทนไม่ได้ท่านออกเสียงแล้วคนออกเสียงผิดคนก็อมยิ้มมั่งหัวเราะมั่งท่านก็เขินท่านก็อายท่านก็บางท่านเลยไม่เรียนเลยก็มีที่เรียนช้าก็มีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพทางภาษาอาตมาเป็นบทเรียนกาตมาอยู่เสมอว่าที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าควรจะเข้าถึงแต่ไม่เข้าทีเป็นเพราะอะไรที่เห็นบ่อยสุดคือกลัวลำบากแต่กลัวลำบากมันมีลำบากกายลำบากใจแต่ลำบากกายนี่ก็โอ้ยไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันอะไรเกินไปกลัวแต่บางทีก็กลัวลำบากใจกลัวเขินกลัวไข้หน้ากลัวคนไม่ชอบอย่างจะเข้าไปพูดคุยกับใครอะไรที่บังทำให้เราไปไม่ได้พูดไม่ได้กลัวเขาก็จะหันหน้าไม่สนใจเราใช่ไหมกลัวเขาจะไม่รับอันนี้ความกลัวตัวนี้ฮะที่ทำให้มีเพื่อนน้อยถ้าเราอยากคบใครแล้วก็ไปพูดคุยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเขาอยากไม่อยากคบกับเราก็มีแต่ต้องทำจิตให้แข็งแข็งแล้วก็มีจิตไมตรีแต่ก็ แล้วก็กลับไปเรื่องหลักธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองอยู่คนเดียวได้สบายอย่างนั้นจะไม่เดือดร้อนเรื่องเพื่อนคอยให้มีเพื่อนดีกว่าแต่ถ้าคนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วต้องหาเพื่อนให้ได้บางที่เพื่อนไม่ดีก็กลายเป็นว่าเอาคบเพื่อนไม่ดีดีกว่าไม่มีเพื่อนซะเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองไปไหนก็ไม่เหงาแล้วก็คอยถ้ามีโอกาสจะคบคนดีเป็นเพื่อนคนที่ถูกจริตที่เรียกว่าภาษาพระว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการเราก็คบกันไปคำว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการทิฏฐินี่มันเหมือนถึงค่านิยมหรือว่าความเข้าใจในความหมายของคำว่าดีว่าชั่วควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะต้องเข้ากันได้จึงจะเป็นเพื่อนในระยะยาวนะเรื่องศีลก็เหมือนกันคนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาเนี่ยอยู่นานๆเข้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นเรื่องความคิดในเรื่องการประพฤติอันนี้ก็เป็นไอ้ตัวตัดสินว่าคนนี้ควรคบไม่ควรคบที่ดีที่สุด ถ้าหากว่าจิตใจของเราดีไม่ขี้โกรธไม่ขี้โมโหไม่ขี้อิจฉาไม่ขี้นั่นไม่ขี้เนี่ยนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพื่อนมีแน่นอนนั้นก็อย่าเป็นกังวลเรื่องนี้ฮะบางจะเป็นเองแต่ก็ที่ให้ข้อคิดเมื่อกี้นี้คือถ้าสิ่งที่ทำให้ไม่กล้าไปพูดกับคนอื่นก็เป็นแค่ว่ากลัวเขาจะไม่รับกลัวเขาจะไม่ชอบต้องชนะความรู้สึกในท้ายหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีกิเลสมากไปจะเป็นอย่างไรกิเลสมากไปคืออะไรไม่เข้าใจและวิธีแก้เป็นยังไงคนเหล่านี้เกิดมีกิเลสทั้งนั้นฮะแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มต้นเลยท่านก็มีกิเลสเหมือนกันวิธีแก้ก็เรื่องการฝึกในสามด้านพร้อมกันฝึกตามพฤติกรรมฝึกทางจิตใจฝึกทางปัญญาอย่างนี้ว่าศีลสมาธิปัญญาแต่จะมาเวลาพูดถึงไตรสิกขาและการศึกษาการฝึกตนอาจจะมาพยายามเลี่ยงคำว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะคนที่ฟังมันเป็นวิชาการมากเกินไปแล้วเข้าใจสมาธิว่าหมายถึงการนั่งหลับตาแต่ในไตรสิกขาสมาธิเป็นชื่อของการฝึกจิตใจอย่างฝึกให้มีความอดทนฝึกให้มีเมตตาฝึกให้มีฉันทะฝึกให้จิตใจสู้ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคอะไรเป็นต้นก็อยู่ในการฝึกที่มีหัวข้อใหญ่ว่าสมาธิฝึกกายฝึกวาจาให้อยู่ในกรอบของศีลฝึกจิตใจให้ได้ป้องกันให้ได้ปล่อยวางสิ่งไม่ดีในปลูกฝังพัฒนาสิ่งที่ดีปลูกปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักตรายตรองสืบสาวเหตุปัจจัยของปัญหาอย่างที่ท่านสมเด็จพอได้สั่งสอนเมื่อวานนี้แต่กิเลสมากไปมันไม่มีมันจะมีกิเลสมากแต่ไม่มีไอการที่ว่ากิเลสมากกว่าธรรมมันไม่มีไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีข้อธรรมะที่จะชนะได้ผมอยากทราบว่าเมื่อมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษรุ่นน้องผมควรห้ามอย่างไรครับโอเคอาตมาจะขอให้ยกมือว่ามีใครบ้างที่นี่ที่เห็นว่ามีปัญหาว่ารุ่นพี่ชอบลงโทษรุ่นน้องอย่างไม่ยุติธรรมรุ่นพี่ไม่ต้องมองรุ่นน้องนะรุ่นพี่มาบอกมาทางนี้ เป็นปัญหาในโรงเรียนแล้วหรือเปล่าเป็นปัญหาไหมมีไหมการลงโทษของรุ่นพี่ในลงโทษแบบไหนอยากทราบข้อมูลหน่อยเป่าเป็นตัวแทน
1: ก็แบบเวลาแบบน้องๆทำทีนี้ก็จะให้แบบวิดพื้นครับอาจารย
0: ์วิดพื้น
1: แล้วก็จับแบบซิทอัพลุกนั่งเลย
0: แล้วใครเป็น

0: ผู้กำหนดว่าวิดพื้นกี่ครั้งยี่สิบครั้งก็ไม่ใช่น้อยแบบไม่ให้พักเลยว่า
1: ก็ให้พ
0: ัก
1: เลย
0: ให้พักคือเรื่องการเกินลางการลงโทษท่านในหอแล้วเราก็เห็นว่ามันต้องมีระบบการลงโทษก็อยากให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรรู้ว่าการผิดอย่างนี้มีโทษอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่ายุติธรรมใช่ไหมแต่ว่ามันถ้าหากว่ากลายเป็นว่าทำความผิดรุ่นพี่บางคนก็เอาหนักเลยบางคนก็ไม่เอาคือมันไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีความรู้สึกไม่ยอมรับในการลงโทษและการทารการลงโทษเกินเหตุเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แตกสามัคคีกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองคำถามว่ารุ่นพี่ที่ชอบลงโทษอันนี้ก็คำว่าชอบนี่มันมีหลายความหมายนะชอบและมีความสุขใช่ไหมชอบและทำบ่อยๆชอบแปลว่าถูกต้องใช่ไหมความเห็นชอบชอบทำอย่างนี้แปลว่าทำบ่อยๆชอบทำอย่างนี้แปลว่ามีความสุขในการทำทีนี้ถ้าชอบลงโทษหมายถึงว่าลงโทษบ่อยอาจจะต้องถามว่าแล้วผู้เขียนทำผิดบ่อยหรือเปล่าจึงต้องมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษบ่อยๆแต่ปัญจะเป็นปัญหาถ้าเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้วว่าคนบางคนทำรุ่นพี่ก็ลงโทษคนบางคนไม่ทำแล้วก็ไม่ลงโทษอย่างนี้จะเป็นปัญหาแต่มันก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยคุยกันเจรจากันอย่างสมมติว่าเราถือว่าทางรุ่นน้องก็ถือว่าการลงโทษมันหนักเกินไปก็ต้องมีนัดประชุมกับตัวแทนรุ่นพี่เจรจากันเรื่องการลงโทษว่าอย่างชูวิทย์พื้นเรารู้สึกว่าสิบมันไม่พอขอมากกว่านั้นได้ไหมถ้ารุ่นพี่เมตตาอาจจะเพิ่มเป็น12ก็ได้แต่รู้สึกว่าเรายังไม่เข็ดสักทีขอให้รุ่นพี่ช่วยอย่างนี้ผมสนใจจะฝึกสติก่อนนอนแต่บางทีเวลาไม่พอให้ทำการบ้านอันนี้คืออะไรฮะโปรดทำการบ้านอะไรนะ
1: รุมร้อม
0: คืออะไร
1: แบบการบ้านเยอะมากมาย
0: คือการเรื่องนี้อาตมาคงจะตอบก็ต้องมีเงื่อนไขว่าหนึ่งไอ้การบ้านมากเกินพอดีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ว่าเราบริหารเวลาในการทำการบ้านไม่ดีแล้ว เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างไรอาตมาว่าการฝึกสติก่อนนอนก็มันก็ ก็ขึ้นอยู่ว่าต้องการเวลาสักนานเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าสัก15 นาทีเนี่ยมันก็น่าจะหาได้นะถึงจะการบ้านเยอะ15 นาที20 นาทีก็ยังดีแต่บางในการฝึกสตินี่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเวลาเฉพาะมันก็ต้องมีสติอยู่ทั้งวันแล้วก็มีสติที่พอดีกับกิจกรรมยังทำการบ้านก็ต้องมีสติเหมือนกันไม่ให้จิตใจออกนอกเรื่องไม่ให้จิตใจไปหลงอยู่กับความเบื่อหรือว่าไม่เครียดในการทำหน้าที่ต่างๆไม่ให้จิตตกไม่ให้เครียดไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขี้เกียจขี้คร้านนั่นก็คือสติดูแลจิตใจบริหารจิตใจที่ได้ฝึกสตินี่ก็แปลว่าอยู่ในรูปแบบซึ่งสมควรจะทำก่อนนอนแต่อาตมาสงสัยว่าการบ้านมันไม่น่าถึงขั้นที่ว่าหา10 นาที15 นาทีก่อนนอนไม่ได้

ทำไมบางคนชอบตัดสินคนอื่นทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงครับไม่ใช่บางคนเนี่ยบางคนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ก็นี่แหละก็คือทุกคนต้องพิจารณาในเรื่องนี้ใช่ไหมว่าถ้าคนอื่นเขาตัดสินเราทั้งที่ไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงไหมเราเป็นทุกข์จะห้ามเขาได้ไหมห้ามไม่ค่อยได้หรอกบางครั้งเราอาจจะให้ข้อมูลเขาบ้างแต่บางครั้งไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือการตั้งพันธิฐานว่าอย่างน้อยที่สุดถึงไม่ว่าจะห้ามคนอื่นตัดสินเราไม่ได้เราจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นถ้าไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่ถ้าเป็นผู้นำนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าต่อไปเรากลายเป็นผู้นำอย่างเช่นธรรมาก็เคยให้กำลังใจกับผู้นำคนหนึ่งมีลูกน้องใกล้ชิดที่ทำงานยังผิดพลาดหลายครั้งจนกระทั่งผู้นำเจ้านายก็ต้องตัดสินว่าต้องให้คนนี้ออกไปเพราะทำงานไม่ได้มาตรฐานและมีผลกระทบต่อบริษัทมากแต่หนักใจเพราะคนนี้เป็นเพื่อนด้วยและเป็นที่รักของคนในบริษัททีนี้เจ้านายจึงหาวิธีที่จะให้คนนั้นออกอย่างดูดีโดยไม่ต้องเปิดเผยความผิดพลาดของเขาไม่อยากให้เขาเสียหน้าต่อลูกน้องเก่าแต่เมื่อทำไปแล้วก็กลายถูกตำหนิว่าให้คนนี้ออกทำไมให้คนนี้ออกไม่ยุติธรรมเลยก็โดนการวิพากษ์วิจารณ์มากแต่จะทำยังไงฮะถูกตัดสินคนรอบข้างถูกตัดสินเพราะปิดบังความจริงบางส่วนแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสแต่เพราะด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความหวังดีต่อผู้ที่ออกไปต่อมานี่ก็คือกรรมของผู้นำถ้าเป็นผู้นำแล้วเราก็จะต้องมีข้อมูลมากกว่าลูกน้อง

ถ้าเราเป็นผู้น้อยหรือมาในโรงเรียนก็เหมือนกันแต่เป็นครูใหญ่กับนักเรียนว่าแม้แต่ของครูไอ้มุมมองของเรามันจำกัดใช่ไหมเหมือนเราอยู่สมมติว่าเป็นภูเขาเนี่ยเราก็มองขึ้นไปข้างบนทุกผู้อยู่ข้างบนก็เห็นรอบตัว360องศาใช่ไหมแต่เราก็มองขึ้นไปเราก็มองแต่ในบางส่วนแต่คนส่วนมากมองบางส่วนแต่ว่าจะเชื่อว่ามองทั้งหมดเพราะนั้นไอ้ผู้นำมันก็จะต้องอดทนมากในเรื่องนี้โอ้ทำไมเจ้านายทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยมันคือเรามองจากมุมของเราคนเดียวบางทีผู้นำก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของคนบางคนเป็นต้นนั้นในเราก็จะปฏิบัติอย่างไรก็เราก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นจากมุมมองของเรามันไม่ถูกต้องคือไม่ต้องไปอยู่มันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เราก็ยังมีสิทธิ์จะบอกว่าเท่าที่เห็นเรามันไม่น่าจะถูกต้องด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราผูกเป็นข้อๆไปจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เราได้ฟังแต่ยอมรับว่ามันเป็นความจริงบางส่วนไม่ใช่ความจริงทั้งหมดดังเนี่ยเราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราไม่ต้องไปตัดสินใครใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องพูดอะไรไม่ถูกต้องเสียสัจจะหรือว่ามีข้อตกลงอย่างนี้แล้วก็ฝืนกติกาที่เป็นข้อตกลงกันอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์จะบอกด้วยว่าไม่ถูกแต่ว่าถ้าจะเป็นผู้ตัดสินให้ตัดสินพฤติกรรมให้ตัดสินคำพูดแต่อย่าไปตัดสินตัวคนอันนี้ก็หลักสำคัญกราบนมัสการอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการเล่นกีฬาถือเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งหรือไม่ขอบพระคุณครับคือการเล่นกีฬานี้ก็ใช้เป็นการใช้ในการเจริญสติได้หรือว่าเราเจริญสติระหว่างการเล่นกีฬาได้ที่จะเจริญสติไม่ได้ก็จะเพราะในกิจกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่ไหมก็เรากำลังจะเข้าไปขโมยของเนี่ยมันก็จะเจริญสติไม่ได้สิ่งที่จะไปเล่นการพนันมันเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมโดยตรงแล้วก็มีสิทธิ์จะเจริญสติแล้วก็เจริญสติคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นบางทีระหว่างการเล่นกีฬาเราบางทีคิดจะเล่นนอกกติกาเราอาจจะได้เปรียบอันนี้ก็สติก็บอกว่าไม่ได้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเจริญสติหรือบางทีเราก็เล่นกับเขาโรงเรียนแล้วก็เคยโดนที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำผิดกรรมการไม่เห็นเขาโกงแล้วก็ฝ่ายเราก็รู้สึกโกรธอันนี้ถ้าปล่อยให้จิตใจโกรธแบบก็ขาดสติในเรื่องการเล่นกีฬานี่อะไรก็ทำให้ความสามารถของเราสกิลภาพของเราตกหวบทันทีคือความโกรธใช่ไหมก็ดูกีฬา ถ้าดูฟุตบอลดูอะไรก็รู้ว่าถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยแล้วเราก็จะป้องกันเขาอย่างไรดีเมื่อเราความสามารถของเราสู้เขาไม่ได้ส่วนมากก็จะพยายามยุให้เขาโกรธเขาจะได้ใบเหลืองเขาจะได้ใบแดงเขาทำลายตัวเองเพราะคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่า

แม้แต่ในกีฬานี่กิเลสมันเป็นจุดอ่อนของนักกีฬาใช่ป่ะหลายอย่างเช่นไอ้ความเครียดบางทีคนที่แข่งกีฬาเดี่ยวอย่างเช่นกอล์ฟเทนนิสเป็นต้นพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยแบบเครียดจะกลัวตื่นเต้นอะไรก็เล่นไม่ออกน่าจะชนะก็ไม่ชนะความสามารถพอแต่ขาดทั้งจิตใจหลายกีฬาเนี่ยอาตมาก็ศึกษาในกิจกรรมต่างๆในดูความเป็นเลิศในกิจการต่างๆว่ามันจึงมันมีจุดรวมอยู่ตรงไหนอย่างที่สังเกตในนักกีฬาเก่งๆเขาจะบอกว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยสมมติว่าการวิ่งเอาคนที่เก่งที่สุดในโลก100คนมันจะต่างกันอย่างไรระหว่างคนที่1ไอ้เก่งที่สุดกับคนที่100เพราะว่าไอ้ฝีมือฝีเท้าอะไรมันทั้งเทคนิคนี่ต่างกันนิดเดียวแต่ผู้ที่ชนะก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนมีฉันทะเป็นต้นหมายถึงว่ามันอยู่ที่จิตใจมากกว่าร่างกายเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตใจเข้มแข็งใจสู้อดทนมีฉันทะไม่เบื่อหน่ายก็เป็นกำลังไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางโลกได้ทำจะเล่นกีฬาจะอะไรเพราะความเป็นเลิศมันเกิดขึ้นเพราะจิตใจมากกว่าหรือว่าเท่ากับร่างกายเท่ากับฝีมือการที่พวกเรานั้นแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นเขาจะได้รับผลที่เราส่งไปให้ไหมคะเป็นได้มันจะอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็อยู่ที่พลังจิตของเราด้วยอยู่ที่ตัวเขาด้วยอยู่ที่บางทีมันดูยากเหมือนกันอย่าแต่ว่าเราพูดได้ว่าถ้าจิตใจของเราได้รับการฝึกการแผ่เมตตาบ่อยๆพลังเมตตาก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะที่คนอื่นจะได้รับก็มีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบเหมือนคนเปิดวิทยุหรือไม่เปิดวิทยุถึงจะมีการส่งสัญญาณแต่คนไม่เปิดวิทยุเขาก็ไม่รับ

มีครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือหนึ่งท่านเป็นพระชาวสิงห์โหนชาวศรีลังกาท่านก็เดินทางเผยแผ่ธรรมทั่วโลก ท่านเคยเล่าว่าท่านนั่งในสนามบินคอยเครื่องออกท่านจะชอบนั่งแผ่เมตตาท่านก็เล่าว่าวันหนึ่งท่านก็นั่งแผ่เมตตาแล้วรู้สึกอะไรที่มันอุ่นๆ อยู่ในตักลืมตามีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปอยู่ในตักไปกอดท่านท่านก็ลืมตาแล้วทุกคนกำลังมองท่านว่าอะไรเกิดขึ้นทีนี้โยมแม่เห็นแล้วมันก็โยมแม่ก็ตกใจนิดหนึ่งแล้วก็แบบยิ้มดูว่าน่ารักแต่พอดีเขาเขาเรียกขึ้นเครื่องโค้งลง

0: พ่อนี่ย่างเด็ดของเด็กเนี่ยครอบครัวเขาเขาเรียกขึ้นเครื่องแม่ก็เรียกลูกลูกก็ไม่ยอมปล่อยลุงพ่อเนี่ยก็กอดเอาไว้แม่ก็จับมือลูกลูกก็ไม่ก็จะกอดลุงพ่อไว้รีบพลังเมตตาดึงดูดมากลุงพ่อก็รู้สึกเขินใช่ไหมก็อยู่ทุกคนก็มองอ่ะแต่อันนี้ท่านบอกว่าเมตตานี่มันมีพลังมากหนูเคยได้ยินคนบอกว่าไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตอาตมานี่จะขอยอมรับว่าที่จริงพูดหลายครั้งแล้วเรื่องค้นหาตัวเองสำนวนนี้อาตมาไม่ค่อยชอบเหมือนก็มีตัวเองสักอย่างอยู่ในตัวเราที่ต้องค้นหาต่อมาไม่มีหรอกไอ้ตัวเองมันคอนเซปต์อาตมาว่ามันเป็นคอนเซปต์ของตะวันตกมากเลยฮะอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรค้นหาตัวเองถ้าหมายถึงว่าค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าถูกจริตก็พอพูดได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองถนัดหรือที่ชอบหรือที่ถูกจริตอายุ13อายุ14อาจจะไม่เหมือนกัน15ก็มันไม่ใช่สิ่งตายตัวแน่นอนนี้แค่หาสิ่งนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคถ้าอาตมาไม่เข้าใจผิดในคอนเซปต์นี้ก็ขอให้ช่วยสั่งสอนอาตมาแต่อันนี้อาตมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้อ่านต่อเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเราคิดมากไปก็จะเครียดค่อยๆโตตามวัยและคิดไปเรื่อยๆก็ได้แต่มีคนบอกว่ายิ่งเจอความฝันหรือเป้าหมายอาชีพในอนาคตเราก็ยิ่งดีเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามนี่แหละก็ใกล้ตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่าเจอตัวเองก็กลายเป็นเรื่องอาชีพการงานไอ้ตัวเราคืออาชีพการงานหรือเปล่าฮะแปลว่าชอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำมากก็คืออาชีพที่มีในปัจจุบัน30ปีข้างหน้านี้ก็จะหายไปถึง 70-80% นะและอาชีพที่มีอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นถ้าเราถือว่าอาชีพนี่คือตัวเราและอาชีพนี้หายไปหุ่นยนต์ทำแทนแล้วก็จะทำยังไงฮะเพิ่งคุยมีใครบอกว่าเอกอย่างการผ่าตัดสมองตัวนี้AI เนี่ยทำถึง 30%ไม่ต้องใช้หมอผ่าตัดละเรื่องการผ่าตัดเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปนี่มนุษย์สู้ AI ไม่ได้แม้แต่ในเรื่องการสร้างสรรค์แม้แต่ในเรื่องการวาดรูปนะสิ่งที่เราถือว่าพวกหุ่นยนต์สู้มนุษย์ไม่ได้สู้ได้เริ่มสู้ได้แล้วเพราะนั้นเรื่องอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพที่รู้สึกถูกจริตแล้วหรือว่าเขาภาษาอังกฤษก็คำว่า skill set แล้วก็มี skill set แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเราก็ถนัดถ้าทำได้ก็ดีแต่บางทีเราทำในสิ่งที่ไม่ชอบเลยถือว่าไม่ใช่แต่ทำไปทำมาโอ้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมมันก็มีถ้าบอกว่าเป็นตัวเราไหมเป็นตัวเองมันไม่ใช่แต่ทำไปทำมาเออดีกว่าที่คิดเลยนี่ความเห็นของอาตมานี่เลยยังไม่ถึงจุดจบของคำถามเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามเป้าหมายนั้นหนูอยากทราบว่าความพอดีระหว่างสองอย่างนี้เป็นอย่างไรและหนูควรทำยังไงถ้ายังไม่รู้เป้าหมายในอนาคตไม่รู้ว่าอยากเรียนสายอะไรหรือคณะอะไรแล้วก็ไม่ชัดเจนกับความชอบของตัวเองเท่าไหร่ด้วยครับก็ ก็อาตมาก็บอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกทำไปเรื่อยๆก็อย่างคนบอกคนแรกมากกว่าถ้าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะก่อนจะจบนะก่อนจะต้องตัดสินจะเรียนสายไหนไม่ใช่ทุกคนจะจึงจุดอ๋อใช่อย่างมันเป็นบางคนแต่นักเรียนหลายคนมันก็จะจึงจุดอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันไม่ต้องไม่อย่าไปคิดว่ามีปมต้อยเพราะว่าไม่ถึงจุดที่ว่าใช่แล้วนี่คือตัวเราด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าบางอย่างนี้เราจะไม่รู้จนกระทั่งเราทำเราจึงจะรู้ก่อนจะทำนี่บางทีมันไม่รู้หรอกแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องมีการเสี่ยงอยู่บ้างแต่คืออาตมาว่าเลี่ยงสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็โอเคแต่เรื่องส่วนที่ว่าชอบมากอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะพูดอีกครั้งนึงว่าแม้แต่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วไม่รู้ว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องคุยกับคุณครูต่อเนาะเอาอีกสักข้อ2ข้ออาตมาว่าจะขออนุญาตคือจากนักเรียนว่าบางข้อเนี้ยธรรมาก็จะเอาไปแล้วก็เขียนคำตอบสั้นๆในลายมือแล้วก็จะลองใน Facebook จะได้ไหมแต่ก็ไม่มีชื่อถ้าใครไม่ต้องคืนทำเนียมปฏิบัติของวัดที่ต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากวัดไทยวัดที่ไทยอย่างไรคะอันนี้ก็คงตอบได้เฉพาะสายวัดประพงษ์เนาะสายก่อนที่เราไปสร้างวัดสาขาต่างประเทศแห่งแรกมีหลายความเห็นอย่างชาวพุทธหัวหน้าชาวพุทธผู้นำชาวพุทธในอังกฤษท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษท่านเป็นผู้พิพากษาชั้นสูงแล้วท่านก็มีความเห็นว่าวินัยสงฆ์เนี่ยเหมาะสมกับประเทศไทยแต่ในประเทศอังกฤษน่าจะต้องแก้แม้จนกระทั่งการแต่งตัวเป็นต้นก็มีความเห็นหลายอย่างแต่เมื่อท่านลุงพ่อสุเมโทปรึกษาลุงพ่อชาว่าไปอยู่ต่างประเทศนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับลุงพ่อชาท่านให้หลักว่าไปที่นั่นพยายามทำเหมือนที่ทำในเมืองไทยทุกอย่างอันไหนที่ทำไม่ไหวแล้วเราก็คอยแก้แต่ไม่ต้องไปคิดวางแผนล่วงหน้าเพราะเรารู้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงพอพระท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าทำเหมือนในเมืองไทยได้เกือบทุกอย่างที่จะแตกต่างก็เรื่องการแต่งตัวนิดหน่อยอย่างเช่นหน้าหนาวนี่ก็ใช้ถุงเท้าเป็นต้นแล้วก็ทำอังสะแบบใหม่อังสะแขนยาวนะพอไม่อังสะแขนยาวมันก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็ไอ้พวกสเวตเตอร์พวกอะไรต่ออะไรก็ใส่ข้างในก็มองไม่เห็นมันก็ดูเรียบร้อยดีก็มีการปรับไอ้การแต่งตัวเพื่อรับกับดินฟ้าอากาศแต่เรื่องพระวินัยทั่วไปไม่แตกต่าง แต่จะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งอันนึงหนึ่งจากว่าในอังกฤษเป็นต้นคนที่เข้ามาทำบุญในวัดมันก็มีหลายกลุ่มเกิดคนไทยก็กลุ่มหนึ่งคนอังกฤษกลุ่มหนึ่งคนศรีลังกาคนเขมรคนลาวคนเวียดนามคนอินเดียคนศรีลังกาก็แต่ละกลุ่มเขาก็มีธรรมเนียมประเพณีของเขาที่ไม่ตรงกันทีเดียวทีนี้ถ้าเราทำอะไรที่แบบไทยๆทุกอย่างธรรมเนียมไทยในทุกเรื่องเอกลุ่มอื่นก็รู้สึกแปลกแยกใช่ไหมไม่อบอุ่นเพราะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นหมู่เดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องข้อปลีกย่อยมากกว่ามันไม่ใช่หลักใหญ่แต่โดยทั่วไปก็ทีนี้ที่จริงมันเรื่องใหญ่บางแห่งนี้อย่างบางประเทศที่ดินมันแพงมากที่ดินน้อยบางทีก็อยู่ในอาคารไม่ได้อยู่เป็นอยู่ในกุฏิเพราะนั้นเอการอยู่ในอาคารอยู่ในวิหารกับการอยู่กระจายอยู่ในป่ามันก็มีความแตกต่างกันแต่ที่ออสเตรเลียดินฟ้าอากาศก็คล้ายกับเมืองไทยที่ดินก็ถูกก็สามารถสร้างวัดที่คล้ายกับเมืองไทยมากอย่างเช่นวัดอาจังกาลิยาโนที่เมลเบิร์นที่อิตาลีวัดที่อิตาลีก็ที่ดินมากแล้วก็สามารถสร้างเป็นกุฏิเหมือนในเมืองไทยแต่ที่ประเทศหนาวอย่างเช่นที่นอร์เวย์ที่เพิ่งสร้างสร้างแห่งใหม่เนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวดังนั้นความเป็นอยู่ของสงฆ์นี่มันต้องปรับตามสิ่งแวดล้อมตามอาคารที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่พระวินัยข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญไม่เปลี่ยนเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรกินเวลา
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

มเพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับ

ที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยานเฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสี

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ต่างต่างหากล่ะ
1: สุดยอดไปเลยนะครับ
0: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
1: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวก็ไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตราย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ได้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โว้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
2: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
6: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
8: ครู
6: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
2: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
2: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 34 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ลาลาลาลาลาลาลาลาเอ๊ะเรือฉันเรือฉันทำไมเรือถึงลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้ว yeah! คำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสืออ่ะใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้าให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

้องฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: รุ่นก่อนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทำแบบครูพักรักจำคือครูต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบตัวเปิดใจก่อนว่าเราชอบหรือเราศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราห้าวเราเชื่อมั่นเวลาเราคิดย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าครูเนี่ยได้บอกไว้แล้วทั้งนั้น
1: จากบทบาทนักแสดงธรรมดาแต่ด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาประกอบกับความเป็นตัวของตัวเองจึงนำไปสู่ความสำเร็จในภาพยนตร์ที่ได้แสดงและพรสวรรค์ของการเป็นพิธีกรทำให้เขาโลดแล่นอยู่ในวงการทีวีหลายสิบปีด้วยชื่อที่เรียกกันติดปากในนามว่าหมอทรง

0: คือโดยตัวชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือผมก็เป็นครอบครัวของลูกคนจีนนะฮะตั้งแต่เด็กมาก็ใช้แซ่เลยคือจิวเมียซงอันนี้พอเราเริ่มมีชื่อไทยนามสกุลในภายหลังนะครับไอ้ชื่อเล่นตัวนี้มันก็ติดตัวก็เป็นปกตินะฮะอันนี้เรื่องหมอซงนี่มันเป็นภาพยนตร์ตัวหนึ่งที่มันมีพล็อตเรื่องมาจากภาพยนตร์ฝรั่งที่เป็นสไตล์ตลกในยุคขาวดำนะฮะก็มีผู้ใหญ่ในวงการที่เคยกำกับหนังผมก่อนหน้านี้2เรื่องรักเล้นปริญญาครึ่งใบมีลักษณะเป็น เด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาลูกคนจีนนะครับและชื่อมันก็ตั้งแต่หนังทั้งสองเรื่องแรกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีการสร้างตลาดมาบ้างแล้วก็ยืนยันจะใช้ชื่อนี้ต่อไปแต่เพราะมันเป็นเรื่องหมอเนี่ยนะฮะก็เอาสั้นๆมาหมอทรงนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นวิธีการตั้งชื่อหนังเนี่ยที่ไม่เคยได้ยินแนวนี้มาก่อนเนาะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเอามุกตลกตรงที่มันเป็นหมอที่มันไม่มีปริญญาจริงไม่ได้จบทางการแพทย์จริงนะฮะแต่ก็มาแอบทำอยากช่วยคนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พอเล่นหนังเรื่องนั้นแล้วว่าจะว่าไปแล้วนะครับมันทำรายได้มากกว่าหนังสองเรื่องแรกรวมกันในซะอีกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาราเข้าไปมากกว่าสองเรื่องแรกซึ่งเป็นการใช้หน้าใหม่หมดมีเพิ่มคุณมรุลียมาภัยนรยุตนันนะครับแล้วก็ลูกสาวของคุณสุพรรณบุรณะพิมพิติ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่คนจำได้มากสุดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือฉากที่หมอทรงใช้วิธีการรักษาคือให้คนไข้ไปยืมพิงฝาแล้วก็ใช้สลิงยักษ์แล้วก็คว้างที่ตูด
1: เพื่อนอีกคนต้องฉีดยาหายไปไหนคะ
2: เขาไม่หายผมบอกว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ระยะห่างจากเป้า15ฟุต
3: ผมจะทำลายสถิติตัวเองเรียบร้อยโรงเรียนกี่เนื้อ
4: พี่ทรงนี่จะเป็นคนที่เรียกว่าตลกน่ารักตลกมหาลัยเป็นคนแรกที่เล่นหนังตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มเล่นฟ้าหลังฝนรอยลิขิตลักทะเลนลักทะเลนที่คู่กันแล้วหนังออกมาเนี่ยตูมเลย3ล้าน5ล้านดังพี่ทรงนี่คือตัวที่ทำให้เป็นหมอทรงนะตอนแรกเล่นลักทะเลนก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นพระเอกเรื่องหมอทรงแต่พี่ทรงนี่เป็นตลกมหาลัยที่ออกมาแล้วเด็กนักเรียนดูแล้วฮาน่ะเป็นตลกแบบมีความคิดความรู้พี่ทรงเล่นร่วมงานแล้วมีความสุขตรงนี้เขาเนี่ยสนุกแล้วเขาสุภาพเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพระเอกร่วมงานที่น่ารักมาก
2: เงียบดีนะครับ
5: ฉันต้องการอ่านหนังสือคนเดียว
2: แล้วคุณมาบอกผมทำไมคุณแอนนี่สวยนะตาคุณเหมือนตาคนจมูกคุณก็เหมือนจมูกคน
5: นี่คุณชมผู้หญิงบ้าๆแบบนี้เองเหรอคะ
2: อ
5: ้
2: าวใช่ผมชมว่าตาคุณเหมือนตาหงจมูกคุณเหมือนจมูกมังกรเย้ผมทำไม่ได้หรอกครับคุณไม่ใช่ตัวประหลาดในหนังทีวีนี
0: ่การเป็นพิธีกรก็ไม่ตั้งใจนะฮะมันเกิดจากที่เราสนใจในเรื่องของโทรทัศน์ขึ้นมาในภายหลังจากที่เราขออนุญาตผู้ใหญ่ท่านนะครับที่สามมงคลว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่จบนะนะฮะขอจบกันที่หมอทรงซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3เนี่ยกับค่ายเนี่ยสามมงคลเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็ทนนั่งอยู่บ้านนี่ไม่ได้นะครับเห็นโทรทัศน์แล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังว่ามันทำงานกันยังไงพอไปอยู่ในโรงจุดโทรทัศน์แล้วนะครับก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ค่าเป็นโปรดักชันแต่เนื่องจากเจ๊แซมมีรายการรายอาทิตย์แล้วมีรายการรายเดือนไอ้รายการรายเดือนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังเหมือนกันนะครับชื่อว่านัดบอร์ดผู้ดำเนินรายการก็คือคุณเติมชัยธรรมดุษฎีซึ่งก็ไปมุ่งกับเวทีของช่อง5ในเวลานั้นเครียดเลยจากที่ผมเคยเล่นหนังมาเรื่องนี้คงไม่ได้ยากเวลานั้นเนี่ยมันควรจะเป็นต้องทำการบ้านมากหน่อยก็เลยคิดพวกมุกสดต่างนะฮะหรือว่าแกล้งพูดกับห้องออกอากาศในเอกสารตับเปลี่ยนเนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องมุกใหม่นะครับก็เลยถูกใจผู้หลักผู้ใหญ
6: ่แล้ว100,000บาทเป็นของคุณอรพันธ์ทานทองอยู่แล้วในขณะนี้กติกาว่ายังไงนะครับ
7: คะก็ง่ายๆเลยมีคำถามอยู่4คำถามถ้าตอบถูกก็ได้ไปหมดเลย
8: ฟังดูง่าย
6: ง่ายนะฮะ
7: แล้วในแผ่นป้ายมีอย่างไรบ้างคะ
6: ผมจะทั้ง12แผ่นป้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของจำนวนเงินในขณะนี้นะครับโดยละเอียดแล้วก็ได้แต่ผู้ทำรายการทางต่อไปนี้ครับ
9: ที่ขอนแก่นคราวนี้ไปดูความพิสดารอีกเรื่องหนึ่งสามารถแบบมนุษย์พิสดารหรืออาชีพพิสดารนะครับ
8: พิสดารทางสมองคือสมองเพชรคนที่ท่านยกย่องว่าเป็นเด็กไอน์สไตน์ไทยแลนด์มีความสามารถในการนำเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาประดิษฐ์ต่อเข้าไปโน่นนี่ภายในห้องนอนเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทคโนโลยีอะไรตามการประดิษฐ์ของเขาอย่างน่าสัจจ
0: ันแต่ไปดูมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทแกรมมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่3นะที่ผมทำงานจำไม่ค่อยได้นะครับว่าเรื่องแรกๆถ่ายเรื่องอะไรแต่มันบังเอิญนะน่าจะไปสอดรับกับตรงที่บังเอิญกำลังมีตั้งคำถามคำตอบกับผู้ชมรายการนั่นคือเรื่องถนนที่สั้นสุดในกรุงเทพมหานครก็เลยเริ่มเป็นพิธีกรลงไปแล้วก็ลงไปทำการวัดถนนแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าท่านใดมีความเห็นว่ามีสั้นกว่านี้ก็ลองส่งกันเข้ามาก็เลยกลับมาลงเป็นพิธีกรค่อนข้างประจำในรายการนี้ตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมารายการเนี่ยมันทำมาจากจดหมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนส่งเข้ามาคือจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรนั่นแหละคือมันทำจากคำแนะนำของประชาชนเราทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องใช่ไหมฮะตะไลยักษ์เอ่ยมีอาชีพการจับงูในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า the most participating of viewer program คือรายการที่ส่วนร่วมจากผู้ชมรายการสูงสุดตรงจุดนี้เองเราก็มองเห็นความเป็นสากลของตรงเรื่องเนื้อหาที่ตำรวจเนี่ยเป็นอยู่นะเราเห็นว่ามันมีเรื่องแปลกที่ในสารดีของต่างประเทศเวลานั้นไม่มี YouTube นะครับเราไม่มีอะไรได้ดูได้ง่ายนะแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าทำไมเราไม่ยกตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นการลองไปค้นเรื่องแปลกๆที่ต่างประเทศดูบ้างเพราะในปี2534เราก็เลยเริ่มในลงตรงจุดนี้นะครับมีการถ่ายทำที่อังกฤษมีการถ่ายทำที่อเมริกามีการถ่ายทำในภาคของตัวเอเชียต่างๆในต่างประเทศก็อยากจะให้เชิญพิธีกรต่างๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ไปประเทศโน้นนี้นครศิลาชัยไปอังกฤษนะคุณวัดนุสบาวณิชยังกูลไปกรีกอย่างผมไปกับพี่วิโรจน์ไปญี่ปุ่นนะฮะตรงจุดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีดาราในจอทีวีหลายท่านเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นพิธีกรแบบนี้นะแล้วก็มีรูปแบบรายการที่แน่นอนตายตัว

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ว่าของสิ่งไหนที่เป็นของคุณถ้าหากเรารู้เราจะตามไปดูรายการตามไปดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรและก็เป็นผู้บรรยายในรายการด้วยในช่วงแรกๆแต่พอมาช่วงหลังแล้วก็มาเป็นผู้บรรยายจะเพียงอย่างเดียวคือออกมาเป็นพิธีกรบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแบบไม่สามารถเพราะว่าตามไปดูนี่มันถ่ายแบบคือทั่วประเทศเลยแล้วคิวคงทราบพอดีว่ารายการแบบลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่สามารถฟิกซ์วันเวลาได้แน่นอนบางทีมันขึ้นอยู่กับทางผู้ร่วมรายการด้วยแล้วก็เราไปกันทั่วประเทศจริงๆในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบริหารเวลาได้ก็จะมีทรงที่เป็นพิธีกรหลักส่วนผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักของรายการคาแรคเตอร์ของทรงนะครับผมมองว่าเขาเป็นพิธีกรซึ่งแบบมีอารมณ์ขันแต่ในขณะเดียวกันในทรงเนี่ยเขามีโครงสร้างของความเป็นพิธีกรที่ครบถ้วนมากคือเขามีสาระอยู่ในนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าตลกจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยทรงนี่จะมีอารมณ์ขันเขาไม่ใช่คนตลกแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาวิธีการพูดวิธีการยิงคำถามต่อผู้ร่วมรายการต่างๆนานาเหล่านี้ทรงเป็นคนที่ทำได้มากๆคือมีความพอดีนะฮะทำให้คนดูเกิดความสนุกด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นสาระของการยิงคำถามสู่ผู้ร่วมรายการเนี่ยจะไม่ตกหล่นตรงนี้ทรงจะเก็บได้ดีมากๆโดยคนจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นรายการที่กำลังแบบมีการถามตอบกันอยู่แต่ดูเพลินมันเป็นเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งครับ
1: พิธีกรคือด้านหน้าและคนก็มองเห็นแต่ด้านหลังเนี่ยลูกค้าที่เป็นคนที่ซื้อ

0: แกรมนี้ก็จะสร้างเพราะผมอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายขายเวลานะครับแล้วก็ช่วงปลายๆของแกรมมี่ผมอยู่ท่าน16ปีนะครับ 3-4 ปีหลังเนี่ยผมก็ขึ้นมาเริ่มเขียนแคมเปญที่เกี่ยวกับการดูแลในส่วนงานของตัวการสัมพันธ์ของภาคราชการเพื่อให้การที่ได้มีโอกาสเนี่ยทำงานด้านของตัว PR Agency แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว CSR บางตัวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยคิดว่าแกรมมี่เนี่ยควรจะลองเดินดูนะครับความจริงเขาก็มอบหมายผมก็เสนอว่าน่าจะทำโครงการที่เกี่ยวเรื่องตัวยาเสพติดนะเพราะเยาวชนเนี่ยเป็นภัยจากยาเสพติดและแกรมมี่เนี่ยทำเพลงค้าขายกับวัยรุ่นอยู่คือสื่อ2ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในกันได้แล้วก็เลยได้หนังขึ้นมาสั้นๆ3เรื่องนะมีคุณสุนิสาสุบุญสังเล่นมีอ้อมมีมอสเล่นนะครับเป็นลักษณะปิดหูปิดตาปิดปากคือไม่คำเดียวถ้าเป็นยาเสพติด
1: ไม่ถ้าเป็นยาเสพติด
2: ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
0: ที่แกรมมี่รุ่นเก่าๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10คนก็เขียนกันขึ้นมานะขอบคุณพี่ๆที่เป็นครูสอนอะไรกับไม่ไรไอเราก็ต้องเขียนกลับไปขอบคุณเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเอ่ยพาดพิงนะว่าเราเนี่ยมีส่วนในการสอนเขาอยู่ผมก็เขียนกลับไปอันหนึ่งผมว่าพี่พูดมาเนี่ยอย่าลืมนะครูที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ3หรือ4บริษัทที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมให้ทางคุณไพบูลย์ที่กรณีเนี่ยค่อนข้างสูงสุดกับเพื่อนแล้วก็โดนเขาด่าแล้วมันก็เจ็บมากกว่าใครเพื่อนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาพูดถูกนะฮะดังนั้นสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดมาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันในหนังสือบันทึกความทรงจำข้างในห้างก็คือคำว่าเร็วช้าหนักเบาก็แค่นี้ดำเนินชีวิตได้แล้ว
3: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
4: หลายสิบปีที่สั่งสมประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหมอทรงเปรียบดังเป็นเพชรเม็ดงามของวงการโทรทัศน์ซึ่งทุกวันนี้เพชรเม็ดนี้ก็ยังคงเปล่งประกายอยู่ในฐานะคนเบื้องหลัง
0: ก็เหมือนกับเป็นการบริหารช่องนะฮะในระบบของทาง TrueVision จะมีช่องที่เป็นโลโก้อยู่หลายช่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการแปลงบางช่องมาในรูปแบบของ Home Shopping เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทรนด์เป็นเรื่องของตัวตลาดกำลังขยายตัวขึ้นผมก็เลยได้รับการชักชวนเพราะเห็นว่าเคยสนใจในเรื่องนี้นะแล้วตอนนี้ก็เข้าไปดูในเรื่องการถ่ายทำการคัดเลือกสินค้านะครับแล้วก็การวางผังของการออกอากาศภรรยาผมเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของการทำงานประเภทจัดกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าอีเวนต์นะครับซึ่งความจริงเขาไม่ใช่คนสายนี้มาโดยตรงนะเขาก็อยากให้ผมเนี่ยหยุดทางด้านของตัวงานทีวีคือหยุดทางด้านของการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อมาทำงานที่ครอบครัวเราได้มีโอกาสในเป็นเจ้าของแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันถนัดคนละแบบนะฮะดังนั้นเราไม่สามารถเข้าไปช่วยงานเขาได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวอีเวนต์แล้วค่อนข้างจะเป็นฝีมือของภรรยาเขามากกว่านี่อยู่มะยมปลายแล้วบางครั้งก็พาเขาไปดูที่โรงถ่ายโดยตรงตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับแต่ไม่ได้อยากให้เป็นคนดังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเห็นเนี่ยนะฮะว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเราจะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้แต่ข้อสำคัญเราต้องอยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นเสียก่อนถ้าเราลองดูแล้วเราพบว่าเส้นทางไหนเนี่ยของด้านหลังเนี่ยที่เหมาะกับตัวเราที่สุดก่อนแล้วเวลาไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะง่าย
5: สนใจที่จะตามรอยคุณพ่อเพราะว่าเหมือนคุณพ่อก็จะชอบเล่าพวกความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังอยู่เสมอค่ะก็เลยแบบสนใจว่าน่าสนุกดีนะถ้าเราแบบลองทำอะไรที่เหมือนคุณพ่อเคยทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูเหมือนคุณพ่อก็แบบสนุกกับการที่เขาได้ทำสิ่งพวกนี้ค่ะก็เลยแบบอยากลองดูมั่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไปที่ไหนก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติแบบพวกแม่ของเพื่อนหนูอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็คือแบบจะไม่จําหนูว่าหนูชื่อเวียแต่ว่าจะจําว่าลูกหมอสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบก็ตลกดีนะเจ๋งดีว่าแบบทุกคนก็รู้จักคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
4: เรียบดังการ

0: เดินทางอันยาวไกลบนถนนสายบันเทิงหมอซงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้มากมายและในวันนี้เขาได้จุดไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งแล้วเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน
1: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ครับเรามีวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีครับซึ่งเขาแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทีวีแบบมา30กว่าปีและมีแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีแบบเยอะมากครับก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำและความรู้กับพวกเราใครที่สงสัยอะไรก็ถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับขอเชิญหมอทรงครับผมสวัสดีครับหมอทรงครับสวัสดีครับหมอทรงครับพวกเราก็เป็นกลุ่มคนที่แบบสนใจในเรื่องของการผลิตรายการทีวีครับซึ่งบางคนอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างบางคนก็แบบเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือบางคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยครับก็คืออยากได้คำแนะนำจากหมอทรงนะครับ
2: คือนิยามแรกของคำว่าทีวีเนี่ยนะฮะให้แตกต่างคนก่อนจะได้เข้าใจว่าทีวีนี่คือสื่อที่ไม่บังคับเนื่องจากจำนวนของเครื่องรับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับ19ล้านครอบครัวมีอยู่14ล้านเครื่องเนี่ยมันแปลว่าทุกบ้านมีหมดแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสื่อที่มันยอดนิยมและมันมีอิทธิพลแต่มันดูฟรี
3: นะครับพอดีผมไม่มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์ซึ่งผมมาจากสายงานอื่นแล้วผมจะมีความประสบความสำเร็จในด้านสายงานโทรทัศน์ยังไงบ้างครับมีแนวทางไหม
2: เพราะว่าทีวีเนี่ยทางเลือกที่1 นะครับตัวเราเองนะทางเลือกที่1 นะฮะคือสนใจบริษัทใหญ่ไหมและบริษัทใหญ่เนี่ยเขาสนใจเราไหมมันต้องสองทางใช่ไหมฮะถ้าสนใจบริษัทใหญ่ก็หมายความว่าการเรียนรู้มันมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างมากใช่ไหมแต่การที่เขาจะสนใจเราไหมคือรับเป็นพนักงานไม่ว่าจะเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นไหมคือถ้าฝ่าตรงนั้นเข้าไปได้ก็จบขั้นที่หนึ่งก่อนคือได้เข้าไปอยู่บริษัทใหญ่ก่อนเพราะนั้นบริษัทใหญ่ก็คือว่าโอกาสในเห็นรูปแบบรายการเยอะเครื่องมือครบแล้วก็โรเทชันคืออาจจะได้ทำอันนี้อาจจะได้ทำอันนี้แล้วก็อาจจะได้ทำอันนี้ใช่ไหมฮะเพราะตอนได้ทำตรงนี้คุณเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่าไม่ใช่นะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องเป็นผู้บริหารช่องนั้นหรือเป็นผู้บริหารรายการนั้นก็แสดงว่าเส้นทางก็ต้องไต่ขึ้นไปอีกสายนึงก็คือสายที่เขียนหรือครีเอทีฟต่างๆขึ้นมาสองสายเนี่ยมันจะมาด้วยกันใช่ไหมครับใหญ่นั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยตามหลักเนี่ยควรจะมีโอกาสสูงนะควรสูงเพราะว่าจำนวนรายการมันมีเยอะแต่มันไม่แน่เสมอไปแต่บริษัทกลางเล็กนะครับรายได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือมั่นคงชัดเจนเท่าแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะสูงถ้าจะเร่งจุดไฟนะครับให้มันรู้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆต้องเลือกบริษัทขนาดกลางเล็กเพราะว่าโอกาสที่ได้ทำงานในขอบเขตเนี่ยที่เรียกว่ากว้างขวางมากขึ้นใช่ไหม brainstorming กันทุกวันถ้าสนใจอยากจะให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จทางเลือกคุณต้องกำหนดก่อนว่าคุณมีความศรัทธาในตัวบริษัทอะไรเนี่ยเป็นพิเศษเพราะตอนที่คุณชอบเขาเนี่ยคุณจะบอกกับตัวเราเองว่าคุณมีคุณสมบัติ
1: ครับผมอยากทราบว่าความยากง่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันกับเมื่อสมัยก่อนในอดีตครับมีความยากง่ายแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
2: เพราะว่าเมื่อก่อนง่ายกว่าว่าเมื่อก่อนง่ายกว่านะมันไม่ใช่ว่าตัวเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าถูกไหมครับแสงเสริมเนี่ยไฟเย็นแค่เนี่ยถ่ายได้เมื่อก่อนมันต้องโหมเงินขึ้นมาใช่ไหมแต่ที่ผมบอกว่าสมัยก่อนง่ายกว่าเนี่ยเพราะหมวดหมู่รายการมันน้อยโอเคมันมี3 5 7 9นะครับ11นี่มันเกือบจะไม่มีใครพูดถึงนะฮะมันมี ITV แล้วกันมาเป็นไทย PBS นี่ทีหลังนะครับแต่หมวดหมู่มันน้อยนะฮะหมายความว่าคุณทำรายการเพียงไม่แค่กี่อย่างเนี่ยโอกาสที่สิ่งนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วคนเนี่ยจำได้หรือมองเห็นเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันเนี่ยการที่พอคุณคิดอะไรบางอย่างที่คุณในใจเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขียนบนกระดาษแล้วพบว่ามันดีเนี่ยแต่พอมันไปถึงสถานีเนี่ยมันจะเจออะไรบางอย่างเนี่ยที่เต็มไปด้วยรูปแบบอีกมากเลยที่มันเห็นมาหมดแล้วอ่ะแล้วยังไม่อนุมัติเลยเนี่ยแล้วเจอทั้งรายการนี้พอเดินไปสู่สปอนเซอร์อีกชั้นนึงอ่ะนะฮะมันไปถามหาว่าเรตติ้งเป็นเท่าไหร
4: ่อยากได้คำแนะนำจากคุณอาครับเกี่ยวกับการทำงานในวงการทีวีทำอย่างไรให้จะได้ประสบความสำเร็จนะครับ
2: นั่นมันต้องถามว่าเราชอบมันหรือเรารักมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่าให้เป็นเพียงแค่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ย มันจะต้องอาศ

ใช้ความพยายามจากข้างในนี่ออกมาคือมันไม่ได้หมายว่าคนที่อยู่ในโลกทีวีเนี่ยจะต้องเป็นนักครีเอทีฟอย่างเดียวที่อยู่ในเรื่องตัวทีวีได้คือสายอาร์ตหรือสายโปรดักชั่นมันจะหลอกตาเราใช่ไหมทำไมไม่อยู่ในทีวีแบบเป็นนักขายทำไมไม่พยายามที่ว่ากูจะบินแม่งทุกชาติในอาเซียนเลยเพื่อหยิบคอนเทนต์ไทยไปขายเอาคอนเทนต์ไดโนมาขายคือเราถูกทีวีสอนไม่ว่าจะในมหาลัยหรืออื่นใดเนี่ยในมิติเดียวคือผลิตคือเราจะต้อง

0: เป็นผู้ที่ถ่ายทำเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่เขียนคุณก็ต้องจัดวิถีชีวิตกับการเรียนรู้เนี่ยไปแบบเส้นทางหนึ่งแต่ถ้ามองในลักษณะว่าเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์ใช่ไหมแมเนจเมนต์ก็คือหารายการให้คุณผลิตอ่ะหรือไม่ก็เอารายการคุณไปขายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์หมดถูกไหมก็มันก็ต้องวางเรื่องแบบหนึ่งการเรียนรู้ต่างก็เป็นแบบหนึ่ง
1: ก็ความรู้สึกนะครับก็คือมันผิดคาดเลยนะครับจากตอนแรกที่ผมคิดว่าจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานในวงการทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นภาพแบบภาพของธุรกิจวงการทีวีเลยตั้งแต่เรื่องของผังรายการเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือว่าเป็นเรื่องของเอ็นทีวีหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งการที่จะทำงานวงการนี้มันเป็นขั้นตอนที่ยากจากตอนแรกที่เป็นแค่เด็กคนนึงที่คิดว่าอยากไปเสนอไอเดียให้ช่องนะอยากทำรายการของตัวเองแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันแบบมันยากขนาดถึงดาราบางคนจะต้องไปขายงานกันเองเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นคู่แข่งขันสูงซึ่งยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะหาฟังอะไรแบบนี้ได้ที่ไหนหรือว่าจะมีใครมาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ครับก็เลยดีใจที่หมอทรงมาให้ความรู้ความรู้และคำแนะนำในวันนี้ครับผม
2: ความรู้สึกครับความรู้สึกที่ได้ฟังคำแนะนำในการผลิตรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นสายการผลิตครับมันรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดด้วยไม่ได้มองแค่ว่าเราผลิตรายการนี้ส่งอันนี้ส่งช่องนี้ส่งรายการนี้ได้มันเป็นแบบการตลาดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากเลยครับจากการที่ฟังหมอทรงแล้วถือว่าเป็นวันนี้ได้ความรู้ที่ดีเหมือนกันครับ
3: ก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของรายการตามไปดูนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของรายการที่แนวสร้างสรรค์รู้ลึกรู้จริงแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รู้รายละเอียดต่างๆที่คนไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าว่าไข่ลูกกลมนั้นมันเป็นแบบไหนแต่หารู้ว่าไส้ในของไข่มันมีอะไรบ้างมีทั้งไข่ขาวมีทั้งไข่แดงแล้วก็มีทั้งเปลือกไข่ผสมผสานออกมานี่คือรายการตามไปดูในการเจาะลึกเจาะจริงให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับความนิยมในรายการตามไปดูต้องบอกเลยว่านิยมมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าทุกบ้านนั้นใครไม่รู้จักหมอทรงนี่ถือว่าแย่และโดยเฉพาะรายการตามไปดูมันเป็นรายการที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณที่ดูนะฮะได้รับรู้ว่าในการรายการตามไปดูถ่ายเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่มาเป็นแบบไหนแล้วคนก็อ้อมันเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับตาสว่างมากขึ้นนะครับ
4: จากคนธรรมดาที่ผ่านประสบการณ์มากมายได้ถูกเจรนายกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ส่งคุณค่าของวงการโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับนับถือของคนมากมายต้นแบบที่คนรุ่นใหม่จะได้ก้าวเดินตามรอยของผู้ชายคนนี้หมอทรงวิจิรโสภิน

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีต

0: ไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงนะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
1: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
2: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจังอย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
3: ่พระยาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปไฟแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
4: เราจะตีมือจันทบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอามือไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
2: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายเหรอ
5: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
4: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ดูไล่ผม
6: ไ
5: ล่สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
2: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
0: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
5: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
2: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
0: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
2: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใครเวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเรายังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอาการกลิ่นปากกันค่ะคุณหมอซึ่งอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยเลยหรือเปล่าคะ
2: ปกติเนี่ยกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้ทั้งนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
2: เราเห็นว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของสังคม
0: ค่ะ
2: นะแล้วก็คนที่จะเกี่ยวข้องมากก็จะเป็น2อาชีพ
0: ค่ะ
2: เป็นทันตแพทย์กับเป็นแพทย
0: ์ค่ะ
2: นี่กลิ่นปากบางคนไม่มีกลิ่นปากแต่รู้สึกว่ามีกลิ่นปากมาหาหมอก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นปกตินะ
0: ฮะ
2: แต่ว่ากลิ่นปากเนี่ยมันเป็นได้2แบบแบบนึงคือคนทุกคนเป็น
0: ค่ะ
2: อีกอย่างนึงคือเป็นมีสภาพผิดปกติแล้วเป็นเช่นคนทุกคนเป็นเช่นคนตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยน
0: ะ
2: ยังไม่ได้แปรงฟันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปากไม่สะอาด
0: ค่ะ
2: เมื่อเทียบกับเราทําความสะอาดทุกวัน
0: ครับ
2: เช่นทําไมตื่นนอนตอนเช้าแล้วปากรู้สึกกลิ่นไม่สะอาดนะฮะเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเราแปรงฟันไม่ทั่วถึงนะฮะเศษอาหารยังตกค้างอยู่คราบจุลินทรีย์หรือบาฟีนยังพอมีอยู่มันก็จะย่อยได้กลิ่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำลายฮ
0: ะ
2: น้ำลายเวลานอนเนี่ยน้ำลายจะอยู่ในช่องปากใช่ไหมฮะมันจะไม่มีการขยับมันก็จะมีการน้ำลายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำลายเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอย่างนี้ก็จะเวลาเราตื่นเช้ามาแปรงฟันนะฮะมันก็หายปกติเป็นคนปกติตื่นมานะฮะมันจะมีกลิ่นปกติที่ไม่สะอาดเหมือนเราทำนี่เป็นคนปกติทุกคนก็มีหมดนะฮะอันนี้จบกันอีกอันหนึ่งคือกลิ่นปากที่เกิดจากการมีความผิดปกติซึ่งมักจะเกิดได้เนี่ย 80% เนี่ยเกิดจากความผิดปกติในช่องปากนะฮะและที่เหลือเนี่ยมักจะเป็นการเกิดจากโรคอื่นโรคอื่นซึ่งอันนี้มันเป็นสาเหตุที่มากคือทันตแพทย์ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปาก
0: อ๋อกลิ่นปากนี่เกิดจากการที่เราเป็นโรคอื่นมาก่อนด้วย
2: มันเป็นได้สองอย่างบางทียกอย่างเช่นว่าอย่างเช่นยกอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่เป็นโรคเนี่ยเรากินอาหารทีเราก็มีกลิ่นใช่ไหมกินกระเทียมกินหอมกินอะไรพวกนี้ม
0: ี
2: กลิ่นอันนี้ปกติอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้บางคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นประจำนี่จะมีกลิ่นเลยนะฮะอันนี้ถ้าหยุดพวกนี้ก็จะกลิ่นหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกที่เป็นบ่อยที่เราพบทันตแพทย์ที่พบบ่อยเนี่ย 80% คือมีโรคในช่องปากเช่นยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นอยู่เนี่ย

0: คนไข้มีโรคเกี่ยวกับโรคปริทันโรคปริทันเนี่ยมันเหมือนเป็นหนองฮะ
1: เป
0: ็นหนองก็เหมือนเรามีหนองอยู่ในปากอ่ะมันจะมีกลิ่นนะฮะโอเคอันที่สองเนี่ยฟันผุนะฟันผุเนี่ยถึงแม้ฟันผุเนี่ยจะเห็นเป็นหลุมใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แล้วก็จะมีอาหารกักเก็บอยู่ในหลุมแล้วถ้าเกิดแปรงไม่หมดเนี่ยฮะเรานึกถึงสภาพเหมือนถังขยะเล็กๆอ่ะอยู่ในปากฮ
1: ะ
0: มันมีกลิ่นตลอดแล้วก็ถ้าเกิดฟันผุลุกลามไปจนถึงปลายรากฟันเป็นหนองหนองก็มีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเห็นแล้วถ้าเป็นหนองนอกก็มีกลิ่นในปากนี่มันชัดเจนคราวนี้ก็พวกเหล่านี้ก็จะมีผลมากในการเกิดแต่ว่าที่เราพบอีกอย่างนึงฮะก็คือว่าคนไข้เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในปากเนี่ยฮะ
1: คือ
0: ในปากเนี่ยถ้าเป็นแรกไม่รู้สึกฮะแต่ว่าถ้าเป็นระยะรุนแรงเนี่ยกลิ่นจะรุนแรงมากเป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยร
1: ุ
0: นแรงมากเพราะจะมีการอักเสบเยอะมีเป็นเยอะแล้วก็นี่ก็เป็นสาเหตุใหญ่ๆที่เราพบนะฮะในช่องปาก
1: ค
0: ราวนี้ถ้าเกิดว่าบางทีกลิ่นปากมันไม่ได้เกิดจากโรคในช่องปากมันเกิดจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในช่องปากเช่นเราพบว่าเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจส่วนต้นเช่นไซนัสอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบนะฮะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหืดต
1: ั
0: วนี้พวกนี้ก็จะมีการอักเสบการอักเสบนี้ก็จะมีการนะฮะมีกลิ่นออกมาได้นะครับหรือว่าที่โรคที่กำลังฮิตโรคกรดไหลย้อน
1: หรือ
0: โรคเกิร์ตเนี่ยก็จะมีมันออกมาใช่ไหมออกมาจากข้างทางเดินอาหารแล้วขึ้นมาที่ปากเนี่ยก็จะมีกลิ่นมา
1: ได้
0: หรือว่ากลิ่นที่เฉพาะคือคนเป็นเบาหวานก็จะมีกลิ่นกลิ่นก็เรียกกลิ่นมันหวานกลิ่นแต่มันมีกลิ่นนะคือมันกลิ่นอะซิโตนอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยปกติคนเนี่ยตื่นนอนตอนเช้าก็จะมีกลิ่นปากได้ถ้าเราทำความสะอาดไปก็จะหายถูกไหมฮ
1: ะ
0: แล้วก็หรือว่าถ้าคนเป็นโรคเนี่ยเล่นโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบนะฮะโรคเองใช่ไหมหรือการอักเสบทั่วไปเนี่ยในปากเนี่ยก
1: ็
0: จะเกิดกลิ่นหรือว่ามีการอักเสบทางเดินหายใจก็จะเกิดกลิ่นเป็นต้น
1: ค่ะแล้วที่คุณหมอพบมากที่คนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยที่มีกลิ่นปากเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงวัยไหนอะคะ
0: เอาจริงๆมีได้ทุกวัยครับมีได้ทุกวัยเพราะว่าดูด้วยสุขภาพช่องปากเขาไม่ดีแต่เด็กไม่ค่อยมีนะฮะเด็กมันไม่ค่อยมีเด็กผมคิดว่านะทานอาหารมันไม่ได้หลากหลายเท่าผู้ใหญ่เนี่ยทานอาหารเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุหลักคือสุขภาพช่องปากไม่ดีเป็นโรคไม่ได้รักษาแปรงฟันไม่ดีมีแบคทีเรียจุลชีพเยอะคือจุลชีพทุกตัวในปากเนี่ยไม่ได้เกิดให้กลิ่นปากนะฮ
1: ะ
0: มีบางตัวมีบางชนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นปากเพราะว่าจุลชีพพวกนี้เขาจะสามารถสร้างสารซึ่งเรียกว่าสารระเหยนะฮ
1: ะ
0: สารระเหยเนี่ยซึ่งจะมีประกอบเป็นสารกัมมันถันแล้วก็เหมือนเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กมันแก๊สไข่เน่าอ่
1: ะ
0: ก็จะสร้างพวกนี้นะฮะไฮโดรเจนไดซัลไฟด์พวกนี้ก็จะเหมือนกับเรามีแก๊สไข่เน่าอยู่ในปากฮะเพราะงั้นถ้าเราวิสาเหตุเราคือต้องกระจัดแหล่งของมันนะฮะแหล่งของมันนี่คืออะไรฮะการแปรงฟันการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยลดได้ชั่วคราวไม่ได้ลดที่ต้นเหมือนกับที่ง่ายวิทยากรก็เห็นว่าสมมติเรามีห้องสกปรกนะมีของสกปรกอยู่แล้วก็เอาดิฟฟิวชันเนอร์ไปฉีดมันก็อาจจะช่วยได้นะแต่ว่าไม่ได้กระจัดสาเหตุเพราะงั้นหลักการในการในปากท่านเนี่ยท่านไม่ได้กระจัดสาเหตุเลยท่านเอาน้ำยาบ้วนปากไปเนี่ยท่านก็อยู่ระยะเดียวท่านก็จะเป็นมาอีกนะหลักการอย่างนั้นไม่ต้องจัดการสาเหตุมันนะ
1: แล้วคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยปัญหาเกิดจากกลิ่นปากคุณหมอมีวิธีลำดับขั้นตอนในการรักษาดูแลยังไงบ้าง
0: คืออันแรกเนี่ยนะฮะอันแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ากลิ่นปากเนี่ยมาจากไหนมาจากโรคในปากหรือมาจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในปากคนไข้ดูเองได้ง่ายๆวิธีดูง่ายๆนะคือว่าให้คนไข้ดูว่าลมหายใจที่ออกมาเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเราปิดปากเราปิดปากเนี่ยลมหายใจจะมาจากจมูกใช่ไหมฮะดูว่ามีกลิ่นไหมถ้าเกิดว่าปิดปากแล้วไม่มีกลิ่นแสดงว่าลมหายใจมันอยู่ในปากถูกไหมฮะแสดงว่าไม่ใช่อยู่ที่จมูก
1: หลายๆคนทางบ้าน
0: แต่ถ้าเกิดปิดปากแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังมีกลิ่นเนี่ยแสดงว่ามันมาจากทางเดินอะไรฮะทางเดินหายใจไม่ใช่ทางเดินอาหารถูกไหมฮะเพราะนั้นว่าถ้าเกิดว่าเราปิดปากแล้วมีกลิ่นแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการอักเสบนะเช่นไซนัสอักเสบเรียกเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นปากเกิดจากปากถูกไหมฮะม
1: ัน
0: จะเกิดจากที่ออกมาจากลมหายใจเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรงั้นคุณหมอก็จะตรวจดูในช่องปากเลยว่าอย่างที่ผมบอก1มีหนองไหมมีฟันผุไหมมีโรคปริทันไหมแล้วก็มีรอยโรคที่เป็นโรคมะเร็งไหมอะไรต่างซึ่งโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะ

0: แรงเราจะรู้ทันทีนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าคนไข้ที่ไม่รู้เนี่ยผมคิดว่าคนไข้ส่วนใหญ่คือแปรงฟันไม่ถูกวิธี
1: ม
0: าเพราะว่าจะมีคราบจุลินทรีย์เยอะมันก็จะย่อยเพราะงั้นส่วนใหญ่สุขภาพช่องปากคือแปรงฟันไม่ถูกวิธีไม่หมั่นดูแลน
1: ะ
0: แล้วก็ว่าฟันผุไม่ได้อุดนะฮะโรคปริทันไม่รักษาแล้วคนไข้คิดว่าน้ำยาบ้วนปากจะช่วยได
1: ้
0: ก็บ้วนปากไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รักษาสาเหตุผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ถ้าเกิดว่าเราพบว่าโรคที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดในช่องปากคนไข้ก็ต้องรักษาใช่ไหมฮะ
1: กับแพทย์โรคนั้น
0: กับแพทย์นั้นก็จะบรรเทาไปน
1: ี่
0: ก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยได้ส่วนใหญ่ก็คือการดูแลสุขภาพช่องปากเป็นตัวหลักเลยฮะ
1: การดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีอย่างเช่นการแปรงฟันเนี่ยการแปรงฟันที่ถูกหลักวิธีจะต้องแปรงยังไงคะ
0: คือปกติเนี่ยโรคในช่องปากเนี่ยพอดีฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าประกอบด้วย D 2ตัวนะฮะ D เนี่ยมันย่อมาจากฝรั่งครับ D อันแรกคือมันย่อจากคำว่า dirty สกปรก
1: ค่ะ
0: D ตัวที่2คือ diet ไม่งั้นโรคในช่องปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารถูกไหมฮะทานอาหารแล้วอาหารก็สะสมในช่องปากน้ำตาลสะสมถูกไหมฮะอันนี้ก็คือว่าอาหารไอ้คำว่าสกปรกหมายถึงว่าเราก็ไม่ดูแลถ
1: ู
0: กไหมฮะเราไม่ได้แปรงฟันมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราไม่ได้แปรงฟันมันคือว่าโดยเฉพาะตอนคืนเนี่ยถ้าไม่ได้แปรงฟันอันตรายมากเพราะตอนคืนเนี่ยน้ำลายหลั่งน้อยนะครับแล้วก็อยู่ในเวลานานน้ำลายหลั่งน้อยมีผลอะไรน้ำลายเนี่ยช่วยชะล้างแบคทีเรียชะล้างอาหารแล้วในน้ำลายเนี่ยก็มีสารในการฆ่าแบคทีเรียในน้ำลายเนี่ยมีแร่ธาตุในการสร้างเสริมแร่ธาตุที่ถูกสลายไปเนื่องจากแบคทีเรียย่อยอาหารเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยคือว่าจะเป็นไปตามวัยนะฮะเป็นไปตามวัยว่าถ้าช่วงเด็กๆเนี่ยนะครับเนื้อเด็กเนี่ยก่อน10ขวบเนี่ยเราก็จะให้เขาแปรงอีกแบบนึงแปรงหมุนง่าย
1: ๆอ
0: ันแรกต้องให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกชอบที่จะแปรงฟัน
1: นะ
0: ชอบที่แปรงฟัน
1: สนุกกับการแปรงฟัน
0: แปรงฟันแต่ว่าข้อเสียคือก่อน3ขวบเนี่ยเด็กจะกล้ามเนื้อในการช่องปากจะไม่ทำงานได้ดีเด
1: ็
0: กมักจะกลืนยาสีฟันในช่วงก่อน3ขวบเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูแลเขาในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีฟูราอยู่เนี่ยก็กลืนเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดฟันตกกระได
1: ้ะ
0: นะครับอันนี้เป็นสิ่งแต่พอโตขึ้นไปเนี่ยการแปรงฟันก็ต้องแปรงอีกแบบนึง
1: นะ
0: แปรงฟันก็แปรงประมาณได้45องศานะฮะขยับข้อที่เสียคือที่คนแปรงฟันเนี่ยเวลาคนจับแปรงเนี่ยนะฮะพอดีไม่ได้เอาโมเดลมาจะมีปัญหาคือฟันด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยถ้าเราแปรงข้างหน้าไม่เป็นไรนะเราแปรงงี
1: ้
0: แต่พอด้านในลิ้นเนี่ยถ้าเราไปจับแปรงขวางเนี่ยแปรงสีฟันจะไม่แนบกับตัวฟันเพราะว่ามันจะมาฮะมันขวางเนี่ยเพราะฟันเราโค้งด้านหน้าทั้งข้างบนทั้งล่างงั้นวิธีการแปรงฟันที่ถูกในด้านข้างในเนี่ยเราต้องจับแปรงเนี่ยให้อะไรให้ตั้งฉากกันแนวฟันหมายถึงว่าเราฟันนี้ใช่ไหมฮะด
1: ้
0: านในเราก็แปรงอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่แปรงแบบนี้อันนี้เป็นแปรงอย่างนี้ฮะแต่แปรงทีละซี่ฮะท
1: ี
0: ละซี่เนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้สะอาดแล้วเวลาแปรงฟันที่ถูกเนี่ยควรจะแปรงฟันแล้วเป็นวงรอบอย่าแปลงอย่างนี้อย่างนี้นะแปลงทิศไหนทิศนั้นเลย
1: ค
0: ่ะแปลงด้านไหนถนัดก็แปลงด้านนี้ไปเลยใช่ไหมด้านนี้ไปนะฮะเนี่ยแล้วก็แปลงด้านนี้แล้วก็มาข้างในแล้วก็แปลงเป็นเหมือนนาฬิกา
1: ค่ะ
0: เราจะได้ไม่หลงถ้าเราแปลงอย่างนี้เงี้ยเหมือนเงี้ยเหมือนในทีวีมะมันจะหลงหมดอ่ะเพราะแปลงไม่ครบแล้วก็ยาที่ฟันก็จะมีกลิ่นมิ้นก็ถูกสะอาด
1: ค่ะ
0: จริงไม่ใช่เราต้องแปลงเนี่ยให้แปลงทุกที่นะฮะครบหมดแล้วก็แปลงเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทำได้เนี่ยเขาแนะนำนะฮะว่าเวลาแปลงเนี่ยเรามักจะแปลงสีฟันแล้วเราก็จะบ้วนน้ำตามปกติแล้วเนี่ยน้ำยาในยาที่ฟันเนี่ยจะมีสารที่ทำให้เราเนี่ยป้องกันฟันผุได้เยอะเช่นฟูรายต่างๆเราแปรงแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะบ้วนน้ำเยอะมากเพราะถ้าบ้วนน้ำเยอะมากเนี่ยสารที่มันอยู่มันก็จะถูกออกไปไม่เกาะที่ตัวฟันเน
1: ี่
0: ยเพราะงั้นเนี่ยเราเวลาเราแปรงถ้ารู้สึกว่าแปรงเสร็จแล้วแล้วก็สะอาดดีแล้วแล้วก็บ้วนน้ำพอนิดหน่อยเพื่อให้ยาที่ฟันเนี่ยมันอยู่กับตัวฟันเราถ้ามันอยู่นานก็จะป้องกันฟันเราอ
1: ัน
0: นี้เป็นสำคัญนะแต่บางคนบอกมันทนไม่ได้อะมันใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ปกติเราจะบอกว่าเวลาแปรงฟันเสร็จนะฮะก่อนจะบ้วนทิ้งนะฮะเราก็ทำท่าแบบกุ๊กๆๆปากเนี่ยทำให้มันน้ำยาที่มียาที่ฟันอยู่เนี่ยมันอยู่รอบปากมันก็จะทำให้ซึมซับแล้วค่อยบ้วนทิ้งไปแล้วเราก็จะเป็นอย่าทิ้งอย่าบ้วนน้ำจนกระทั่งสะอาดหมดเพราะว่ายาที่ฟันมันก็จะออกไปกับน้ำแล
1: ้
0: ว
1: หลายๆท่านแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะบ้วนน้ำยาบ้วนปากด้วยอันนี้ดีไหมคะ
0: คืออันนี้ก็
1: ทำพร้อมกันเลย
0: อันนี้ก็มีคนทำงานวิจัยเยอะคือว่าจริงๆแล้วอันที่เป็นพื้นฐานเลยนะฮะที ่ดูแลสุขภาพช่องปาก

0: ไม่ว่ากินปลาต่างเนี่ยต้องแปรงฟันเนี่ยวันละ2ครั้งเป็นพื้นเลยแต่ท่านจะแปรงกลางวันด้วยเขาไม่มีใครว่าอะไรนะแต่ต่ำสุดเนี่ยท่านต้องแปรง2ครั้งนะครับการใช้บนปากเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ข้อห้ามในสิ่งข้อห้ามท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได
1: ้
0: คราวนี้ในกรณีที่ท่านเป็นโรคเฉพาะเช่นผ่าตัดมัดขาไกลนะฮะหรือว่าท่านทางประสาทไม่ดีเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอก็ใช้น้ำยาบนปากที่ไม่ได้ขายในท้องตลาดเฉพาะน
1: ะ
0: ที่จะกำจัดแบคทีเรียเฉพาะเลยแต่น้ำยาทั่วปากทั่วไปเนี่ยอย่างที่เราทราบก็บางอันก็จะมีกำจัดแบคทีเรียบางอันก็จะมีฟูร์ไลมีคนทำงานวิจัยทั่วโลกพบว่าถ้าเราแปรงฟันได้เยอะฟันได้ฟูร์ไลเนี่ยนะ
1: คร
0: ับแล้วก็สามารถทำให้ฟันเนี่ยป้องกันผุได้แต่ถ้าเราใช้ร่วมกันหมดเลยนะใช้ยาที่ฟันด้วยใช้น้ำยาบนปากด้วยก็เพิ่มขึ้นประมาณ
1: 10%
0: แล้วที่ผมจะทำความเข้าใจตรงกันว่ายาที่ฟันที่มีฟลูออไรด์เนี่ยไม่ได้ป้องกันฟันผุได้ 100% เพราะว่าเนี่ยมันลดโอกาสการเกิดฟันผุไม่ใช่ว่าท่านมีแปรงที่ใส่ฟันแล้วท่านฟันจะไม่ผุแต่ลดโอกาสในการเกิดฟันผุงั้นท่านอย่าเข้าใจผิดว่ายาที่ฟันจะเหมือนอะไรเกาะป้องกันท่านฟันผุ 100%เพราะงั้นฟันผุเกิดจากเช่นแบคทีเรียแล้วก็น้ำตาลเนี่ยก็ต้องใช้หมดแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องกลิ่นปากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือสุขภาพในช่องปาก
1: ค่ะ
0: บ่อยเป็นสำคัญมากอ
1: ย่างนี้ถ้าเราแปรงฟันถูกวิธีเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราก็จะสามารถลดกลิ่นปากที่เกิดขึ้นในช่องปากเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: คือแปรงฟันถูกวิธีเหมือนเราอาบน้ำทุกเช้าเย็นนะ
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการแปรงฟันเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยนะให้เป็นปกติอ
1: ัน
0: นี้หนึ่งนะฮะเพราะท่านก็จะจัดการกับอะไรฮะแบคทีเรียต่างๆอันที่สองถ้าท่านทานน้ำตาลเนี่ยหมอฟันไม่ได้ห้ามท่านทานน้ำตาลนะแต่ว่าทานน้ำตาลให้ถูกวิธีเช่นท่านควรจะทานน้ำตาลเนี่ยในมื้อใหญ่ๆมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเพราะระหว่างท่านทานน้ำตาลเนี่ยมันจะกระตุ้นน้ำลายน้ำลายจะชะล้างน้ำตาลแล้วก็มีสารที่ผมอธิบายฟังว่าป้องกันฟันผุได้แต่ถ้าท่านทานน้ำตาลจุบจิบน้ำลายจะไม่หลั่งน
1: ้
0: ำลายจะไม่ช่วยท่านเพราะงั้นท่านแปรงฟันให้ถูกวิธีเช้าเย็นนะฮะเวลาเช้าเย็นอย่างน้อยนะฮะด้วยยาฟันที่มีฟลูออไรด์2นาทีนะฮะต่อครั้งอย่างน้อยท่านทานอาหารเนี่ยทานน้ำตาลทานได้แต่ทานเนี่ยพร้อมมื้อใหญ่อย่าทานจุบจิบ
1: ค่ะ
0: นะแล้วท่านก็ถ้าให้น้ำลายเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรท่านโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการดูแลสุขภาพของช่องปากเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะอาการที่มีเรียกว่ากลิ่นปากเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
0: กลิ่นปากที่ผมเรียนก็คือว่า 80% เนี่ยเกิดจากสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยถ้าท่านจะป้องกันกลิ่นปากซึ่งป้องกันได้นะฮะคือท่านต้องดูแลสุขภาพช่องปากของท่านเนี่ยคือ1แปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันทั่วถึงถ้าท่านมีโรคในช่องปากเป็นฝีเป็นหนองนะฮะหรือฟันผุเนี่ยท่านรักษาซะเหมือนกับท่านมีบ้านมีถังขยะเอาถังขยะทิ้งปิดซีลทั้งหมดท่านก็จะมีความสุขนะคนข้างท่านจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีครับ
1: เรียกได้ว่านะคะเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าสาเหตุของอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ถ้าคุณแปรงฟันได้ถูกวิธีอาการเหล่านี้ก็จะช่วยลดอาการกลิ่นปากของคุณลงได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อรักษาอาการนิ้วล็อกค่ะอาการนิ้วล็อกนะคะจะทำให้ผู้ที่ใช้งานมือเนี่ยไม่สามารถใช้งานมือได้ปกติเต็มที่เพราะว่าเราจะไม่สามารถงอเหยียดหรือว่ากำแบมือได้ปกติค่ะการออกกำลังกายจึงมีส่วนสำคัญเพื่อช่วยรักษาอาการนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราจะชูมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะงอมือลงไปในลักษณะนี้นิ้วเหยียดตรงนะคะแล้วก็งอลงไปอีกขั้นหนึ่งจากนั้นกำมือค้างไว้นับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ค่อยๆแบออกทีละข้อต่อนะคะ1กางขึ้นแล้วก็กางขึ้นมือเหยียดตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำพร้อมกัน5ครั้งนะคะงอลงอย่างนี้นะคะ แล้วก็กำ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกนะคะครั้งที่1ค่ะกำค่ะ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ2งอค่ะแล้วก็กำ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ3งอค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็เหยียดออกนะคะแบบนี้นะคะ4ค่ะงอลงค่ะทีละข้อต่อนะคะกำแน่นนับ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกค่ะอย่างนี้นะคะค้างไว้แบบนี้นะคะสำหรับท่าต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นการแตะนิ้วไปที่นิ้วโป้งทุกนิ้วแบบนี้นะคะทำทีละนิ้วนะคะพร้อมกันเลย1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายค่ะสิบและท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการกางและหุบนิ้วนะคะทำไปพร้อมกันเลย10ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะแนะนำให้ก่อนทำนะคะจุ่มน้ำอุ่นก่อนประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะควรทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่อาการจะได้หายไวๆค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือต้มยำปลาทูสดเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูที่วิธีการทำเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่านะคะตั้งไฟให้เดือดหรือถ้าใครต้องการที่จะให้น้ำซุปของตัวต้มยำปลาทูเราเนี่ยหวานขึ้นเราอาจจะใช้เป็นน้ำซุปที่ทำจากต้มกระดูกไก่เอาไว้ก็ได้นะคะแต่ควรจะต้องระวังว่าต้องต้มให้ใสเพราะถ้ามันมีเศษตะกอนหรือว่าน้ำซุปไม่ใสเนี่ยปลาทูของเรามันจะก็ไม่สวยไปด้วยนะคะเราก็ต้องน้ำให้เดือดพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปนะคะใส่เครื่องต้มยำนะคะโดยใช้ข่าก่อนใส่ข่าลงไปใส่ตะไคร้นะคะแต่ใบมะกรูดเรายังไม่ใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนตอนนี้ใบมะกรูดพอวันต้มไปนานๆมันจะสีจะไม่สวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นขมมีรสชาติขมมีกลิ่นของใบมะกรูดออกมาที่กลิ่นมันจะเพี้ยนไปค่ะเราก็จะไว้ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงหอมแดงนี้เราจะบุกนิดนึงเพื่อให้กลิ่นรสของเขาเนี่ยออกมาอีกนะคะนะคะในนี้น้ำเดือดตรงนี้ก็มีเปลี่ยนสีแล้วนะคะหอมแดงเราอาจจะใส่สัก2หัวนะคะสังเกตดูว่าสีของน้ำซุปเราจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรขึ้นมาแล้วเราก็ใส่เนื้อปลานะคะคราวนี้ปลาก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราจะต้องบังสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็มันสุกได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นอาหารที่สุกง่ายอยู่แล้วนะคะเราก็อันนี้เราล้างแล้วก็ควักไส้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ

0: วางสักสองทีสองข้างนะคะก็ใส่ลงไปเลยน้ำต้องเดือดนะคะตอนใส่เนี่ยต้องระวังนิดนึงคือถ้าเราใส่ไปทีเดียวเลยหลายๆตัวเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะไม่ค่อยเดือดนะเพราะนั้นเราใส่ก็คือค่อยๆใส่ไปทีละตัวนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะให้สึกง่ายเราอาจจะตัดครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็บ้างนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราใส่ไปสักสองตัวก่อนนะคะพอปลาเริ่มเดือดแล้วนะคะปลานี้จะสุกง่ายมากเลยแป๊บเดียวเองนะคะเราก็ใช้เห็ดฟางนะคะเห็ดฟางแล้วก็หั่นครึ่งผ่าครึ่งถ้าเป็นดอกเล็กๆเนี่ยก็ใส่ไปทั้งลูกได้เลยนะคะจะมีเห็ดฟางที่เป็นลูกกลมๆเราอาจจะใส่ไปแล้วทั้งลูกนี้ก็ได้นะคะแต่นี้เราใช้ดอกใหญ่แล้วก็ผ่าครึ่งสักนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เห็ดฟางแล้วถ้าเป็นเห็ดออรินจินะคะเห็ดออรินจิเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาล้างแล้วก็หั่นปกติเหมือนกันนะคะซึ่งเห็ดออรินจิเนี่ยเวลาขายเนี่ยเขาจะมีขายเป็นแพ็คๆเป็นลักษณะสุญญากาศอยู่แล้วนะคะมันก็จะเก็บรักษาง่ายกว่าเห็ดฟางนะคะเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะคะเห็ดฟางนี่ก็จะสุกง่ายมากเลยนะคะแป๊บเดียวเราใส่ลงไปพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยนะคะเห็ดเขาก็จะดูดน้ำดูดรสชาติของสมุนไพรเข้าไปเองก็จะสุกง่ายแป๊บหนึ่งถ้าเรายิ่งต้มนานไปเนี่ยตัวเห็ดฟางนะคะมันจะยิ่งดูดน้ำมากก็จะเละนะคะก็จะทำให้ไม่หอมด้วยเวลาทานนะคะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดเราก็จะบีนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกถ้าใครชอบรสเผ็ดหน่อยก็อาจจะใส่พริกขี้หนูสวนนะคะบุบสักนิดนึงเวลาเราใส่พริกแล้วเนี่ยเราอย่าต้มนานเพราะถ้ายิ่งต้มไปเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมานะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เราคั่วไว้พอเดือดได้ที่แล้วเราปิดไฟเลยนะคะเพราะเราจะใส่มะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปจะทำให้ต้มยำของเรามีความหอมแล้วก็ใบกะเพรานะใส่ใบกะเพราลงไปเลยใบกะเพรานี่เวลาใส่ก็คือใส่ตอนที่น้ำมันร้อนใหม่ๆนะพอเดือดเสร็จแล้วปิดไฟแล้วใส่ใบกะเพราถ้าเราต้มไปนานๆใบกะเพรามันจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดำทำให้ไม่น่าทานเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดของเรานะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดวันนี้นะคะเราจะได้คุณค่าทางโภชนาการโปรตีนจากเนื้อปลาซึ่งปลาทูเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกมากนะคะแล้วก็เราจะได้โอเมก้า3ของปลานะคะซึ่งตัวโอเมก้า3เนี่ยสามารถช่วยทำให้คุณเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมันช่วยบำรุงสมองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทานมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คือเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเครียดแล้วก็ไอ้ไพ่เนี่ยมันก็จะลอยเวลานอนเนี่ยไพ่ที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะลอยมาก็เขามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี่ยควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้น

0: หลักการเล่นคือการใช้ความจำความจำเนี่ยสำคัญที่สุดไพ่เนี่ยทั้งหมดมี52ใบตัวใหญ่กินตัวเล็กเล่นกันแต่ละรอบรอบละ4ใบก็ทั้งหมดก็13รอบสมมติว่าเราเล่นไปแล้ว7รอบไพ่ที่หายมา7รอบ28ใบเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ต้องปิดไพ่พอปิดไพ่เนี่ยเราต้องจำได้ว่าไพ่อะไรออกไปบ้างโพดำเหลือกี่ใบแจ็คโพดำเราใหญ่แล้วยังอย่างเงี้ยควรจะจำได้การวางแผนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเล่นยังไงถ้าไม่วางแผนมันก็เล่นไปทีละตัวสองตัวมันก็ไม่เก่งต้องเล่นแล้วมีการวางแผนแล้วอย่างการประมูลไพ่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ analyze ไพ่วิเคราะห์ไพ่ว่าไพ่น่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย
1: กีฬาบิดเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทีมงานเราเนี่ยไปนั่งดูอยู่เป็นวันก็ยังไม่เข้าใจเป็นกีฬาที่ใช้ไพ่แล้วก็ต้องใช้ความจำและการวางแผนรวมถึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้จิตวิทยาเยอะมากคือใช้สมองและความคิดเยอะมากๆโฟกัสไปที่กีฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำโดยมีการวางแผนมีจิตวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยมีผลอย่างไรต่อผู้สูงวัยครับอาจารย
2: ์ในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสมองของท่านจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเวลาที่มีกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถสมองของท่านเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆความสามารถของสมองมีทั้งหมด6ด้านก
1: ็
2: คือจะมีเรื่องของความจำแล้วก็การวางแผน2 อย่างนี้ก็คืออยู่ใน6ด้านแล้วก็จะมีอีก4ด้านที่จะได้ร่วมกันไปด้วยเช่นการรับรู้ทางมิติสัมผัสภาพเป็นยังไงการวางภาพเป็นยังไง
1: ถ้าอย่างของคุณตาพันจรูนเนี่ยก็จะเห็นไพ
2: ่ใช่ใช่
1: ที่เล่นเห็นว่าของตัวเองเป็นอย่างไรของคู่แข่งเป็นอย่างไร
2: ใช่ใช่ค่ะมันก็เชื่อมโยงการวางไพ่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาที่จะสื่อสารพูดสื่อโต้ตอบกันนะคะจะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
2: ใช่ค่ะที่จะเป็นการที่เราจะทำให้เกิดความจำอะไรต่อจริงเหมือนฝึกสมาธิแบบนึงเนี่ยค่ะความใส่ใจเหมือนเราทำอะไรต่อเนื่องจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านก็จะได้ฝึกสมองหลายๆด้านเลยนะคะ
1: จริงๆเลยครับอาจารย์ราชภูเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยต้องจดจ่อต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่เฉพาะดูของตัวเองต้องดูของคู่แข่งขันเราด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เพิ่งทราบตรงนี้เองว่าหน้าที่ของสมองนั้นอย่างน้อยมีอยู่6อย่างทีเดียว
2: ใช่ค่ะเป็นความสามารถของสมอง
1: ความสามารถของสมองที่สามารถที่จะเป็นความสามารถของคนคนเราทุกคนได้
2: ใช่ค่ะ
1: ใน6อย่างนี
0: จริงๆเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ชอบหรอกเล่นก็เล่นดัมมี่ของพวกบริดจ์เนี่ยเขาเรียกเล่นจับหมูจับหมูก็คือเล่นเหมือนบริดจ์นี่แหละแต่ว่ามันสนุกเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเขารีทายพวกนักบริดจ์นี่นะเขารีทายเขาก็เห็นตาเล่นจับหมูดีก็เรียกเข้ามาเล่นบริดจ์ก็เลยต้องเข้ามา

0: โต๊ะไหนล้าง
1: โต๊ะหนึ่งค่ะ
0: โต๊ะหนึ่งก็พอเรารักที่จะเล่นเนี่ยเขาก็มีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเสาร์นี้ก็สโมสรนี้เสาร์นี้สโมสรเนี่ยมันก็เวียนไปเดือนนึงก็มีก็แปดสโมสรก็จบมาแล้วก็ออกมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นก็มีการคัดตัวคัดทีมชาติเมื่อก่อนบริดนี่การแพร่หลายมันน้อยกว่าการคนเล่นเนี่ยน้อยเขาก็เห็นมือนี้เล่นดีเขาก็เอาเข้ามาอยู่ในทีมมาคัดทีมชาติเอามาอยู่ในทีมเพื่อจะคัดทีมชาติอย่างเงี้ยคือเราเล่นเนี่ยจะเล่นกับคนอายุ20เด็กอายุ10กว่า20อะไรเราก็เล่นได้ไม่เกี่ยวถ้าสมองเรายังดีนะเมืองนอกที่แข่งเนี่ยจัดแข่งเนี่ยเขาจะมีเค้าเรียกเลดี้ในส่วนเฉพาะทีมหญิงทีมผสมแล้วก็ทีมชายทั่วไปแล้วก็ยังมีซีเนียร์ทีมอาวุโสอายุตั้งแต่เมื่อก่อนก็50 55เดี๋ยวนี้60ต้องไม่ต่ำกว่า60ถึงจะแข่งได้คือตาแข่งระดับประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกมันก็เหมือนกับแข่งทั่วไปเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันมีแข่งหลายรายการมากกระทั่งโอลิมเปียดก็มีนะเขาเรียกโอลิมเปียด 3-40 ประเทศมาแข่งเลยโอลิมปิกเราก็เรียกโอลิมเปียดก็มือดีๆทั้งนั้นเลยมือพวกอันดับหนึ่งของโลกอะไรพวกนี้มาแข่ง
2: คนสูงวัยนั้นเวลาที่เราจะร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับคนต่างวัยเนี่ยต้องมีการปรับตัวและก็การสื่อสารอย่างไรบ้าง
3: จริงๆคิดว่าในผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยจะมีบุคลิกภาพของแต่ละท่านอยู
2: ่
3: จริงการรับรู้ตัวเองอยู่ว่าถนัดแบบไหนใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะมีพื้นฐานชอบอยู่กับตัวเองบางคนชอบอยู่กับคนสนิทบางคนชอบอยู่กับคนที่อยู่เป็นกลุ่มถ้าคนอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจึงปรับตัวไม่ยากเพราะเขาจะมีทักษะหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจะรู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เข้าใจคนหรืออยู่กับคนได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุจำเป็นแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการที่อาจจะเปิดใจให้กับคนอื่นด้วยว่าเออคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้จักท่านบางทีการพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็เหมือนกับได้ลองสัมผัสดูว่าคนนี้เขาก็เจตนาดีนะเขาก็อยากจะมาพูดคุยทำให้ท่านสามารถได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได
2: ้แสดงว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่คนยุคใหม่ด้วยแล้วก็ดูว่าสังคมที่ผู้สูงวัยนั้นไปอยู่นั้นเป็นสังคมแบบไหนคราวนี้เรามาอยู่ในมุมคนต่างวัยบ้างถ้าคนต่างวัยจะต้องร่วมกิจกรรมกับคนสูงวัยทั้งการปรับตัวการสื่อสารควรจะอย่างไรดี
3: อันดับแรกก็ควรจะเข้าใจข้อจำกัดของผู้สูงอายุนะคะที่ต่างกับคนอายุวัยอื่นก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะท่านอาจจะมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาการรับรู้ที่เจอบ่อยเช่นตาเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องดูว่าท่านรับรู้ได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะ
2: ช้าลงแล้วก็ชัดชัด
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ให้ท่านเข้าใจง่าย
3: ใช่ค่ะโดยใช้คำต่างๆที่เหมาะสมกับวัยท่านหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นมากท่านอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องเหมือนปรับให้
2: จุงเบอร์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย
3: ์อาจจะยังไม่รู้เลย
2: รวมถึงอาจารย์จะรวมถึงกิจกรรมที่เราจะเลือกทำกับผู้สูงวัยด้วยไหมครับ
3: ใช่เลยค่ะที่อาจจะต้องดูว่าร่างกายท่านไหวไหมบางทีอยากจะชวนท่านไปออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเช่นการเดินหรืออะไรจะช้าหน่อยอาจจะต้องหากิจกรรมที่ท่านสามารถเดินในจังหวะของท่านได
2: ้
3: ถ้าจะต้องไปอะไรที่โลดโผนหน่อยต้องปีนต้องอะไรท่านคงไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องดูให้เหมาะกับร่างกายแล้วก็ดูที่ท่านเองก็มีความสนใจด้วยเพราะว่าบางทีต่างวัยเองก็อาจจะสนใจต่างกันแต่ผู้สูงอายุก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เธอต้องให้ความเคารพเลือกกิจกรรมที่ท่านชอบแล้วเหมือนคล้ายๆค่อยๆจูนความต้องการตรงกันก็ทำให้ได้เหมือนกับได้เข้าใจแล้วก็มีจุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย
2: หาจุดร่วมให้สองวัยมาเจอกันตรงกลางได้
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอ่ะเพราะว่าเราจะแข่งจนชินแล้วไงหลักสำคัญคือร่างกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะถ้าร่างกายเราสุขภาพดีแล้วก็สมองก็ดีไปด้วยมันก็จะโรคธรรมดาความดันเนี้ยเราก็ทานยาของเราทำปกติโรคหอบหืดอะไรก็ทานยาตามปกติแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายอ่ะธรรมดานี่ก็เดินชาตอนเช้าสักชั่วโมงนึง

ให้มาทักทายเนี่ยทักบิดอันนี้เยาวชนเนี่ยคือโต๊ะแข่งขันโต๊ะแข่งขันโต๊ะหนึ่งจะมี4คนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคู่กันคู่นี้พวกเดียวกันคู่นี้พวกเดียวกันก็จะมีถ้าเป็นทีม2 4คนเนี่ยก็2โต๊ะก็หมายความว่าถ้าทีมสมมติทีมตาเนี่ยนั่งทางนี้นะนั่งเหนือกับใต้นั่งเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นทีมของตาเนี่ยอีกโต๊ะนึงอ่ะต้องไปนั่งอีสต์กับเวสต์มันก็ต้องคุยกันคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องอะไรเนี่ยหรือต้องออกให้กินแจ็คดำด้วย

0: มันใหญ่เรื่องอะไรไปสอนเอง
1: ร้อยเก้าเองไม่ช่วย
2: วิดแก๊กเดียน2ใบก็ออกมาเพราะพี่อ่านใต้ออกมาแล้วไอ้ลักเอดำเราไม่มี
3: ชนะผมเ
2: นอะผมชนะแล้วของชนะ4

0: กดดันไหมก็แล้วแต่คู่ต่อสู้เก่งไม่เก่ง
1: เชิญครับอาจารย์
0: ถ้าคู่ต่อสู้เก่งถ้าคู่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็จะกดดันเราได้แล้วแข่งระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องมีระบบให้คู่ต่อสู้ดูว่าเราประมวลอย่างนี้เป็นอย่างนี้
1: เชิญครับนักกีฬาเชิญครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม
0: ทุกคู่ต้องมีตัวนี้เวลาแข่งระดับชาติเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ว่าโอเคเขาประมวลอย่างนี้คืออย่างนี้แต่ถ้าเล่นสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไอ้เช่นเกมนี่ก็จะเครียดกว่า
1: แข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าโต๊ะเลยนะครับ
2: ก็พันเนอร์ชิพก็ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเล่นกันบ่อยกว่าคนอื่นอายุมีผลไหมอายุน้อยก็ประสบการณ์น้อยมันมีผลตามแค่ประสบการณ์เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ปฐมเลยจนยังจำความได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย90ก็ยังเล่นกันอยู่ตอนนี้ระดับของคนนั้นมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆหน้าระดับของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขาเก่งเขาก็เก่งขึ้นถ้าเก่งน้อยก็เก่งมากถ้าเรามีข้อสงสัยเรื่องเราจะอธิบายเราได้มากกว่าเพราะประสบการณ์เขาจะสูงกว่าเราเคล็ดลับมันก็มีบ้างบางทีเราต้องอ่านพันเนอร์ชิพอะอย่างที่พี่บอกอะพันเนอร์ชิพมันจะสำคัญมากถ้าไปเล่นกับคนอื่นเวลาบิดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจกันผิดพลาดแต่ถ้าเราพันเนอร์ชิพดีแล้วตกลงคือเวลาเล่นมันก็ต้องตกลงระบบไปเรื่อยๆถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงถ้ามันเจอในครั้งต่อไป

0: ท่านก็ยังคงเล่นกีฬาบริดของท่านออกเล่นกีฬาบริดของท่านเจอสังคมเจอผู้คนได้ทําสิ่งที่ชอบอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการที่ทําให้ผู้สูงวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีเป้าหมายอย่างนั้นมั้ยครับ
1: ใช่เลยค่ะจริงได้คุยกับผู้สูงอายุหลายท่านเนาะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างเช่นพอเกษียณแล้วไม่ได้ทํางานจริงๆสิ่งที่ยังคงคุณค่าท่านก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นในครอบครัวด้วยเป็นขวัญกําลังใจของคนในครอบครัวมีความสุขในการที่อยู่กับตัวเองด้วยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะจริงการที่ท่านมีแรงจูงใจตรงนี้เช่นรู้ว่าความสามารถของตัวเองยังมีอยู
0: ่
1: เพราะจริงๆอาจจะแค่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสมองท่านเองหลายๆท่านอย่างคุณตาจรูนถือว่าเป็นท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมาก ใช่มั้ยคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทําให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
0: กลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เลย
0: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอจะพูดถูกเลยมันทําให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วย
1: ใช
0: ่ครับ
2: การอยู่บ้านมันทําให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วอยู่บ้านมันคือง่วงมันเหงามันไม่ทําอะไรมันก็เบื่อก็เหมือนเค้ามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจําเสื่อมเนี่ยอย่างสําหรับตานี่ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเนี่ยเค้าก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทําให้การทําอะไรต้องวางแผนเพราะเวลาไปทํางานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนเงี้ยต้องวางแผนบริดจ์นี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่าถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกําลังกายเนี่ยประจําเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทําเพราะถ้าไม่ทําเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้นควรจะทําอะไรที่มันอย่างน้อยแล้วก็ออกกําลังก็ได้สัก10นาที15นาทีให้ร่างกายมันดีสมาคมบริดจ์เนี่ยก็จะสอนตั้งแต่เด็กๆให้เริ่มหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่สอนบริดจ์อย่างนี้นะสอนให้รู้จักว่าเป็นการประมูลไพ่การประมูลกินกี่ใบยังไม่ให้จําอะไรมากก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเริ่มจาก beginner ก่อน beginning มา average นะจาก average ก็มาพวกAdvanced Intermediate พวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าพวก Advanced เนี้ยถ้าเขาจะให้ตาไปสอนก็สอนได้พวกคิงนั่นคิงดำอ่ะคิง A ดำดิไปดักดำทำไมอ่ะคิง A ดำจะออกแดงออกเหลี่ยม

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มไหมเวลาที่เดินท่านมั่นคงดีไหมนะคะอาจจะต้องดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างๆเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะหรือว่าท่านความจำยังดีไหมบางทีเห็นท่านนิ่งๆไปหรือท่านถามซ้ำบางทีท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกับเข้าใจข้อจำกัดหรืออะไรตรงนี้ค่ะก็จะได้ช่วยทำให้ดูว่าอะไรที่จะเหมาะสม

0: เป็นไปทำให้ผู้สูงวัยในหลายๆท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านช่วยให้คำแนะนำครับว่าตรงจุดที่เหมาะสมของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
1: สมมติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจำกัดสภาพร่างกายก็สามารถออกไปทำกิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีคลายขึ้นท่านก็ยังได้ออกไปทำกิจกรรมหรือที่ก็สามารถดูแลในข้อจำกัดของตัวเองได้หูมีเครื่องช่วยฟังอะไรเงี้ยค่ะคือตามข้อจำกัดของแต่ละท่านก็จะช่วยทำให้ท่านก็สามารถออกไปทำกิจกรรมได้เช่นกันโดยทำให้ท่านมั่นใจขึ้น
0: และโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วยเนาะจะได้พูดเนาะย
1: ิ่
0: งไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและความอบอุ่นด้วยน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนำว่าที่จริงแล้วออกไปทำกิจกรรมได้เลยแต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจหรือโรคประจำตัวของผู้สูงวัยแต่ละท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ

0: อนโซลูชั่นประเภททีมทั่วไปครับได้แก่ทีมเบจิไทยครับผมนักกีฬาครับคุณหญิงชุนวัฒน์โสพลพานิชครับคุณสมชายโดยกระบุญคุณอัญจรุณจัตยานันเรศครับคุณวรรณาอมรเมฆวรินทร์คุณสมวนลิ้มเจริญชาติและคุณวิรัชชินันท์ครับ
1: อีก2ท่านนะครับคุณอัญจรุณนะครับและคุณวรรณาก็ได้รับเหรียญทองแดงนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดนะครับ
2: ถ้าพร้อมก็โอเคมันก็ต้องคัดตัวนะต้องคัดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคู่ของตาจะดีกว่าเขาก็ต้องหลายๆคู่มาก็คัดเอาคู่ที่ดีไปมันไม่ได้อยู่ตาคนเดียวเพราะตารักเล่นบิดจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจนกว่าจะเล่นไม่ไหว

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ

ารเจตบุตรก็บอกหนทางที่จะไปเขาคีรีวงกตให้อย่างละเอียดว่าภูเขาต้นทางชื่อว่าเขาคันธมาศมีไม้หอมนานาชนิดขึ้นปกคลุมเขาซึ่งจะมีกลิ่นหอมฟุ้งตลอดเวลาถัดไปตรงไปยังภูเขาที่มีสีเขียวคามเรียกว่าเขาอันชันจากนั้นก็ถึงป่ามะม่วงป่าตาลป่ามะพร้าวและป่าไม้ดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลอยู่ทั่วป่าให้เดินทางต่อไปจนถึงทางเดินเล็กๆที่เดินได้เฉพาะคนเดียวเป็นทางเดินข้ามเขาซึ่งจะตรงไปถึงอาสมของพระอจุตะฤาษีแล้วบอกลักษณะของพระอจุตะฤาษีให้จูชกฟังอย่างละเอียดว่าแล้วก็ให้ถามอจุตะฤาษีท่านจะบอกหนทางไปยังเขาวงกตให้ก่อนที่จะแยกทางกับพานเจตบุตรไปหาพระฤาษีชูชกก็ทำประทักษิณ3รอบแก่พานเจตบุตรเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไป

ใจพร่ำพันละนาแนะแนวพันนัดลำเนาเขาและมายให้แก่ท่านชีชูชกชราจารย์อันจะไปสู่อาสมมสถานที่สถิตแห่งบรมบพิตรเพศยันดอนดวงกษัตริย์พรามก็สมนัดเปรมปีจึงกล่าวสุนทรวทีทางปฏิสันทานว่าดูกระเจตบุตรผู้เป็นหลานสันเล็กดงสัตว์พัดตังข้าวสัตว์พงสัตว์ก้อนกวนด้วยน้ำพึ่งวิเศษหวานอันนมิตรดาเยาวมานผู้มีผักพองใสแกล้งประเจียดจัดประจงให้เป็นสำเบียงเลี้ยงทองที่เถื่อนทางตาจะแบ่งให้เจ้าบางบริโภคเล่นลากลางตามภาษายากที่

จงเอาไปกินในอรัญญาวิธีไปเถิดนะตรงนี้ต้องเมื่อ

ทรงพยักจำมาพรลายละเลื่อมกับสีเล็บเที่ยวถือขอถือขอเที่ยวเก็บกินผลไม้กระทำอัคคีวันธนาบูชาไปเป็นเนืองนิด

รอันอยู่ในพระอาสมมะสิงคอนนั้นแลยังอันทั้งอันว่าอัตนั้นได้ยังมิได้แจ้งปรากฏจน

อัจจุโตอันวาพระอัจจุตะฤาษีผู้ทรงพรตยัตถาปเทเตงสำเร็จอิริยาบถบำเพ็ญผลเพิ่มพนวดในประเทศที่ใด

จนละวันนานานิธิตาประดับด้วยพระคาถา35พระคาถาเอวังก็มีด้วยปาการละชา

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: แคทตี้มาหายายสิโอ้ยเรานี่แคทตี้นี่ป่วนอย่างจริงนะเป็นลิงทมอนเลยเราอะ
1: แต่ว่าหนูไม่ใช่ลิงนะคะ
0: ก็อย่างนี้แหละเขาเรียกลิงทมอนลิงที่ซนไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดา
1: เป็นลิงที่ไม่ธรรมดาเหรอคะแล้วจะเป็นยังไงล่ะคะ
0: ก็เป็นลิงในโขนไง
1: ปิดเทอมก็ทำกิจกรรมกับคุณยายไปเที่ยวกับคุณยายแล้วก็โอ้โหไปเล่นกับคุณยายสนุกทั้งหมดเลยค่ะ
0: ยายนั่งอ่านหนังสือเจ้าหลานน่ะซนป่วนไปป่วนมายายอ่านไม่รู้เรื่องเลยซนมากค่ะปีนป่ายนู่นนี่นั่นโอ้โหซนเหมือนลิงทะโมนเลย
1: เมื่อกี้ยายดุว่าเหมือนลิงแต่หนูไม่ใช่ลิงซะหน่อยหนูเป็นคนเนี่ยถ้าหนูเป็นลิงหนูต้องมีขนเยอะๆสิ
0: เห็นแล้วนี่แหละแบบนี้แหละอยากเป็นลิงนักก็เลยเดี๋ยวจะพาให้เป็นลิงสมใจ
1: แล้วขนคืออะไรอะคะ
0: ก็ถ้าอยากรู้ว่าขนคืออะไรแล้วลิงในขนคืออะไรนั่นแหละเดี๋ยวยายจะพาหนูไปเราไปเปลี่ยนชุดแล้วไปกัน
1: โอเคค่ะยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดาครับหนูคิดว่ามันต้องมีอะไรเจ็บแน่ๆมันต้องแบบว่าเป็นยังไงแบบต้องเจ็บสักครั้งนิดนึงอะ
0: งงค่ะแปลกใจว่าคือโขนคืออะไรแล้วลิงยังไงก็เลยบอกเขาว่าถ้าอยากจะเป็นลิงอะยายจะพาไปเป็นโขนที่เป็นลิงไม่ใช่ลิงธรรมดา
2: วันนี้คุณยายจัดบทเรียนชุดใหญ่เพื่อมาแก้ปัญหาความซนให้กับหลานสาวจอมแก่นด้วยการพาไปฝึกหัดเล่นโขนและใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลิงน้อยเคที่ของคุณยายจะกลายร่างเป็นโขนได้หรือเปล่า

0: คะ
1: ยายก็จะพาหนูมาเรียนโขนไงเพราะว่าโขนน่ะที่นี่เป็นของสูงนะไม่มีใครได้เรียนง่ายๆหรอกรู้ไหม
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจนะคะว่าโขนมันคืออะไรหนูยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอครูชูชีพหรือคุณครูที่สอนโขนหนูก็จะได้เรียนรู้ตรงนั้นแหละ
2: อ้าวสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ไปไหนกันมาครับเนี่ย
1: ครูชูชีพหรืออาจารย์
2: ครับผม
1: ที่จะมาสอนโขนให้กับหนูหนูจะได้มีตำบลอยู่บ้านค่ะ
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจว่าโขนมันคืออะไรอะค่ะ
2: โอ้เรื่องนั้นไม่ยากหรอกลูกการที่อยากให้หนูได้เข้าใจการคำว่าโขนอะครูอธิบายว่าการแสดงโขนเนี่ยเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบโบราณลูกทีนี้อย่างหนูเนี่ยถ้าอยากจะมาเรียนอ่ะถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากสำหรับหนูนะลูกนะ
1: นี่แหละหนูก็จะได้เรียนรู้แล้วหนูก็จะได้มาเรียนโขนเพราะเขาซุกซนมากค่ะอาจารย์อยู่บ้านก็เลยไม่อยากให้ว่างก็เลยมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยสอน
2: เป็นคนที่ซุกซนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นลิงทะโมดเลย
2: ถ้าลักษณะนี้นะผมว่านะถ้าจะเล่นโขนเนี่ยมันมีลิงอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ผมว่าเอางี้ให้มันลิงยิ่งฝันนั้นนะได้ไหม
1: ดีไหม
0: ด
1: ี
0: ค่ะ
2: จริงป่ะ
0: จริงค่ะมันจะเป็นลิงที่ดีที่สุด
2: เดี๋ยวให้ลิงยิ่งฝันนั้นอีกนะดูที่ว่าเจ็บแหลบแค่ไหน
1: โอเคครับขอบพระคุณมากเลยครับ
2: ไปทางนี้เลยทางนี้เลย
3: ไหนที่สุดทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมครูชูชีพขุนอาจที่ตั้งอยู่บริเวณคลองทวีวัฒนาโดยที่นี่เปิดสอนการแสดงโขนโดยมีครูชูชีพขุนอาจคอยถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสนใจโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนซึ่งครูชูชีพทำแบบนี้มามากกว่า10ปีปัจจุบันมีเด็กที่ฝึกอยู่ตอนนี้ประมาณ30คนซึ่งดูบรรยากาศรอบๆแล้วแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติล้ำคลองต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆครับ
4: เด็กๆทุกคน
5: สวัสดีค่ะ
4: เห็นได้ยังลูกตัวอย่างเห็นไหม
1: เดี๋ยวหนูก็จะได้มาเรียนที่นี่แหละสนไม่เป็นลิงแล้วค่ะคุณครู
4: คราวนี้ผมว่าจะลิงหนักกว่าเก่า
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ชูชีพครูผู้สร้างศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้ขึ้นมาและเป็นครูผู้หัดโขนให้กับเด็กๆที่สนใจนั่นเองครับ
2: เสน่ห์ของโขนนะก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ารอยยิ้มที่คนชมและยิ้มผมบอกว่าคนต่างชาติดูแล้วก็ชื่นใจเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของศิลปะของไทยนะครับผมและความสำเร็จที่มองการไกลก็คืออยากให้เด็กทุกคนฮะต่อไปข้างหน้าอาจจะได้เป็นครูอาจจะได้สืบทอดในการฝึกสอนและฝึกหัดให้กับเยาวชนอายุน้อยๆ นะครับ
6: ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการฝึกโขนมาก่อนเนี่ยก็คือหมอก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มากเกินไปยิ่งในกรณีคนที่ไม่เคยมีการออกกำลังกายแล้วก็กล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะแข็งตึงเนี่ยการไปยืดเหยียดโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีก่อนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นได้สำหรับเด็กเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าคนผู้สูงอายุแน่ๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มก็สามารถที่จะเริ่มได้นะคะก็อาจจะเริ่มจากขั้นพื้นฐานก่อนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็ค่อยเริ่มสเต็ปที่ยากขึ้นไปก็สามารถที่จะทำได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: หลังจากที่ได้เรียนรู้การจัดตั้งขึ้นมาของศูนย์แห่งนี้ก็ทำให้คุณยายและคุณหลานดูท่าทางจะมีความตั้งใจเป็นพิเศษโดยในวันนี้เราจะเริ่มออกกำลังใจโดยการฝึกหัดเล่นโขนนั่นก็คือย่ำเท้าดัดมือดัดเท้าดัดเอว
1: เรียนศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีขั้นพื้นฐานก่อนขั้นพื้นฐานก็ท่าที่หนึ่งดัดมือเห็นไหมดัดตรงไหนให้มือเนี่ยมีความอ่อนโยนเวลาเราลำเห็นไหมข้อมือเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวดูก้นลองก้นดูก้นนะต้องทนให้ได้หนึ่งแล้วนะสองก็มีการดัดหลังเขาเรียกดัดหลังดัดเอวนะลูกแล้วก็สามมีการตั้งเหลี่ยมเขาเรียกว่าย่ำเสาหลังจากย่ำเสาแล้วเนี่ยนะลูกตัวละครมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวที่สำคัญในเรื่องของรามเกียรติ์1มีทศกัณฐ์2มีลิงคือหนุมาน3พระรามเป็นมนุษย์4ตัวนางทีนี้ทั้ง4ตัวเราก็ต้องมีการดัดพื้นฐานเช่นเดียวกันเหมือนกันหมดเข้าใจมั้ยไม่มีใครแตกต่างกับใครแต่จะมีตัววิเศษอยู่ตัวเดียวที่แตกต่างกับเพื่อนเลยที่หนูอยากเป็นอะไรโอ้นั่นแหละตัวสำคัญเลยเนี่ยนี่เราแตกต่างกับคนอื่นอีก
2: ท่านี้คือท่าอะไรเหรอคะ
1: อ๋อท่านี้คือท่าดัดมือที่บอกตะกี้นี้นะดัดมือใช่ไหมทุกคนก็ใช้ขาตั้งแล้วหัวเข่าขึ้นตั้งใช่ไหมลองทำดูยกตั้งขาตั้งขาหาดีที่ลูกมือนี่ดัดตัวมือนี่ดัดแล้วกดนะแล้วกดแรงๆกดให้เต็มที่เลยให้หน้าเหยเลยกดไม่เหยเนี่ยยิ้มไม่ได้นะต้องเชี่ยเอาหมายเอานับอ้าวทำไมอ่ะเป็นไงเจ็บมาอะไรเจ็บแหล่เห็นไหมให้กูช่วยดัดไหมอ้าวมาลุยเอาละนะหนึ่งเอามองที่อย่าก้มสองสามเอาไม่เจ็บสิเจ็บไหมไม่เจ็บเออไม่เจ็บกดเจ็บไหมบอกที่เจ็บไหมทุกคนก็เป็นอย่างนี้ลูกทุกคนเป็นอย่างนี้ลูกเออไหวไหม

ตั้งมือย่อไปอันนี้ย่อเหลี่ยมหัวเข่าต้องแบะออกหน้าชดขึ้นตรงๆทีนี้นับพร้อมกันพูดย่ำตะลึกตึกย่ำตึกกระทึกเท้าตึกกระยกขาลายยกซ้ายขาไหนซ้ายหน้าอย่าก้มหน้าอย่าก้มนะมือต่อย่ำนับ1 2 3 4ให้ทันดิให้ทันครับให้ทันไม่ทันทันไหมงั้นนะมองนั่นแหละ2020ย่อเอามือลงลุกตั้งมืออันนี้ห้ามเท้าขาวลุก

0: เราเป็นคนลากเขามาค่ะจริงเขาไม่ต้องการเรียนหรอกแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเราจะพาเขามาตัวเราเองเนี่ยมันแก่แล้วหัวเข่าอะไรก็ไม่ค่อยดีเราจะมาเรียนกับเด็กๆได้ยังไงล่ะคะเราก็เตรียมอาหารมาพร้อมเลยเพื่อมาทำให้เด็กๆทานกับหลานเรา
1: ในส่วนของคุณยายเองนอกจากจะได้พาหลานมาออกกำลังกายออกกำลังใจแล้ววันนี้ตนเองก็มีหน้าที่สำคัญในการทำอาหารเพื่อเลี้ยงเด็กๆที่มาฝึกขนในวันนี้ครับซึ่งเมนูที่คุณยายจะทำให้เด็กๆทานในวันนี้ก็คือผัดซีอิ๊วนั่นเองครับส่วนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเอาใจช่วยคุณยายกันนะครับ
0: วันนี้นะคะจะต้องขออาศัยมือป้ากุ้งมาช่วยกันผัดซีอิ๊วให้เด็กๆทานนะคะทีนี้เราก็เริ่มจากเอากระทะมาตั้งก่อนดีกว่านะคะจะได้มาเป็นลูกมือป้ากุ้งก็มาเป็นลูกมือให้จ๋าด้วยโอเคเลยนะคะป้ากุ้งครึ่งเดียว

0: ใส่เส้นแล้วตอนนี้เติมเส้นอีกหน่อยค่ะพอไหมปลากุ้งเส้นอีกนิดนึงนะเด็กชอบกินเส้นดำมากไหมนี่แล้วก็คนให้เข้ากัน
1: กระทะมันวิ่งแล้วล่ะ
0: กระทะมันวิ่ง

0: เท้าค่ะยากนิดนึงค่ะจิ๊บทีนี้จากนั้นให้เราก้มหลังแล้วก็ทำให้มันยุบคุณครูชูชีพบอกว่าฝึกไปเรื่อยๆแล้วคุณครูชูชีพก็สอนดัดตามส่วนต่างๆค่ะแล้วคุณครูชูชีพก็ช่วยดัดด้วยค่ะแต่หนูคิดว่าถ้าหนูทำไปเรื่อยๆก็น่าจะไม่ยากแล้วเพราะคุณครูชูชีพบอกว่าถ้าทำไปทำมาก็เดี๋ยวก็ได้เอง
1: วันนี้ได้เตรียมของเพื่อมาผัดซีอิ๊วให้เด็กๆกับหลานทานค่ะมีทั้งเส้นทั้งคะน้าเครื่องปรุงไก่เกยมาพร้อมหมดค่ะตอนผัดเหรอคะนึกถึงการดีใจที่เราจะมาทำอาหารให้เด็กที่มาเรียนโขนได้รับประทานกับหลานเราเพราะว่าเขาต้องการมาเรียนเราก็เลยทำให้หลานเราและเพื่อนๆของหลานเราคิดว่าเด็กปราบปื้นไหมปราบ

0: โอ้โหเราทำสูตรฝีมือนี่คะเราใส่ใจลงไป
1: คือว่าตรงนั้นมองแล้วมันสะดุดตานะจดว่าจ้องเลยว่านี่แหละคนนี้แหละต้องทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติแน่นอนจากรุ่นหลานนะไปแสดงโขนซ้อมโขนถ้ารุ่นยายเนี่ยบอกว่ากระโดดโลดเต้นค่อนข้างจะยากนะพอสอนไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าเขามีความสนใจนะก็จะได้มากที่สุดตรงนี้ก็โอเคแล้วนะผมบอกว่าเขาแค่ครั้งแรกเนี่ยผมถือว่าก็พบความสำเร็จเข้าไปประมาณข้อหนึ่งนะระหว่างนั้นมันปลื้มปิติยินดีแล้วเป็นอะไรที่สุขใจเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะที่มองโลกในแน่ดีแล้วก็คงจะเป็นผลบุญที่แกเห็นเด็กๆเนี่ยที่ด้อยโอกาสเนี่ยเป็นการกุศลแล้วก็มาทำให้พวกเด็กทานเนี่ยผมบอกว่าแกก็ได้ชื่นใจแล้วมองว่าแกมีความสุข

0: หนื่อยกับการฝึกก็ถึงเวลาที่ต้องพักเติมแรงให้กับร่างกายได้มีพลังในการออกกำลังใจต่อไปโดยเมนูอาหารเที่ยงในวันนี้เป็นฝีมือของคุณยายที่ตั้งใจทำให้หลานๆได้รับประทานไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยล้ำขนาดไหน
1: เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปให้เด็กๆกันชิมฝีมือยายจ๋าก่อนนะ
2: ยืนลูกยืนเข้าแถวให้ดีให้ได้2แถว

0: เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารที่ทำให้อิ่มท้องเรี่ยวแรงก็กลับมาไปดูกันต่อครับว่าน้องเคที่จะหัดโขนได้สำเร็จหรือไม่โดยวันนี้ครูชีพใจดีสอนท่าทางการเป็นลิงหรือหนุมานให้เคที่เป็นพิเศษจะซนจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันนะครับ
1: ได้ไหมเอาหนูตีมั่งได้ไหมเอาลองดูเอามาฮึบปับแหมฮึบปับโอ้โหมองโอ้ยเฮ้ยจูนก่อนจูน

0: ียนมั่งค่ะเพราะตอนแรกหนูก็เรียนพิเศษอยู่แล้วทีนี้ไปไปมาแม่ก็บอกว่าถ้างั้นเปลี่ยนมาเรียนโขนใกล้ๆบ้านไหมแล้วก็ทีนี้ก็มีแม่พี่เขาที่มาเรียนนะคะเขาก็แนะนำให้แม่ก็เลยพามาสมัครค่ะ
1: เหมือนมาเรียนที่นี่ก็คุณครูก็สอนเรื่องมารยาทสอนเรื่องระเบียบสอนเรื่องท่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: จากที่เราอยู่บ้านมีเล่นเกมให้เรามันเสียประโยชน์เราก็หาเวลาว่างมาทำให้เป็นประโยชน์ค่ะ
3: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
4: พอทานอาหารก็เสร็จเราก็เลยนั่งดูหลานเราเรียนโขนทำท่ายึกยักยึกยักโอ้เขาก็ไปได้นะคะขนาดเขายังไม่เป็นเลยก็คงจะไหวอะค่ะยายก็อยากจะขอให้เด็กๆทั้งหลายที่ยังไม่ได้เรียนโขนให้กลับมาเรียนโขนมาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ตกทอดมาแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วมาถึงคุณยายเป็นของที่ดีมากนะคะเด็กๆคะมาเถอะค่ะมาเรียนเอาไว้เป็นวิชาให้กับตัวของหนูๆเองทั้งหลายค่ะ
0: อันที่ยากสุดนะคะตอนที่จะต้องทรงตัวค่ะเพราะหนูไม่ถนัดทรงตัวขาเดียวเขามีร้องเพลงให้จังหวะด้วยสนุกค่ะตุ่มมาตุ่มมาตุ่มตุ่มหนูชอบพันนี้สุดประสบผลสำเร็จครึ่งครึ่งค่ะตีลังกาเหรอคะ

0: งจะสนุกแน่
1: มีมุมมองนะว่าเขามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมานะคือเขาจะมาครั้งแรกนะวันนี้ผมคิดว่าเขาก็ทำได้นะครับเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะผมถือว่าเขาทำได้นี่ก็สุดยอดนะฮะถือว่าเยี่ยมเลยครับผมคุณยายก็มีหน้าที่นะฮะทำอาหารเป็นแม่ครัวแกก็ทำอร่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะแกก็มีใจเขาเรียกว่ามีความรู้บุญคุณต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ลูกหลานมาเรียนเพื่อตอบสนองแทนบุญคุณพระองค์ท่านไงใช่ไหมฮะก็ถือว่าคุณยายมีการตอบสนองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วอยากให้เด็กๆนะได้มาเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กๆทุกคนนะใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะฮะอย่าเอาเวลาที่สูญเสียไปเที่ยวเล่นเตะโดยที่ไม่ได้อะไรจากที่ว่าเลิกเรียนแล้วหรือเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ให้หันเหกับเข้ามาเรียนโขนนะครับว่าศิลปะหลากหลายที่เรามีสำหรับให้กับเยาวชนงั้นก็ขอให้เยาวชนทุกท่านนะครับมาเรียนและความตั้งใจของตนอยากทำอะไรถ้าเรายินดีที่จะสอนให้นะครับไม่เสียเงินตั้งบาทนี้
2: อีกเรื่องนึงที่หมออยากเสริมก็คือเรื่องของการทรงตัวเพราะว่าโขนมันจะมีท่าทางที่จำเป็นที่จะต้องยกขาข้างนึงอีกข้างนึงยกขาสูงเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการทรงตัวที่ดีพอสมควรถ้าในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวที่ไม่ดีหรือว่าเคยมีเดินแล้วสะดุดหกล้มก็อาจจะไม่แนะนำค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ดีทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะสองก็คือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือฝึกเรื่องของการทรงตัวได้แล้วก็ฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะ
3: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่การเทศนาปุจฉามุสัทนาสองธรรมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทางโทรศัพท์ก็มี
0: ลือกันใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
1: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
0: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
1: ครับ
0: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจิ้มไม่เป็นแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
1: ้ครับ
0: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
1: ครับ
0: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวของเราตื่นข่าวอัปมงคล
1: ครับ
0: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นฮะตัวรับกับตัวส่ง
1: ครับ
0: ตัวลือ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วท่านมหา
1: ครับ
0: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
1: ครับ
0: มงคลควรปฏิบัติ
1: ครับและไม่ใช่ตื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวเรียกว่าอยากจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
0: แล้วก็แสดงว่า
1: ครับ
0: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
1: ครับ
0: ให้แก่มนุษย
1: ์ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
0: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
1: ครับผม
0: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
1: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
0: ปาก
1: ครับผม
0: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
1: ครับผม
0: นี่แล้วก็เถียงกัน
1: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
0: นานไหม
1: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
0: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่าง
1: ๆครับ
0: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
1: ครับ
0: หาข้อยุติไม่ได้
1: ครับหาข้อยุติไม่ได
0: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
1: ์ครับผม
0: แล้วเป็นไง12ปี
1: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
0: พระอินทร์พระอินทร
1: ์ครับผมเข้าไปหา
0: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
1: ครับ
0: แปลว่าเป็นผู้กล้า
1: ครับผม
0: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
1: ครับ
0: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
1: ครับ
0: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชมบดี
1: ครับ
0: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เชื่อว่าปรินทะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
1: ครับ
0: มีชื่อหลายชื่อ
1: ครับผม
0: ท้าวศาสนาย
1: ครับ
0: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวไนยะหรือข้อขัดข้อนั้นหายไป
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวศาสนเนตรนะพระอินทร์มองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันองค์มอง
1: ครับ
0: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
1: ครับ
0: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
1: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมีผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
0: อีกไม่นาน
1: ครับผมอีกไม่นานขอให้พวกเธอเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า
0: แต่ที่ไปถามพระอินทร์เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู
1: ้ครับยังไม่ตรัสรู
0: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่มั้ย
1: ครับ
0: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรเนี่ย33เสียนน่ะ
1: โอ้ช้าง
0: ช้างชื่ออะไร
1: ช้างเอราวัณ
0: เอราวัณมีกี่เสียน
1: 33เสียน
0: 33เสียนที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
1: ครับ
0: นู่นไปดูนู่นจิตรกรรมนู่นนี่ๆบานหน้าต่างนู่นไปโยมไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยคู่สุดท้าย33เสียงไปนับซะ33เสียงเป็นยานพิเศษถ้าเทพบุตรนะ 33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณเจรมิตรเสียนเป็น33เสียนให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียน
1: ครับ
0: และช้างเอราวัณ
1: ครับ
0: แต่ที่พระอินทร์รู้มี2วาระ
1: คืออะไรครับ
0: 1ตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ดุสิต
1: ครับ
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: ไปได้ยังไง
1: ไปอย่างไรหรอครับ
0: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
1: ครับ
0: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: แล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
1: ครับ
0: อาราธนาให้สันดุสิตเทพบุตรอุบัติลงมา
1: ครับ
0: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในชมพูทวีป
1: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
0: เขาเรียกกรียุค
1: ครับ
0: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
1: ครับ
0: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
1: ครับ
0: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นนะคนดำคนแอฟริกาคนขาว
1: ครับ
0: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
1: ครับ
0: นี่พระอินทร์รู้อย่างนี้สองรู้ก่อนนี้ด้วย
1: รู้ได้อย่างไรครับ
0: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคอวัยวะชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นบริจาคลูกคือใคร
1: กันหาชาลี
0: ผิด
1: ใครครับ
0: ชาลีกันหา
1: โอ้ชาลีกันหาก
0: ันหาน้อง
1: โอ้ชาลีกันหา
0: ชาลีกันหา
1: ครับ
0: ตอนสุดท้ายพระอินทร์ท่านนึกถึงอย่างนี้ท่านมหาคม
1: ครับ
0: พระสันดรบริจาคนะทรัพย์แล้วอวัยวะชีวิตแล้วลูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งถ้าบริจาคได้จะได้เป็นพุทธเจ้า
1: คือบริจาคอะไรครับ
0: ภรรยา
1: อ๋อบริจาคภรรยา
0: พระอินทร์อยากจะรู้ว่าพระวิสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้าไหม
1: ครับ
0: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก่
1: ครับ
0: แล้วมาขอพระนามมัตสี
1: ครับ
0: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เพราะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีพุทธเจ้ามาอุบัติให้ไปถามตรงนั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ถึงเวลานั้น
1: ครับ
0: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
1: ที่วัดพระเชตวัน
0: ใครสร้าง
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏ
0: 54โกฏ
1: ครับผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
0: 54โกฏทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้องมากเท่านี้จึงไม่ได้ชื่อตัวเองว่าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
1: ครับก็เพราะว่าในครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองโกศลก็แสวงหาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
0: ที่ไหน
1: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
0: ์
1: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
0: สร้างวัดได้เป็นโรงเรียนสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
1: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามหรือว่าไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
0: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย
1: ์ครับผม
0: มีแต่กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: ริบที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: แต่ด้วยความศรัทธา
1: ครับ
0: ไปขอซื้อที่กับกษัตริย
1: ์ครับ
0: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
1: ครับเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
0: ว่า
1: ถ้าท่านนี่มีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
0: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเต็มที่จะขายถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
1: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวารเนี่ย เอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
0: ทองคำ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอก็ไม่ขาย
0: เสียใจไหม
1: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเชษฐ์ก็เห็นใจครับ
0: มีศรัทธาจริงๆ
1: ครับมีศรัทธาจริง
0: ๆยังไม่รู้จักศรัทธาของเศรษฐีลองดู
1: ครับผม
0: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
1: ครับครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อยก็เลย
0: ทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอ
0: ก็เลยไม่ขายไม่ขาย
1: ครับไม่ขายแต่บอกว่าอ้าวขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
0: ขายให้ก็ได
1: ้ครับผม
0: แต่มีข้อแม้ว่า
1: ครับมีข้อแม้ว่าต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
0: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
1: ครับผม
0: เศรษฐียอมไหม
1: เศรษฐียอม
0: ทำไมจึงยอม
1: ครับ
0: ทำไมจึงยอม
1: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยความที่เจ้าเชษฐ์เป็นเจ้าฟ้าหรือว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได
0: ้นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเรา
1: ครับ
0: ปิดทองหลังพระเข้าใจไหมซื้อที่เงินไม่พอ
1: ครับ
0: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
1: ครับผม
0: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ของชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
1: ครับ
0: ให้มั้ย
1: โอ้
0: เศรษฐียอมมั้ย
1: เศรษฐียอม
0: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
1: ครับ
0: ผมถึงได้เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเข้าชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่บุญ
1: บุญครับผม
0: สงบสุข
1: ครับ
0: อะไรเลือกไปกันสร้างได้สร้างไหม
1: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
0: ฉลองไหม
1: ครับฉลอง
0: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
1: ครับนิมนต์พระไปอยู
0: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
1: ครับ
0: ไอเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ครับ
0: เศรษฐีหมดตัว
1: เศรษฐีหมดตัว
0: ฉลองวัดเสร็จแล้วเนี่ยจนเลย
1: ครับผม
0: จนเลยท่านมหายอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
1: ครับ
0: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
1: ้ครับ
0: นับแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
1: เมืองมคธ
0: เลิกระบบการขดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันแบบอิสระ
1: ครับ
0: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
1: ่ครับ
0: แต่เปิดโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
1: ครับ
0: ให้กินข้าวด้วยกันได้มะ
1: ครับผม
0: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
1: ครับ
0: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
1: ครับผมเทวดาองค์หนึ่ง
0: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
1: ครับครับผม
0: ทำบุญมากทำไม
1: ครับ
0: ทำไปทำไมห้าม
1: ครับห้ามเศรษฐีทำ
0: มันก็เกิดเรื่องยุ่งเทวดามาหา
1: ครับเทวดามา
0: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เป็นมิจฉาทิฐิ
1: ครับ
0: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
1: ครับห้ามหลายครั้ง
0: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐี
1: ครับ
0: ไหนเล่าบุญช่วยอ่ะว่าไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม่ชีพรับดับโรคไปบุญส่งให้สู่ใดสุขวดี
1: ครับ
0: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
1: โอ้แล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
0: ไม่ตอบ
1: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
0: ไม่ตอบ
1: ครับ
0: ยกมือขึ้น
1: ครับ
0: ชี้ไปให้พ้นนะ
1: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน
0: ไปให้พ้น
1: ครับ
0: เท่านั้นเองท่านมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
1: ้ครับผม
0: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
1: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
0: ่ไม่มีที่อยู
1: ่ครับ
0: อยู่ที่นั่นไปได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
1: ครับผม
0: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะ
1: โ
0: อเศรษฐีไล่พระเศรษฐีอนาธรรมติกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
1: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
0: เทวดาเนี่ย ที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
1: ครับ
0: ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
1: ครับ
0: รัศมีพระเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววรรณะก็จะผ่องใสขึ้น
1: ครับ
0: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำลังของความเป็นเทพที่จะพอเหินเดินไปหาได
1: ้ครับ
0: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
1: ครับ
0: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
1: ครับผม
0: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพลิงศพ
1: ครับ
0: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
1: ครับ
0: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะนั้นอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: อยู่ไม่ได้ถ้าเศรษฐีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เหลือใครจะปรึกษาได
1: ้ก็ไปปรึกษา
0: พระอินทร์ละคราวนี
1: ้พระอินทร
0: ์พระอินทร์ท่านคิด
1: ครับ
0: ไม่ยากหรอก
1: โอ้ทำอย่างไรเล่า
0: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
1: ครับ
0: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอ้ตัวเงินไม่มี
1: อ๋อเรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
0: ตัวเงินไม่มี
1: ครับ
0: เศรษฐียังมีที่ตั้งเยอะอยู่ในป่าในเขา
1: ครับ
0: แล้วที่อันเป็นสาธารณะใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
1: ครับ
0: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
1: ครับ
0: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
1: ครับ
0: เทวดาองค์นี้ก็เลยต้องละต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: เศรษฐีขุดไปนะฮะเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
1: ครับ
0: กลับมารวยดังเดิม
1: ครับผม
0: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
1: ครับผม
0: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
1: ้ครับ
0: เจ้าภาพสองคนเนี่ย
1: เป็นอย่างไรครับอาจารย
0: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
1: ครับ
0: พ่อแม่เขาหนีนี่จากเพชรบุรีนะเนี่ย
1: ครับ
0: คนจนนะเนี่ย
1: โอ้แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
0: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้หนี้เขา
1: ครับ
0: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหากินก็ไหว้พระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชแล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: หลวงพ่อวัดบันไดทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
1: ้ครับ
0: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังกันมาสมัยนู้น
1: ครับ
0: พอได้ดิบได้ดีนะฮะไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาให้ดอกไหมให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
1: ครับ
0: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งก็สงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
1: ครับ
0: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิริคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
1: ครับ
0: ไปดูอ้าวสิริของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเลี้ยงไว
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
1: ครับ
0: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
1: ้ครับ
0: เออท่านเศรษฐีไก่ขาวตัวนี้ขอได้ไหมเศรษฐีก็มองว่าไก่ก็ธรรมดาเศรษฐี
1: ครับ
0: ได้เอาไปเลยพอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
1: เป็นยังไงครับ
0: สิริย้ายครับ
1: ย้ายสิริย้าย
0: ย้ายจากไก
1: ่ครับ
0: มาอยู่ที่มัตตพจน์เศรษฐี
1: ครับ
0: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจน์
1: ครับ
0: มองเห็นออสิริย้าย
1: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
0: ขอ
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐีมัตตพจน์อันเนี้ยขอแต่ก็อายุเยอะแล้ว
1: ครับเศรษฐีให้ไหม
0: เอาไปสิ
1: ครับ
0: พอบอกเอาไปท่านธรรมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: ก็เป็นแบบตะกี้อีกอ่ะ
1: โอ้สิริย้ายอีก
0: ย้ายอีก
1: ครับ
0: ย้ายมาอยู่ที่ปักผมเศรษฐี
1: ครับ
0: ปิ่นปักผม
1: โอ้ปิ่นปักผม
0: เห็นแล้วเสร็จสิยายเศรษฐีขอได้ไหมเนี่ยปิ่นปักผม
1: เศรษฐีให้ไหมล่ะครับ
0: เอาไปเลย
1: ครับ
0: จะแจ้งกฎให้ยายแล้ว
1: ครับยายไปไหนแล้วครับ
0: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีให้ไหมใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
1: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
0: สงสัยจะมาหา
1: ครับ
0: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
1: ครับ
0: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้านะคนนี
1: ้ครับ
0: เขาเป็นพราหมณ
1: ์อ๋อแต่เกิดความสงสัย
0: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
1: ้ครับ
0: ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
1: อ๋อไม่มีบุญ
0: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
1: ้ครับ
0: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ย1เกิดมาเพราะอยากจะเป็น
1: ครับ
0: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหาพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: หาเสร็จแล้วพระเจ้าบอกเรื่องบุญ
1: ครับ
0: คนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
1: ครับผม
0: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
1: ครับ
0: คนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
1: ครับ
0: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ครับ
0: ความจำเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
1: ครับ
0: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ครับ
0: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงอ้าวที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยไงพระเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
1: ครับ
0: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเคยเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
1: ครับ
0: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
1: ครับ
0: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
1: ครับ
0: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชรทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
1: ประตูใหญ่
0: ปิด
1: ครับ
0: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
1: ครับ
0: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โอ้
1: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
1: ครับตัวผู้โอ้อีโอ้โอ้
0: ตัวเมีย
1: เอกอีเอกเอก
0: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5ตัว10ตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมมะ
1: ไม่มีนม
0: อ้าวโบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
1: งู
0: เห็น
1: นมไก
0: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ไก่มามองไอ้หางูวิ่งเร็วว่ะ
1: ครับ
0: สงสัยตีนมันเยอะขึ้นต้นมารากไม้นะแป๊บเดียวไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
1: ครับ
0: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บางตัวออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะแล้วมันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
1: ครับ
0: แต่ป่าวความจริงงูมีตีนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไก่มีนมไหม
1: ไม่มี
0: แต่ไก่มันปลูกลูกมันให้หากิน
1: ครับ
0: พอไอตัวเมียปลูกลูกไอตัวผู้ออกแล้ว
1: ครับ
0: โอกอีโอกโอกฟังให้ดี
1: ครับ
0: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
1: ครับ
0: ตื่นมาสู่โลก
1: ครับผม
0: ฮะนั่นคำว่าขันไอ้ตัวพูดมันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็น
1: ครับ
0: ตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานหนึ่งขันแล้วนะ
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุก
1: ขันที่สอง
0: ขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ขันที่สาม
0: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
1: ขันที่สี
0: ่ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
1: ขันที่ห้า
0: เกิดเป็นไก่มาตั้งห้าขัน
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันใช่ไหมหา
1: ครับ
0: ถ้าห้าขันแล้วก็รับรองได
1: ้มีความสุขมีความเจริญ
0: อาบน้ำไม่หมดสบู
1: ่ครับผม
0: ห้าขันไม่หมดแน
1: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
0: ขันอาสางาน
1: ครับ
0: พ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอ่ะ
1: ครับ
0: เด็กที่สรรแหน่ช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำมาหา
1: ครับ
0: ไม่มีตกงานแล้วแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
1: ี
0: พวกมากเขาเรียกมีอัตถะจริยา
1: ครับ
0: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านแล้วยังยังเลยเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ซักผ้ายังยังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำมาหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: เขาเลือกตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: กรรม
1: ครับผม
0: แล้วต้องนะขันอาสางาน
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุใครเก่งใครดีเนี่ยอย่าไปกลัวแพ้เขา
1: ครับ
0: เขาเก่งนะเขาเก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
1: ต้องพัฒนาตัวเอง
0: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เพราะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วสู้หรือยัง
1: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
0: สู้หรือยัง
1: ยังครับ
0: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
1: ไม่ชนะครับ
0: นั่นแหละนะนั่นขันแข็งแข็งขำไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ครับ
0: อยากจะอยู่ใครนะอยากคุยเรื่องเศร้าคุยคนมาหัวเราะบ้าง
1: ครับ
0: บางคนมาทีไรนะ
1: เป็นอย่างไรครับ
0: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องลูกอีกแล้ว
1: ครับ
0: นี่ก็เรื่องผัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม่
1: ครับ
0: มาหน้าเศร้ามาทุกที
1: ครับผม
0: ผมก็เบื่อ
1: ครับ
0: แต่บางคนก็แปลกเขาหัวเราะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศนะ
1: ครับ
0: ไปบรรยายเนี่ย
1: เป็นยังไงครับ
0: ผมก็เทศผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาผมหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
1: ครับ
0: บางคนก็หัวเราะเขารู้ว่าจะผมล้อเล่น
1: ครับผม
0: เดี๋ยวคนนั้นนั่งเงี้ยพูดคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่าให้คนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันนึงก็ต้องยิ้มกัน5ยิ้มนะอ้าวท่องยิ้มให้ฟังสิ5ยิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอีอย่างนี้ก็นั่งเนี่ย
1: ยิ้มไม่ยิ้ม
0: เฉย
1: ครับ
0: แล้วคนอื่นเขาเลาะมองเนี้ยแล้วมอง
1: ครับ
0: มองคล้ายๆผีตาทุพิคุณตอนเย็นๆนะกูไม่หือไม่อือ
1: ครับ
0: แล้วคนก็จะคบมั้ยน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลยโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
1: ้โหทำหน้ายุ่ง
0: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
1: ครับ
0: ถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเรา ขันขำไปสุดมันก็จุกจิกจุกจิกใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
1: ครับ
0: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: ครับ
0: ไอ้ลูกกระจิกไปนะพอจิกไปเจอหนูจะนอนลูกก็บอกพ่อเจ็บ
1: ๆเจ็บเจ็บ
0: เจ็บเจ็บ
1: ครับ
0: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้บอกเจ็บเจ็บหรอก
1: ฟังว่าเป็นอย่างไร
0: แซ่บแซ่บที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซ่บแซ่บ
1: โอ้แสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสาน
0: แม่น
1: ครับโอ้แซ่บแซ่บนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
0: ภาคอีสานไก่อะไรไก่อะไร
1: ไก่แซ่บ
0: ไก่ย่าง
1: ไก่ย่างครับ
0: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
1: ไก่ย่างโคราช
0: โคราช
1: ครับ
0: เคยกินไหม
1: เคยครับ
0: อร่อยไหม
1: อร่อยครับ
0: ผมกินไม่ได้
1: ทำไมล่ะครับ
0: มันย่างไปย่างมา
1: โอ้ย่างไปย่างมาม
0: ันย่างไปย่างมา
1: ครับผมมันไม่หยุดสักที
0: ไก่เดินไก่เดิน
1: ครับ
0: ไก่เดินเรียกไก่ไก่ย่าง
1: ครับ
0: เออไก่มันไม่มีเศร้า
1: ครับ
0: คนเราก็จะเศร้า
1: ครับผม
0: คุยแล้วมันสนุกสนานมาท่องประเทศเนี่ยนะเออเดี๋ยวจะมานั่งเสียเวลาฟังท่านเทศเออพระเจ้าเทศไม่เป็นสาระอ้าวจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
1: ครับ
0: แล้วฟ้าก็จะขึ้นเร็วเพื่อนี่น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
1: ครับ
0: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
1: ครับ
0: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
1: ครับ
0: ฟ้าก็ขึ้นหน้าเออไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฟ้ามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ
1: ครับผม
0: เออฟ้าหนามากก็กลายเป็นเพดาน
1: ครับ
0: แล้วน้องก็เป็นหลังคาเออแล้วก็จะกลายเป็นอะไรเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
1: ครับ
0: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
1: ครับ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: รุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะสบายใจได้
1: ครับผม
0: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
1: โอ้สาวอะไรครับ
0: สาวเราบันไดขึ้นมาสิครับ
1: โอ้ครับผม
0: ขึ้นไหวที่ไหนล่ะตะกี้เนี่ยเห็น
1: อ้าวครับครับ
0: รุ่นสาวราวบันได
1: ครับ
0: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นขันขำเป็นสุดสนุนขันอาสานายไม่ย่ายหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
1: ้ครับ
0: เออเขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติดชื่นบานต้านแดดฝนลมเออแดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไรก็ต้องทำ
1: ให้มีความอดทนเขาไว
0: ้เออขันติสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ไก่มันก็ช้ำมันมาขัน
1: ครับ
0: ขันและไอ้ตัวล่างกับไอ้คนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวเดียวท่านไก่ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวนึงอีกกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวนึงไก่ป่าทั้งคู่ไอ้ตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
1: ครับ
0: อ้าวไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงคิดรถมึงได้ยังไง
1: ครับ
0: อ่ะมึงมีดีอะไรอันนี้มานั่งฟังนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูไอ้ถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
1: ครับ
0: อย่างน้อย1ระดับถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังกูอันนี้สำคัญ
1: จะได้เป็นอะไรครับ
0: ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นจักรพรรดิถ้าจะได้เป็นพระราชาถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นพระราชินี
1: ครับ
0: เนื้อมี3ส่วนไอ้นี่มันก็นอนฟังโอ้เนื้อส่วนนี้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นไอ้นี่อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลไว้เฮ้ย
1: ครับ
0: เป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับ
1: ยัง
0: ไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆ ย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
1: ้ครับ
0: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามาหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากจะให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ยขามันแล้วมันจะอยู่ในมือเรา
1: ครับ
0: สมัยก่อนผมก็เคยเขี่ยไก
1: ่
0: นะไปขโมยชมพู่สมภารไก่เยอะ
1: ไก่เยอะ
0: ถ้าไก่ตกกระจายสมภารตื่นมาตีไตหา
1: ครับ
0: ชมพู่ลูกละ5ที
1: เพราะฉะนั้นก็
0: เนนองค์หนึ่งก็ พกย่ามไป
1: ครับ
0: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
1: ่ครับ
0: เอามาอยู่ในมือเราทีละ2ตัวแล้วเด็ดชมพู
1: ่ครับ
0: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
1: ครับผม
0: กรอบอร่อย
1: โอ้กรอบอร่อย
0: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแล้งนะรีบๆไปเอามาซะเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมดก่อน
1: ครับ
0: เออนั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
1: ครับเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพบนะเสียงเงินเสียงทองก็จัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
1: ครับ
0: ถอนขนไก่พาออกไก่แล้วก็เอาไม้มานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
1: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
0: ปิ้งไก
1: ่ครับ
0: พอปิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
1: ครับ
0: เมียเราไม่ให
1: ้ครับ
0: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
1: ครับ
0: เมียไม่ต้องให้ให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
1: ครับ
0: จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทงครับ
1: ครับ
0: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างไก่เสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
1: ครับ
0: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันต้องได้เป็น
1: ครับ
0: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตะลิ่ง
1: ครับ
0: ลงน้ำ
1: ลงอาบ
0: กำลังอาบน้ำที่เดชมหา
1: ครับ
0: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
1: ครับ
0: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตะลิ่งทีเดียวใช่ไหมไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวะหายไปเลย
1: ครับผม
0: แปลว่าอะไร
1: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
0: อดแหลก
1: อ๋อครับ
0: อด
1: ครับอด
0: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดูสิริเป็น
1: ครับผม
0: ลงมาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
1: ครับ
0: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันมีมาอาบน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วท่านมหามองสิริออก
1: ครับ
0: ก็เลยจัดแจงเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
1: ครับ
0: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยครับท่านมหาบอกว่าตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
1: ครับ
0: ปรากฏวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
1: ครับ
0: เขาเสี่ยงผุดสรถมารถขาวกับม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้ว
1: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
0: เมียจะเป็นอะไร
1: เป็นพระมเหสี
0: แล้วต่อไปเมื่อเป็นพระกษัตริย์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งมั้ย
1: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
0: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
1: ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
1: ครับ
0: เรื่องมันก็จบ
1: ครับ
0: แล้วพระเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
1: ์ครับ
0: พระองค์จึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มะ
1: ครับ
0: ปุพเพกตปุญญาตาและ
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: คนมันจะดีในธรรมหา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเอามงคลสูตรในจักรสี่รู้จักจักรสี่ไหม
1: ครับรู้จักครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: จักรสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
0: หนึ่งปฏิรูปประเทศวาสะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ที่สมควร
1: ครับ
0: สอง
1: เสาะคบคนดี
0: สัพพิสุวสังเสวะ
1: ครับ
0: สาม
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: และสี่ปุพเพกตปุญญาตาหนึ่งคนจัดเจริญก้าวหน้า
1: ครับ
0: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
1: ครับ
0: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้องเป็น
1: โจร
0: นกอะไรฮะนกอะไร
1: เข็บเต้า
0: พี่น้อง
1: ครับ
0: อยู่ในรัง
1: ครับผม
0: แล้วเป็นไง
1: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรังพ่อแม่ก็ออกไปหากินพอพ่อแม่ออกไปหากินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมา

0: นกเนี่ยมันยังดีนะท่านมหา
1: ครับ
0: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
1: ่ครับ
0: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
1: ครับ
0: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
1: ครับ
0: เช่นแมวแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้แมวเนี่ยถ้าเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหมอยู่หลังกุฏิท่านอะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
1: ครับ
0: มันท้องแล้วท้องอีกเคยตัวผู้มันเลี้ยงลูกไหม
1: อ๋อไม่เคยเห็นครับ
0: มันไปตลอดไปหมาเคยเห็นมันเลี้ยงลูกมันไหมตัวผู
1: ้ไม่เคยเห็นครับ
0: สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู
1: ้ครับ
0: เป็นกรรมแล้วนะพอลูกมันโตมามีแม่ไหมพอลูกมันโตมาเนี่ยมีแม่ไหม
1: ไม่มี
0: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
1: ๆครับ
0: พอโตมามันก็กัดแม่มันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
1: ครับ
0: ลูกมันโตผู้โตเมียมันเละเทะไปหมด
1: ครับ
0: เป็นกรรม
1: ครับผม
0: นี่เพราะการหาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้าสองตัวเป็นไง
1: นกแขกเต้าสองตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
0: พอบินได้ป้อแป
1: ้ครับอีกตัวหนึ่ง
0: พัดแหมถ้าเรียกรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้ไงบอกให้โยมเข้าใจผู้ภาษาโยมมันเข้าใจ
1: ซ่องโจร
0: ซ่องโจร
1: ครับ
0: อ
1: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
0: แล้วเป็นไง
1: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
0: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
1: ครับ
0: ฟังภาษาโจร
1: ครับ
0: นะไอ้ถอยพวกนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้ๆมีแต่ไอ้ถอยมีแต่คำหยาบทางนั้น
1: ครับ
0: นกแขกเต้ามันจำไหม
1: ครับได้ยิน
0: ได้ยิน
1: ครับจำไว้
0: แล้วเป็นไง
1: ครับก็จำไว้
0: อีกตัวหนึ่ง
1: อีกตัวหนึ่งไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
0: ฤาษีเจอกันกระทักกันได้คำพูดที่เพราะ
1: ๆครับผม
0: เชื้อเชิญกัน
1: ครับ
0: น
1: กแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
0: แล้วเรื่องเป็นไง
1: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
0: พระราชามานะ
1: ครับ
0: ก็มาก็มาสู่อะไรมาเจอซ่องโจรโจรไม่อยู
1: ่ครับ
0: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
1: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
0: อะไรล่ะไปไหนมาไอ้ทอย
1: ครับ
0: มาทำหาทำไมเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
1: ครับ
0: พระราชาท่านได้ฟัง
1: ครับผม
0: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
1: ครับ
0: ก็ไปเจอนกแขกเต้าลูกวาคราวเดียวกันใช่ไหม
1: ครับ
0: พอนกแขกเต้าตอนนั้นเจอพระราชานี่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
1: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมาอายุยิ่งยืนนาน
0: โอ
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: นกแขกเต้าพูดภาษาไทยชัดมากชัดมากราชาศัพท์ดีมาก
1: ครับผม
0: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองอะไรศรัทธาพระราชาอยู่
1: ครับ
0: 3เดือนครั้งนึงใช่มั้ย
1: ครับ
0: พระราชาก็เลยหาที่มาของนกแขกเต้า2ตัวนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะเป็นอะไรพี่น้องกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
1: ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
1: ครับ
0: พระเจ้าจึงบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
1: ครับ
0: ทำไมล่ะฮะเด็กๆทุชุมชนประชุมชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
1: ครับ
0: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวัสุทัศน์เนี่ย
1: ครับ
0: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ครับลุงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะอ้าวก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไอ้คนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างช่างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
1: ่ครับ
0: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนมั้ยเลือกที่เรียนให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กระที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ย

0: ยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปประเทศวาสะสองสัปปุริสุปัสสยะ
1: ครับ
0: หรือสัปปุริสุวสังเสวะ
1: ครับผม
0: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
1: สัตบุรุษ
0: สัตบุรุษบัณฑิต
1: ครับ
0: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสียความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
1: ครับ
0: ประการที่สามอัตตสัมมาปณิธิ
1: ครับตั้งตนไว้ชอบ
0: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
1: ครับ
0: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตนเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
1: ครับ
0: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญาตา
1: ครับ
0: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้ปรารภมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ท่านมหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
1: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาประโยสาเนท้าที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความและคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบดไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปรารตนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพนารายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี

คุณผู้ชมคะใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนพาลก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

รายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนายเอมีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนายเอสามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PBD นะครับเพื่อให้

แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจ
1: เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองเมื่อมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ทำไมคนบางคนถึงไม่กล้าทำเช่นนั้นคำตอบก็คือในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าในอดีตเราไม่เคยได้รับการยืนยันในคุณค่าในตัวเราแต่คนที่กล้าปกป้องตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและรู้ว่าเราสามารถปกป้องตัวเองได้ทีนี้คุณค่าในตัวเองคืออะไรและคุณค่านั้นมาจากไหนในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเด็กตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างคุณค่าในตัวเองในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและการรักษาคุณค่าตัวเองเอาไว้ให้คงดีอยู่เสมอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อนี้นะคะการรับรู้คุณค่าในตัวเองนั้นหมายถึงการที่เรารับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและคุณค่านั้นอยู่ในภายในของเราไม่สามารถที่จะสร้างด้วยผู้อื่นได้ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจากภายในซึ่งเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อที่1เราจะยอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นโดยที่แม้ว่าตัวเราจะแตกต่างจากผู้อื่นหรือเราไม่ได้ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเรายอมรับได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรข้อที่2เราจะยืนหยัดได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความต้องการและกล้าที่จะปกป้องตัวเองที่จำเป็นและข้อที่3เราจะไต่ตรองก่อนที่จะลงมือทำบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคุณค่าภายในเราสร้างขึ้นมายากลำบากแค่ไหนดังนั้นเมื่อจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะทำและเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเองผู้อื่นหรือสิ่งใดๆนั่นจึงจะทำให้เรารักษาคุณค่าเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4

4คือการรับรู้ว่าคุณค่าของเราเกิดขึ้นจากภายในการที่คุณค่านั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวเราใครที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบตัวเราเราจะไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนเพราะว่าคุณค่าภายในของเรายังคงไว้ได้เสมอเมื่อมีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสิ่งใดๆที่มาทำร้ายเราจากภายนอกเราจะไม่สั่นไหวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโดนบั่นทอนคุณค่าภายในลงไปตัวอย่างเช่นถ้าหากมีใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่าเราทำได้เรามีความสามารถเราจะไม่รู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นจะมากระทบเราได้เลยแล้วเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำต่อไปค่ะข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็มีคุณค่าเช่นกันเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในตัวเองแล้วเราจะรับรู้คุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยเช่นกันเราจะพยายามยอมรับตัวเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันไปและทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองทุกคนมีความแตกต่างกันไปเรายอมรับตัวเราในแบบที่เราเป็นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นในแบบที่ผู้อื่นเป็นเหมือนกันและไม่ตัดสินว่าคุณค่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนต่างดีได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นการที่เราสร้างคุณค่าในตัวเด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ยิ่งเล็กมากยิ่งดีดังนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่าเรามีเขาอยู่ในท้องของเราความรักความสัมพันธ์ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับตัวเด็กจะกลายเป็นวงกลมขั้นแรกสุดของการสร้างคุณค่าในตัวเองภายในตัวเด็กอันนี้คุณเมย์จะขออนุญาตเขียนให้เราเห็นภาพไปในด้วยกันนะคะวงกลมวงแรกสุดต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กๆมอบความรักความเอาใจใส่การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเจ็บป่วยให้การดูแลให้การอ่านหนังสืออ่านนิทานเล่นกับเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นสายสัมพันธ์และความรักขึ้นในวงนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนบนโลกใบนี้ค่ะในขั้นที่2คือวัยที่เด็กๆเริ่มใช้ร่างกายได้มากขึ้นขยับแขนขาเดินวิ่งหรือหยิบจับคว้าของได้ในขั้นตอนนี้การสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็กๆคือการที่เขาได้ลงมือทำดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองนั่นเองค่ะในวงกลมนี้ก็คือวงที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้กินข้าวเองทำความสะอาดเล็กน้อยเมื่อเขาทำหกเลอะเทอะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือช่วยเราเก็บของเมื่อเล่นเสร็จอันนี้เด็กๆจะรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการลงมือทำและเมื่อเราชื่นชมเขาเด็กๆจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างค่ะในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้เด็กๆลงมือทำให้การช่วยเหลือตลอดหรือตำหนิในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำแล้วอาจจะไม่ได้เนี๊ยบเป๊ะเด็กๆจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาและสงสัยว่าทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อผู้อื่นได้บ้างคุณค่าเมื่อไม่ได้รับการยืนยันความมั่นใจในตัวเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กๆก็จะไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้นะคะเมื่อเด็กๆดูแลร่างกายของตัวเองได้ดีแล้วเขาจะพัฒนาไปสู่การดูแลข้าวของเครื่องใช้และพื้นที่ที่เขาเข้าไปใช้งานดังนั้นในวงถัดมาเราจึงเรียกว่าวง belonging หรือว่าวงที่ดูแลข้าวของของตัวเขาเองเท่านั้นอย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลือของเล่นออกมาเล่นเขาเก็บของได้ไหมเมื่อเขากินข้าวเสร็จทำหกเลอะเทอะเขาเช็ดทำความสะอาดช่วยเราเก็บขยะได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของตัวเองกลับบ้านมาแล้วเด็กๆดูแลข้าวของได้ครบถ้วนนำของกลับมาได้ครบอันนี้ก็ถือว่าเด็กๆเริ่มดูแลข้าวของของตัวเองเป็นและทำให้ตัวเองสามารถรับผิดชอบทั้งตัวเองพื้นที่และสิ่งของของตัวเองได้ค่ะเมื่อการดูแลร่างกายตัวเองเป็นเรื่องง่ายการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำเด็กๆจะสามารถแผ่ขยายความรับผิดชอบไปสู่งานส่วนรวมได้ซึ่งงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตเขาเกิดขึ้นที่บ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าที่บ้านเต็มไปด้วยคนที่เขารักดังนั้นเขาอยากจะทำอะไรบางอย่าง

ที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขารักซึ่งขั้นถัดมาจากการดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้ก็คือการดูแลพื้นที่ส่วนรวมหรือการทำงานบ้านนั่นเองค่ะซึ่งวงนี้ก็จะถัดออกมาจากตรงนี้เลยค่ะงานบ้านและงานบ้านนี้จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะอยู่ตรงนั้นโดยเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งการที่เด็กคนหนึ่งจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องเริ่มจากวัยแบเบาะของเขาที่ได้รับความรักความสัมพันธ์จากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นความสำคัญในตัวเขารับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่ต้องการดังนั้นคุณค่าภายในจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่เมื่อรับรู้คุณค่าแล้วเขาต้องลงมือทำอะไรบางอย่างออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาทำอะไรได้และคุณค่าในตัวเขาจะค่อยๆได้รับการยืนยันจากขั้นแรกสุดก็คือการที่เขาช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระหรือไม่ได้ทำให้ใครจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาตรงนี้จะทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าจากตัวเขาได้และเมื่อเขาค่อยๆพัฒนาไปสู่การรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเขาได้ดูแลพื้นที่บริเวณที่เขาใช้งานได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเขาจะส่งออกและแผ่ขยายไปสู่การทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นก็เลยกระเถิบไปที่วงของงานบ้านซึ่งเป็นงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตของเด็กทุกคนเมื่อเขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่เขาอยู่เพื่อคนที่เขารักแล้วก็ทำแล้วเขารู้สึกว่าทุกคนชื่นชมเขาตรงนี้เด็กจะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถทำอะไรที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดได้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตัวเองจากที่บ้านแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายคุณค่าในตัวเขาสู่วงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งครูเมย์ไม่สามารถวาดวงกลมนั้นได้บนกระดานเพราะว่าบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสังคมและใหญ่ไปถึงได้ในระดับโลกได้เลยทีเดียวดังนั้นการที่เด็กๆรับรู้คุณค่าในตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์สามารถสร้างให้เด็กคนนึงเติบโตมาอย่างมีคุณค่าและคงคุณค่านั้นไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายคุณค่านั้นสู่สังคมค่ะ

ทำไมเราควรที่จะมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงงานบ้านนะคะงานอะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือเราหรือว่าทำได้เราสามารถให้เขาลงมือทำแต่ทีนี้เราจะโฟกัสว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านงานจึงเกิดขึ้นที่บ้านงานบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วทำไมคุณค่าในตัวเขาจึงเติบโตมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะงานบ้านถือเป็นงานแรกที่เด็กๆได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและผู้อื่นที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นข้อที่2งานบ้านช่วยลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในเด็กลงเพราะเขาจะต้องลงมือทำเพื่อผู้อื่นไม่เอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งและการที่เขาทำเพื่อผู้อื่นเขาจะค่อยๆพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่า empathy นั่นเองข้อที่3งานบ้านช่วยสอนเขาในการให้เคารพคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นเขาจะไม่ได้มองว่าการทำงานเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดแต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานใดๆก็มีความเหนื่อยความยากในแบบของมันดังนั้นเมื่อเขาเจอใครทำงานที่แม้ว่าจะดูเป็นงานที่เล็กๆเขาก็จะเคารพในคุณค่าของคนคนนั้นในการที่เขาสามารถทำงานเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้ค่ะและข้อที่4คือการที่เด็กเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจก่อนจะไปเล่นเด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะช่วยแม่กรอกน้ำหรือช่วยแม่กวาดบ้านเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเล่นเด็กๆจึงได้ฝึกฝนการควบคุมหักห้ามใจตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่5งานบ้านได้สอนให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาตัวเองผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาจะต้องใช้แขนขาและหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำงานบ้านได้สำเร็จถ้าอยากทำให้เร็วขึ้นก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะถึงจะกวาดบ้านได้เสร็จเร็วต้องคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะล้างจานได้เสร็จเร็วนอกจากกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆจึงได้พัฒนาการคิดและการใช้สมองในวัยของเขาด้วยนะคะแล้วข้อที่6คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานบ้านแม้ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำมันแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณแม่ทำอาหารอยู่แล้วเขาได้ลงมื

ทำอะไรบางอย่างเคียงข้างคุณแม่แปลว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ไปในตัวเลยนะคะความสัมพันธ์จึงก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราได้ร่วมทุกข์และร่วมสุขกับลูกค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเด็กได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นจึงมีคุณค่าภายในตัวเองและเด็กจะสามารถพัฒนาคุณค่านั้นให้แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้ต่อไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้รับการเติมเต็มคุณค่าในวัยเด็กคุณค่าในวัยเด็กของเราไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราต้องใช้พลังกายพลังใจและความจริงใจที่มีต่อตัวเราเองโดยการที่ต้องลงมือทำอย่างจริงใจขั้นที่1จึงเป็นการลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มจากการที่ทำสิ่งที่จำเป็นหรือว่านีดก่อนสิ่งที่เราต้องการหรือว่าวอนเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและชีวิตที่ตั้งอยู่ความสมดุลส่วนข้อ2คือการกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยและเมื่อจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปและในข้อ3ข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตและให้ความหมายชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคขวางน้ำผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดังหวังเรายังจะสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปในแบบที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วนั่นคือการที่เรารู้ว่าคุณค่าในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในแบบของเราค่ะและสุดท้ายเมื่อเราสร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเองที่กลายเป็นผู้ใหญ่การที่เราสร้างขึ้นมาได้ยังไม่ยากเท่ากับการรักษาคุณค่านั้นเอาไว้ให้ดีเสมอดังนั้นเราจะมาเรียนรู้แนวทางในการที่จะรักษาคุณค่าภายในตัวเองและใจของเราให้ยังมั่นคงเอาไว้เป็นตัวเราเองข้อที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขอบเขตในที่นี้หมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะมีคนวงในกับคนวงนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าหากเราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในวงในของเราได้หมดเราอาจจะไม่สามารถปกป้องหรือยืนหยัดเพื่อตัวเราเองได้เลยและเราอาจจะโดนละเมิดสิทธิต่างๆหรือแม้กระทั่งการโดนทำร้ายเราจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดตั้งแต่แรกวงในสุดเรียกว่าวงภายในตัวเราแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้ามาในวงนี้นะคะภายในตัวเราก็คือการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรต้องการอะไรและเราต้องฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงของคนอื่นวงนี้จะทำให้เราสามารถคงคุณค่าของตัวเราไว้และสิ่งที่เราเชื่อเอาไว้โดยไม่สั่นคลอนถัดจากวงในสุดก็คือวงในตรงกลางเป็นวงที่เราจะอนุญาตให้คนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวแต่หมายถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดและสามารถเป็นตัวของเราเองได้เมื่ออยู่กับเขาในวงนี้เราจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องที่เรากลุ้มใจเรื่องที่เราสบายใจในทุกๆเรื่องได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนวงนอกที่ถัดจากวงในตรงกลางคือวงที่เราใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อกับเราต้องทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งปรึกษางานแต่เราจะไม่ปรึกษาเรื่องที่อยู่ภายในใจของเราหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะและสุดท้ายไม่ใช่วงเลยแต่เป็นด้านนอกสุดเลยซึ่งภายนอกสุดตรงนี้คือพื้นที่บริเวณที่เราจะกำหนดไว้สำหรับคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวงข้างในของเราพื้นที่ตรงนี้สำหรับใครบ้าง1คือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่คนที่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราร่างกายเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ได้อยากเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตรงนี้เราควรที่จะกำหนดเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตเราเลยถ้าหากเขาพูดอะไรและทำร้ายจิตใจเราเราไม่ควรนำมาใส่ใจถ้าเทียบกับคนวงด้านในที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะคะในข้อที่2ก็คือกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นในข้อที่1เราจะสังเก

เห็นได้ว่าเราได้กำหนดวงอาณาเขตที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในตัวเราได้แล้วในข้อที่2เราจึงสามารถที่จะระบุได้เลยว่าถ้าหากคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่สำคัญกับเราและเขากำลังทำร้ายเราอยู่เราควรที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราเองได้แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่วงในของเราจะไม่สามารถทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนในครอบครัวบางครั้งคนเหล่านี้ก็อาจจะทำร้ายเราในทางที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้อย่างเช่นคาดหวังให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นหรือต้องการอะไรจากเราในสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้ตรงนี้เรากล้าที่จะยืนหยัดและบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่สามารถให้ได้และเราทำได้มากสุดคือแค่ไหนและเราควรจะรู้ข้อจำกัดของตัวเราเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและถ้าทำแล้วเราจะกระทบตัวเราเองแล้วตรงนี้เราควรที่จะหยุดและควรที่จะพอและเราควรเรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตเพราะว่าเขากำลังทำร้ายเราอยู่คุณค่าในตัวเราไม่ได้โดนตัดทอนหรือบั่นทอนไปพร้อมกับคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตด้วยเราจึงจะสามารถคงคุณค่าภายในตัวเราไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3การให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าเราจะทำดีที่สุดอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีสักวันที่เราผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นอย่าโกรธตัวเองจนเนิ่นนานเกินไปเราควรที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นให้เป็นบทเรียนและนำไปปรับเปลี่ยนพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะ

การที่คนคนหนึ่งจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต้องเกิดจากการลงมือทำทั้งจากภายนอกและภายในโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มอบความรักอย่างปราศจากเงื่อนไขให้กับเด็กๆเพื่อพัฒนาเป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเพื่อตัวเขาเองดูแลตัวเองดูแลข้าวของเครื่องใช้พื้นที่ที่เขาไปใช้งานและสุดท้ายคือแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่พื้นที่ส่วนรวมตรงนี้เด็กๆจะค่อยๆพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองอย่างยั่งยืนในวันที่เด็กๆยังไม่มั่นคงในคุณค่าภายในตัวเขาความรักและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขจากพ่อแม่และคนใกล้ตัวจะทำให้เด็กๆมีกำลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและการพัฒนาคุณค่าภายในตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครสักคนมายืนยันคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปและในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่คุณค่าในตัวเขาจะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้โดยการที่เขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและข้อดีในแบบของเราเองเราไม่จำเป็นต้องเก่งหรือดีเหมือนใครแค่เป็นตัวเราในแบบฉบับที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ
อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คือเรื่องนี้อาตมาก็คงไม่ถนัดนอกจากจะบอกว่าไปงานกฐินไปงานพระป่า ที่วัดคนก็เยอะเหมือนกันไอ้การจริงๆแล้วอาตมาว่าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากใช่ไหมก็มีเอาเรื่องคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณแล้วก็จะเป็นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงจะไปที่ไหนที่มีอาจจะมีโอกาสมันอาจจะมีอะไรอยู่ในตัวเราที่ไม่เปิดใจกว้างหรือว่ามีบุคลิกบางอย่างซึ่งบางทีแล้วอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างอย่างที่อาตมาก็เคยพูดบ่อยเรื่องการเรียนภาษาไทยของอาตมาที่ได้ค่อนข้างเร็วก็หนึ่งเพราะว่าตอนมาเมืองไทยใหม่ๆอายุแค่20แล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากแต่ที่สำคัญข้อหนึ่งนะอาตมาไม่กลัวผิดพลาดไม่กลัวการออกเสียงผิดให้คนหัวเราะอันนี้เขาก็หัวเราะเราก็หัวเราะไปด้วยถือว่ามันน่าขบขันเหมือนกันแต่ที่สังเกตพระฝรั่งบางท่านเนี่ยท่านทนไม่ได้ท่านออกเสียงแล้วคนออกเสียงผิดคนก็อมยิ้มมั่งหัวเราะมั่งท่านก็เขินท่านก็อายท่านก็บางท่านเลยไม่เรียนเลยก็มีที่เรียนช้าก็มีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพทางภาษาอาตมาเป็นบทเรียนกาตมาอยู่เสมอว่าเอที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าควรจะเข้าถึงแต่ไม่เข้าถึงสักทีเป็นเพราะอะไรที่เห็นบ่อยสุดคือกลัวลำบากแต่กลัวลำบากมันมีลำบากกายลำบากใจแต่ลำบากกายนี่ก็โอ้ยไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันอะไรเกินไปกลัวแต่บางทีก็กลัวลำบากใจกลัวเขินกลัวใครหน้ากลัวคนไม่ชอบอย่างจะเข้าไปพูดคุยกับใครอะไรที่บังทำให้เราไปไม่ได้พูดไม่ได้กลัวเขาก็จะหันหน้าไม่สนใจเราใช่ไหมกลัวเขาจะไม่รับอันนี้ความกลัวตัวนี้ฮะที่ทำให้มีเพื่อนน้อยถ้าเราอยากคบใครนะแล้วก็ไปพูดคุยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเขาอยากไม่อยากคบกับเราก็มีแต่ต้องทำจิตให้เข้มแข็งแล้วก็มีจิตไมตรีแต่ก็ แล้วก็กลับไปเรื่องหลักธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองอยู่คนเดียวได้สบายอย่างนั้นจะไม่เดือดร้อนเรื่องเพื่อนคอยให้มีเพื่อนดีกว่าแต่ถ้าคนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วต้องหาเพื่อนให้ได้บางที่เพื่อนไม่ดีก็กลายเป็นว่าเอาคบเพื่อนไม่ดีดีกว่าไม่มีเพื่อนซะเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองไปไหนก็ไม่เหงาแล้วก็คอยถ้ามีโอกาสจะคบคนดีเป็นเพื่อนคนที่ถูกจริตที่เรียกว่าภาษาแปลว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการแล้วก็คบกันไปคำว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการทิฏฐินี่มันเหมือนถึงค่านิยมหรือว่าความเข้าใจในความหมายของคำว่าดีว่าชั่วควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะต้องเข้ากันได้มันจึงจะเป็นเพื่อนในระยะยาวเรื่องศีลก็เหมือนกันคนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาอยู่นานๆเข้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นเรื่องความคิดในเรื่องการประพฤติอันนี้ก็เป็นไอ้ตัวตัดสินว่าคนนี้ควรคบไม่ควรคบที่ดีที่สุด ถ้าหากจิตใจของเราดีไม่ขี้โกรธไม่ขี้โมโหไม่ขี้อิจฉาไม่ขี้นั่นไม่ขี้เนี่ยนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพื่อนมีแน่นอนนั้นก็อย่าเป็นกังวลเรื่องนี้ฮะมันจะเป็นเองแต่ก็ที่ให้ข้อคิดเมื่อกี้นี้คือถ้าสิ่งที่ทำให้ไม่กล้าไปพูดกับคนอื่นก็เป็นแค่ว่ากลัวเขาจะไม่รับกลัวเขาจะไม่ชอบต้องชนะความรู้สึกในท้ายหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีกิเลสมากไปจะเป็นอย่างไรกิเลสมากไปคืออะไรไม่เข้าใจและวิธีแก้เป็นยังไงคนเหล่านี้เกิดมีกิเลสทั้งนั้นแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มต้นเลยท่านก็มีกิเลสเหมือนกันวิธีแก้ก็เรื่องการฝึกในสามด้านพร้อมกันฝึกตามพฤติกรรมฝึกทางจิตใจฝึกทางปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่มาเวลาพูดถึงไตรสิกขาและการศึกษาการฝึกตนอาตมาพยายามเลี่ยงคำว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะคนจะฟังมันเป็นวิชาการมากเกินไปและเข้าใจสมาธิว่าหมายถึงการนั่งหลับตาแต่ในไตรสิกขาสมาธิเป็นชื่อของการฝึกจิตใจอย่างฝึกให้มีความอดทนฝึกให้มีเมตตาฝึกให้มีฉันทะฝึกให้จิตใจสู้ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคอะไรเป็นต้นก็อยู่ในการฝึกที่มีหัวข้อใหญ่ว่าสมาธิฝึกกายฝึกวาจาให้อยู่ในกรอบของศีลฝึกจิตใจให้ได้ป้องกันให้ได้ปล่อยวางสิ่งไม่ดีในปลูกฝังพัฒนาสิ่งที่ดีปลูกปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักตรายตรองสืบสาวเหตุปัจจัยของปัญหาอย่างที่ท่านสมเด็จพอได้สั่งสอนเมื่อวานนี้แต่กิเลสมากไปมันไม่มีว่ามันจะมีกิเลสมากแต่ไม่มีไอการที่ว่ากิเลสมากกว่าธรรมมันไม่มีไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีข้อธรรมะที่จะชนะได้ผมอยากทราบว่าเมื่อมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษรุ่นน้องผมควรห้ามอย่างไรครับโอเคอาตมาจะขอให้ยกมือว่ามีใครบ้างที่นี่ที่เห็นว่ามีปัญหาว่ารุ่นพี่ชอบลงโทษรุ่นน้องอย่างไม่ยุติธรรมรุ่นพี่ไม่ต้องมองรุ่นน้องนะรุ่นพี่มาบอกมาทางนี้ เป็นปัญหาในโรงเรียนแล้วหรือเปล่าเป็นปัญหาไหมมีไหมการลงโทษของรุ่นพี่ในลงโทษแบบไหนอยากทราบข้อมูลหน่อยเป่าเป็นตัวแทน
1: ก
0: ็
1: แบบเวลาแบบน้องๆทำทีนี้ก็จะให้แบบวิดพื้นครับอาจารย
0: ์วิดพื้น
1: แล้วก็จำแบบซิทอัพลุกนั่งเ
0: ลยแล้วใครเป็นผู้กำหนดว่าวิดพื้นกี่ครั้ง
1: ม.2 ก็อีก10ครั้ง
0: 20ครั้งก็ไม่ใช่น้อยแบบไม่ให้พักเลยว่า
1: ก็ให้พ
0: ักไม่ให้พักคือเรื่องการเกินลางการลงโทษท่านในหอแล้วเราก็เห็นว่ามันต้องมีระบบการลงโทษก็อยากให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรรู้ว่าการผิดอย่างนี้มีโทษอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่ายุติธรรมใช่ไหมแต่ว่ามันถ้าหากว่ากลายเป็นว่าทำความผิดรุ่นพี่บางคนก็เอาหนักเลยบางคนก็ไม่เอาคือมันไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีความรู้สึกไม่ยอมรับในการลงโทษและการทากการลงโทษเกินเหตุเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แตกสามัคคีกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอคำถามว่ารุ่นพี่ที่ชอบลงโทษอันนี้ก็คำว่าชอบนี่มันมีหลายความหมายนะชอบและมีความสุขใช่ไหมชอบและทำบ่อยๆชอบแปลว่าถูกต้องใช่ไหมความเห็นชอบชอบทำอย่างนี้แปลว่าทำบ่อยๆชอบทำอย่างนี้แปลว่ามีความสุขในการทำทีนี้ถ้าชอบลงโทษหมายถึงว่าลงโทษบ่อยอาจจะต้องถามว่าแล้วผู้เขียนทำผิดบ่อยหรือเปล่าจึงต้องมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษบ่อยๆแต่ปัญจะเป็นปัญหาถ้าเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้วว่าคนบางคนทำรุ่นพี่ก็ลงโทษคนบางคนไม่ทำแล้วก็ไม่ลงโทษอย่างนี้จะเป็นปัญหาแต่มันก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยคุยกันเจรจากันเห็นสมมุติว่าเราถือว่าทางรุ่นน้องก็ถือว่าการลงโทษมันหนักเกินไปก็ต้องมีนัดประชุมกับตัวแทนรุ่นพี่เจรจากันเรื่องการลงโทษว่าอย่างชูวิทย์พื้นเรารู้สึกว่าสิบมันไม่พอขอมากกว่านั้นได้ไหมถ้ารุ่นพี่เมตตาอาจจะเพิ่มเป็น12ก็ได้แต่รู้สึกว่าเรายังไม่เข็ดสักทีขอให้รุ่นพี่ช่วยอย่างนี้ผมสนใจจะฝึกสติก่อนนอนแต่บางเวลาไม่พอให้ทำการบ้าน

그럼요. 애니 그거 뭐야? 뭐 잠깐 말하면 그거 뭐야? 그간 เรื่องนี้อาตมาคงจะตอบก็ต้องมีเงื่อนไขว่าหนึ่งไอการบ้านมากเกินพอดีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ว่าเราบริหารเวลาในการทำการบ้านไม่ดีแล้ว เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างไรอาตมาว่าการฝึกสติก่อนนอนก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าต้องการเวลาสนานเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าสัก15 นาทีเนี่ยมันก็น่าจะหาได้นะถึงจะการบ้านเยอะ15 นาที20 นาทีก็อย่างดีแต่บางในการฝึกสตินี่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเวลาเฉพาะมันก็ต้องมีสติอยู่ทั้งวันแล้วก็มีสติที่พอดีกับกิจกรรมยังทำการบ้านก็ต้องมีสติเหมือนกันไม่ให้จิตใจออกนอกเรื่องไม่ให้จิตใจไปหลงอยู่กับความเบื่อหรือว่าไม่เครียดในการทำหน้าที่ต่างๆไม่ให้จิตตกไม่ให้เครียดไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขี้เกียจขี้คร้านนั่นก็คือสติดูแลจิตใจบริหารจิตใจที่ได้ฝึกสตินี่ก็แปลว่าอยู่ในรูปแบบซึ่งสมควรจะทำก่อนนอนแต่จะมาสงสัยว่าการบ้านมันไม่น่าถึงขั้นที่ว่าหา10 นาที15 นาทีก่อนนอนไม่ได้

ทำไมบางคนชอบตัดสินคนอื่นทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงครับไม่ใช่บางคนเนี่ยบางคนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ก็นี่แหละก็คือทุกคนต้องพิจารณาในเรื่องนี้ใช่ไหมว่าถ้าคนอื่นเขาตัดสินเราทั้งที่ไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงไหมเราเป็นทุกข์จะห้ามเขาได้ไหมห้ามไม่ค่อยได้หรอกบางครั้งเราอาจจะให้ข้อมูลเขาบ้างแต่บางครั้งไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือการตั้งปณิธานว่าอย่างน้อยที่สุดถึงไม่ว่าจะห้ามคนอื่นตัดสินเราไม่ได้เราจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นถ้าไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่ถ้าเป็นผู้นำนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าต่อไปเรากลายเป็นผู้นำอย่างเช่นธรรมาก็เคยให้กำลังใจกับผู้นำคนหนึ่งมีลูกน้องใกล้ชิดที่ทำงานยังผิดพลาดหลายครั้งจนกระทั่งผู้นำเจ้านายก็ต้องตัดสินว่าต้องให้คนนี้ออกไปเพราะทำงานไม่ได้มาตรฐานและมีผลกระทบต่อบริษัทมากแต่หนักใจเพราะคนนี้เป็นเพื่อนด้วยและเป็นที่รักของคนในบริษัททีนี้เจ้านายจึงหาวิธีที่จะให้คนนั้นออกอย่างดูดีโดยไม่ต้องเปิดเผยความผิดพลาดของเขาไม่อยากให้เขาเสียหน้าต่อลูกน้องเก่าแต่เมื่อทำไปแล้วก็กลายถูกตำหนิว่าให้คนนี้ออกทำไมให้คนนี้ออกไม่ยุติธรรมเลยก็โดนการวิพากษ์วิจารณ์มากแต่จะทำยังไงฮะถูกตัดสินคนรอบข้างถูกตัดสินเพราะปิดบังความจริงบางส่วนแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสแต่เพราะด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความหวังดีต่อผู้ที่ออกไปต่อมานี่ก็คือกรรมของผู้นำถ้าเป็นผู้นำแล้วเราก็จะต้องมีข้อมูลมากกว่าลูกน้องถ้าเราเป็นผู้น้อยหรือมาในโรงเรียนก็เหมือนกันแต่เป็นครูใหญ่กับนักเรียนหรือแม้แต่ของครูมุมมองของเรามันจำกัดใช่ไหมเหมือนเราอยู่สมมติว่าเป็นภูเขาเนี่ยเราก็มองขึ้นไปข้างบนทุกผู้อยู่ข้างบนก็เห็นรอบตัว360องศาใช่ไหมแต่เราก็มองขึ้นไปเราก็มองแต่ในบางส่วนแต่คนส่วนมากมองบางส่วนแต่ว่าจะเชื่อว่ามองทั้งหมดเพราะนั้นไอ้ผู้นำมันก็จะต้องอดทนมากในเรื่องนี้โอ้ทำไมเจ้านายทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยมันคือเรามองจากมุมของเราคนเดียวบางทีผู้นำก็ไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของคนบางคนเป็นต้นนั้นในเราก็จะปฏิบัติอย่างไรก็เราก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นจากมุมมองของเรามันไม่ถูกต้องคือไม่ต้องไปมันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เราก็ยังมีสิทธิ์จะบอกเขาที่เห็นเรามันไม่น่าจะถูกต้องด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เ
เราผูกเป็นข้อๆไปจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เราได้ฟังแต่ยอมรับว่าบางเป็นความจริงบางส่วนไม่ใช่ความจริงทั้งหมดดังนั้นเราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราไม่ต้องไปตัดสินใครใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องพูดอะไรไม่ถูกต้องเสียสัจจะหรือว่ามีข้อตกลงอย่างนี้แล้วก็ฝืนกติกาที่เป็นข้อตกลงกันอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์จะบอกด้วยว่าไม่ถูกแต่ว่าถ้าจะเป็นผู้ตัดสินให้ตัดสินพฤติกรรมให้ตัดสินคำพูดแต่อย่าไปตัดสินตัวคนอันนี้ก็หลักสำคัญครับนักมัธยกรรมอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการเล่นกีฬาถือเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งหรือไม่ขอบพระคุณครับคือการเล่นกีฬานี่ก็ใช้เป็นการใช้ในการเจริญสติได้หรือว่าเราเจริญสติระหว่างการเล่นกีฬาได้ที่จะเจริญสติไม่ได้ก็จะเพาะในกิจกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่ไหมครับก็เวลาจะเข้าไปขโมยของเนี่ยมันก็จะเจริญสติไม่ได้สิ่งที่จะไปเล่นการพนันมันเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมโดยตรงแล้วก็มีสิทธิ์จะเจริญสติแล้วก็เจริญสติคือป้องกันไม่ให้กิน

เราอาจจะได้เปรียบอันนี้ก็สติก็บอกว่าไม่ได้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเจริญสติหรือบางทีเราก็เล่นกับเขาโรงเรียนเราก็เคยโดนที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำผิดกรรมการไม่เห็นเขาโกงแล้วก็ฝ่ายเราก็รู้สึกโกรธอันนี้ถ้าปล่อยให้จิตใจโกรธแบบก็ขาดสติในเรื่องการเล่นกีฬานี่อะไรก็ทำให้ความสามารถของเราสกิลภาพของเราตกหวบทันทีคือความโกรธใช่ไหมก็ดูกีฬา ถ้าดูฟุตบอลดูอะไรก็รู้ว่าถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยแล้วเราก็จะป้องกันเขาอย่างไรดีเมื่อเราความสามารถของเราสู้เขาไม่ได้ส่วนมากก็จะพยายามยุให้เขาโกรธเขาจะได้ใบเหลืองเขาจะได้ใบแดงเขาทำลายตัวเองเพราะคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่าแม้แต่ในกีฬานี่กิเลสมันเป็นจุดอ่อนของนักกีฬาใช่ป่ะหลายอย่างเช่นไอ้ความเครียดบางทีคนที่แข่งกีฬาเดี่ยวอย่างเช่นกอล์ฟเทนนิสเป็นต้นพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยแบบเครียดจะกลัวตื่นเต้นอะไรก็เล่นไม่ออกน่าจะชนะก็ไม่ชนะความสามารถพอแต่ขาดทั้งจิตใจหลายกีฬาเนี่ยธรรมาก็ศึกษาในกิจกรรมต่างๆในดูความเป็นเลิศในกิจการต่างๆว่ามันจึงมันมีจุดรวมอยู่ตรงไหนอย่างที่สังเกตในนักกีฬาเก่งๆเขาจะบอกว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยสมมติว่าการวิ่งเอาคนที่เก่งที่สุดในโลก100คนมันจะต่างกันอย่างไรระหว่างคนที่1ไอ้เก่งที่สุดกับคนที่ร้อยเพราะว่าไอ้ฝีมือฝีเท้าอะไรมันทั้งเทคนิคนี่ต่างกันนิดเดียวแต่ผู้ที่ชนะก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนมีฉันทะเป็นต้นหมายถึงว่ามันอยู่ที่จิตใจมากกว่าร่างกายเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตใจเข้มแข็งใจสู้อดทนมีฉันทะไม่เบื่อหน่ายก็เป็นกำลังไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางโลกได้ทำจะเล่นกีฬาจะอะไรเพราะความเป็นเลิศมันเกิดขึ้นเพราะจิตใจมากกว่าหรือว่าเท่ากับร่างกายเท่ากับฝีมือการที่พวกเราแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นเขาจะได้รับผลที่เราส่งไปให้ไหมคะเป็นได้มันจะอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็อยู่ที่พลังจิตของเราด้วยอยู่ที่ตัวเขาด้วยอยู่ที่บางทีมันดูยากเหมือนกันอย่าแต่ว่าเราพูดได้ว่าถ้าจิตใจของเราได้รับการฝึกการแผ่เมตตาบ่อยๆพลังเมตตาก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะที่คนอื่นจะได้รับก็มีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบเหมือนคนเปิดวิทยุหรือไม่เปิดวิทยุถึงจะมีการส่งสัญญาณแต่คนไม่เปิดวิทยุเขาก็ไม่รับ

ที่อาตมาเคารพนับถือหนึ่งทำเป็นพระชาวสิงหลชาวศรีลังกาท่านก็เดินทางเผยแผ่ธรรมทั่วโลกท่านเคยเล่าว่าท่านนั่งในสนามบินคอยเครื่องออกนะท่านจะชอบนั่งแผ่เมตตาท่านก็เล่าว่าวันหนึ่งท่านก็นั่งแผ่เมตตาแล้วรู้สึกอะไรที่มันอุ่นอุ่นอยู่ในตักลืมตามีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปอยู่ในตักไปกอดท่านท่านก็ลืมตาแล้วทุกคนกำลังมองท่านใช่ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นทีนี้โยมแม่เห็นแล้วมันก็โยมแม่ก็ตกใจนิดหนึ่งแล้วก็แบบยิ้มดูว่าน่ารักแต่พอดีเขาเรียกขึ้นเครื่องไอ้ของหลวงพ่อนี่ยังไอ้เด็กๆของเด็กเนี่ยครอบครัวเขาเรียกขึ้นเครื่องแม่ก็เรียกลูกก็ไม่ยอมปล่อยหลวงพ่อเนี่ยก็กอดเอาไว้แม่ก็จับเหมือลูกลูกก็ไม่ก็จะกอดหลวงพ่อไว้รีบพลังเมตตาดึงดูดมากหลวงพ่อก็รู้สึกเขินใช่ไหมก็อยู่ทุกคนก็มองอ่ะแต่อันนี้ท่านบอกว่าเมตตานี่มันมีพลังมากหนูเคยได้ยินคนบอกว่าไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตอาตมานี่จะขอยอมรับว่าที่จริงพูดหลายครั้งแล้วเรื่องคนหาตัวเองสำนวนเนี้ยแต่มาไม่ค่อยชอบเหมือนก็มีตัวเองสักอย่างหนึ่งอยู่ในตัวเราที่ต้องค้นหาต่อมาไม่มีหรอกไอ้ตัวเองมันคอนเซปต์อาตมาว่ามันเป็นคอนเซปต์ของตะวันตกมากเลยฮะอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรคนหาตัวเองถ้าหมายถึงว่าคนหาสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าถูกจริตก็พอพูดได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองถนัดหรือที่ชอบหรือที่ถูกจริตอายุ13อายุ14อาจจะไม่เหมือนกัน15ก็มันไม่ใช่สิ่งตายตัวแน่นอนนี้แค่หาสิ่งนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคถ้าตัวมาไม่เข้าใจผิดในคอนเซปต์นี้ก็ขอให้ช่วยสั่งสอนอาตมาแต่อันนี้อาตมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้อ่านต่อเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเราคิดมากไปก็จะเครียดค่อยๆโตตามวัยและคิดไปเรื่อยๆก็ได้แต่มีคนบอกว่ายิ่งเจอความฝันหรือเป้าหมายอาชีพในอนาคตเราก็ยิ่งดีเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามนี่แหละก็ใกล้ตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่าเอเจอตัวเองก็กลายเป็นเรื่องอาชีพการงานไอ้ตัวเราคืออาชีพการงานหรือเปล่าฮะแปลว่าชอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำมากก็คืออาชีพที่มีในปัจจุบัน30ปีข้างหน้านี้ก็จะหายไปถึง 70-80% นะและอาชีพที่มีอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราถือว่าอาชีพนี่คือตัวเราและอาชีพนี้หายไปหุ่นยนต์ทำแทนแล้วก็จะทำยังไงฮะ เพิ่งคุยมีใครบอกว่าเอกอย่างการผ่าตัดสมองตัวนี้AI เนี่ยทำทั้ง 30% กว่าไม่ต้องใช้หมอผ่าตัดละเรื่องการผ่าตัดเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปนี่มนุษย์สู้ AI ไม่ได้แม้แต่ในเรื่องการสร้างสรรค์แม้แต่ในเรื่องการวาดรูปนะ
สิ่งที่เราถือว่าไอ้พวกหุ่นยนต์สู้มนุษย์ไม่ได้สู้ได้เริ่มสู้ได้แล้วเพราะนั้นเรื่องอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพที่รู้สึกถูกจริตแล้วหรือว่าเขาภาษาอังกฤษก็คำว่า skill set แล้วก็มี skill set แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ถนัดถ้าทำได้ก็ดีแต่บางทีเราทำในสิ่งที่ไม่ชอบเลยถือว่าไม่ใช่แต่ทำไปทำมาโอ้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมมันก็มีถ้าบอกว่าเป็นตัวเราไหมเป็นตัวเองมันไม่ใช่แต่ทำไปทำมาเออดีกว่าที่คิดเลยนี่ความเห็นของอาตมาในเรื่องนี้ยังไม่ถึงจุดจบของคำถามเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามเป้าหมายนั้นหนูอยากทราบว่าความพอดีระหว่างสองอย่างนี้เป็นอย่างไรและหนูควรทำยังไงถ้ายังไม่รู้เป้าหมายในอนาคตไม่รู้ว่าอยากเรียนสายอะไรหรือคณะอะไรแล้วก็ไม่ชัดเจนกับความชอบของตัวเองเท่าไหร่ด้วยครับก็อาตมาก็ให้บอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกทำไปเรื่อยๆก็อย่างคนบอกคนแรกมากกว่าถ้าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะก่อนจะจบนะก่อนจะต้องตัดสินจะเรียนสายไหนไม่ใช่ทุกคนจะจึงจุดอ๋อใช่อย่างมันเป็นบางคนแต่นักเรียนหลายคนมันก็จะจึงจุดอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันไม่ต้องไม่อย่าไปคิดว่ามีปมต้อยเพราะว่าไม่ถึงจุดที่ว่าใช่แล้วนี่คือตัวเราด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าบางอย่างนี้เราจะไม่รู้จนกระทั่งเราทำเราจึงจะรู้ก่อนจะทำนี่บางทีมันไม่รู้หรอกแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องมีการเสี่ยงอยู่บ้างแต่คืออาตมาว่าเลี่ยงสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็โอเคแต่เรื่องส่วนที่ว่าชอบมากอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะพูดอีกครั้งนึงว่าแม้แต่ของใครอ่ะของอาตมาใช่แม้แต่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วไม่รู้ว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องคุยกับคุณครูต่อเนาะเอาอีกสักข้อสองข้ออาตมาว่าจะขออนุญาตคือจากนักเรียนว่าบางข้อเนี้ยอาตมาก็จะเอาไปแล้วก็เขียนคำตอบสั้นๆในลายมือแล้วก็จะลองใน Facebook จะได้ไหมแต่ก็ไม่มีชื่อถ้าใครไม่ต้องคืนทำเนียมปฏิบัติของวัดที่ต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากวัดไทยวัดที่ไทยอย่างไรคะอันนี้ก็คงตอบได้เฉพาะสายวัดประพงษ์เนาะสายก่อนที่เราไปสร้างวัดสาขาต่างประเทศแห่งแรกมีหลายความเห็นอย่างชาวพุทธหัวหน้าชาวพุทธผู้นำชาวพุทธในอังกฤษท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษท่านเป็นผู้พิพากษาชั้นสูงแล้วท่านก็มีความเห็นว่าวินัยสงฆ์เนี่ยเหมาะสมกับประเทศไทย
แต่ในประเทศอังกฤษน่าจะต้องแก้แม้จนกระทั่งการแต่งตัวเป็นต้นก็มีความเห็นหลายอย่างแต่เมื่อท่านลุงพ่อสุเมธโธปรึกษาลุงพ่อชาว่าไปอยู่ต่างประเทศนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับลุงพ่อชาท่านให้หลักว่าไปที่นั้นพยายามทำเหมือนที่ทำในเมืองไทยทุกอย่างอันไหนที่ทำไม่ไหวแล้วเราก็คอยแก้แต่ไม่ต้องไปคิดวางแผนล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงพอพระท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าทำเหมือนในเมืองไทยได้เกือบทุกอย่างที่จะแตกต่างก็เรื่องการแต่งตัวนิดหน่อยอย่างเช่นหน้าหนาวนี่ก็ใช้ถุงเท้าเป็นต้นแล้วก็ทำอังสะแบบใหม่อังสะแขนยาวนะพอไม่อังสะแขนยาวมันก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็ไอ้พวกสเวตเตอร์พวกอะไรต่ออะไรก็ใส่ข้างในก็มองไม่เห็นมันก็ดูเรียบร้อยดีก็มีการปรับไอ้การแต่งตัวเพื่อรับกับดินฟ้าอากาศแต่เรื่องพระวินัยทั่วไปไม่แตกต่างแต่จะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งอันหนึ่งจากว่าในอังกฤษเป็นต้นคนที่เข้ามาทำบุญในวัดมันก็มีหลายกลุ่มเกิดคนไทยก็กลุ่มหนึ่งคนอังกฤษกลุ่มหนึ่งคนศรีลังกาคนเขมรคนลาวคนเวียดนามคนอินเดียคนศรีลังกาก็แต่ละกลุ่มเขาก็มีธรรมเนียมประเพณีของเขาที่ไม่ตรงกันทีเดียวทีนี้ถ้าเราทำอะไรที่แบบไทยๆทุกอย่างธรรมเนียมไทยในทุกเรื่องเอกลุ่มอื่นก็รู้สึกแปลกแยกใช่ไหมไม่อบอุ่นเพราะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นหมู่เดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องข้อปลีกย่อยมากกว่ามันไม่ใช่หลักใหญ่แต่โดยทั่วไปก็ทีนี้ที่จริงมันเรื่องใหญ่บางแห่งนี้อย่างบางประเทศที่ดินมันแพงมากที่ดินน้อยบางทีก็อยู่ในอาคารไม่ได้อยู่เป็นอยู่ในกุฏิเพราะนั้นไอ้การอยู่ในอาคารอยู่ในวิหารกับการอยู่กระจัดกระจายอยู่ในป่ามันก็มีความแตกต่างกันแต่ที่ออสเตรเลียดินฟ้าอากาศก็คล้ายกับเมืองไทยที่ดินก็ถูกก็สามารถสร้างวัดที่คล้ายกับเมืองไทยมากอย่างเช่นวังกาลิยาโนที่เมลเบิร์นที่อิตาลีวัดที่อิตาลีก็ที่ดินมากแล้วก็สามารถสร้างเป็นกุฏิเหมือนในเมืองไทยแต่ที่ประเทศหนาวอย่างเช่นที่นอร์เวย์ที่เพิ่งสร้างสร้างแห่งใหม่เนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวดังนั้นความเป็นอยู่ของสงฆ์นี่มันต้องปรับตามสิ่งแวดล้อมตามอาคารที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่พระวินัยข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญไม่เปลี่ยนเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรกินเวลา

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเสิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
เพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

นี้ภิกขุสังคัสสะโอนุชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิ

จะยาตะกานังกาลกะตานังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

ความสุขอะหังนิทุกโขมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรโหมิ

โอมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอะนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพ

เลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัจฉายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัจฉายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนา

เป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามะตะกะภัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามัตตกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำ

มหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติแต่ทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงต้อนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอ

พระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่

ก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเพื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควร

0: รุ่นก่อนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทำแบบครูพักรักจำคือครูต่างๆเหล่านี้มันอยู่เปิดใจก่อนว่าเราชอบหรือเราศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราห้าวเราเชื่อมั่นเวลาเราคิดย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าครูเนี่ยได้บอกไว้แล้วทั้งนั้น
1: จากบทบาทนักแสดงธรรมดาแต่ด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาประกอบกับความเป็นตัวของตัวเองจึงนำไปสู่ความสำเร็จในภาพยนตร์ที่ได้แสดงและพรสวรรค์ของการเป็นพิธีกรทำให้เขาโลดแล่นอยู่ในวงการทีวีหลายสิบปีด้วยชื่อที่เรียกกันติดปากในนามว่าหมอทรง

0: คือโดยตัวชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือผมก็เป็นครอบครัวของลูกคนจีนนะฮะตั้งแต่เด็กมาก็ใช้แซ่เลยคือจิวเมียซงอันนี้พอเราเริ่มมีชื่อไทยนามสกุลในภายหลังนะครับไอ้ชื่อเล่นตัวนี้ก็ติดตัวก็เป็นปกตินะฮะอันนี้เรื่องหมอซงนี่มันเป็นภาพยนตร์ตัวหนึ่งที่มันมีพล็อตเรื่องมาจากภาพยนตร์ฝรั่งที่เป็นสไตล์ตลกในยุคขาวดำนะฮะก็มีผู้ใหญ่ในวงการที่เคยกำกับหนังผมก่อนหน้านี้2เรื่องรักเทเลนปริญญาครึ่งใบมีลักษณะเป็น เด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาลูกคนจีนนะครับและชื่อมันก็ตั้งแต่หนังทั้งสองเรื่องแรกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีการสร้างตลาดมาบ้างแล้วก็ยืนยันจะใช้ชื่อนี้ต่อไปแต่เพราะมันเป็นเรื่องหมอเนี่ยนะฮะก็เอาสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ว่าหมอทรงนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นวิธีการตั้งชื่อหนังเนี่ยที่ไม่เคยได้ยินแนวนี้มาก่อนเนาะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเอามุกตลกตรงที่มันเป็นหมอที่มันไม่มีปริญญาจริงไม่ได้จบทางการแพทย์จริงนะฮะแต่ก็มาแอบทำอยากช่วยคนอะไรต่างๆแบบนี้ก็พอเล่นหนังเรื่องนั้นแล้วว่าจะว่าไปแล้วนะครับมันทำรายได้มากกว่าหนังสองเรื่องแรกรวมกันในซะอีกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาราเข้าไปมากกว่าสองเรื่องแรกซึ่งเป็นการใช้หน้าใหม่หมดมีเพิ่มคุณมรุลียมาภัยนรยุตนันนะครับแล้วก็ลูกสาวของคุณสุพรรณบุรณะพิมพิติ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่คนจำได้ไม่สุดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือฉากที่หมอทรงใช้วิธีการรักษาคือให้คนไข้ไปยืนพิงฝาแล้วก็ใช้สลิงยักษ์แล้วก็คว้างที่ตุ่ม
1: เพื่อนอีกคนต้องฉีดยาหายไปไหนคะ
2: เขาไม่หายผมบอกว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ระยะห่างจากเป้า15ฟุต
3: ผมจะทำลายสถิติตัวเองเรียบร้อยโรงเรียนกีเนี่ย
4: พี่ทรงนี่จะเป็นคนที่เรียกว่าตลกน่ารักตลกมหาลัยเป็นคนแรกที่เล่นหนังตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มเล่นฟ้าหลังฝนรอยลิขิตรักเทเลนรักเทเลนที่คู่กันแล้วหนังออกมาเนี่ยตูมเลย3ล้าน5ล้านดังพี่ทรงนี่คือตัวที่ทำให้เป็นหมอทรงนะตอนแรกเล่นรักเทเลนก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นพระเอกเรื่องหมอทรงแต่พี่ทรงนี่เป็นตลกมหาลัยที่ออกมาแล้วเด็กนักเรียนดูแล้วฮาน่ะเป็นตลกแบบมีความคิดความรู้พี่ทรงเล่นร่วมงานแล้วมีความสุขตรงนี้เขาเนี่ยสนุกแล้วเขาสุภาพเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพระเอกร่วมงานที่น่ารักมาก
5: เงียบดีนะครับ
6: ฉันต้องการอ่านหนังสือคนเดียว
5: แล้วคุณมาบอกผมน่ะคุณแอลนี่สวยนะตาคุณมันตาคนจมูกคุณก็เหมือนจมูกคน
6: นี่คุณชมผู้หญิงบ้าๆแบบนี้เองเหรอคะ
5: อ้าวใช่ผมชมว่าตาคุณเหมือนตาหงจมูกคุณเหมือนจมูกมังกรเย้ผมทำไม่ได้หรอกครับคุณไม่ใช่ตัวประหลาดในหนังทีวีนี
0: ่การเป็นพิธีกรก็ไม่ตั้งใจนะฮะมันเกิดจากที่เราสนใจในเรื่องของโทรทัศน์ขึ้นมาในภายหลังจากที่เราขออนุญาตผู้ใหญ่ท่านนะครับที่สามมงคลว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่จบนะนะฮะขอจบกันที่หมอทรงซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3เนี่ยกับค่ายเนี่ยสามมงคลนะครับแต่สุดท้ายก็ทนนั่งอยู่บ้านนี่ไม่ได้นะครับเห็นโทรทัศน์แล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังว่ามันทำงานกันยังไงพอไปอยู่ในโรงจุดโทรทัศน์แล้วนะครับก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ค่าเป็นโปรดักชั่นแต่เนื่องจากเจ๊แซมมีรายการรายอาทิตย์แล้วมีรายการรายเดือนไอรายการรายเดือนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังเหมือนกันนะครับชื่อว่านัดบอร์ดผู้ดำเนินรายการก็คือคุณตนชัยธรรมดุษฎีซึ่งก็เป็นมุ่งกับเวทีของช่อง5ในเวลานั้นเครียดเลยจากที่ผมเคยเล่นหนังมาเรื่องนี้คงไม่ได้ยากเวลานั้นเนี่ยมันควรจำเป็นต้องทำการบ้านมากหน่อยก็เลยคิดพวกมุกสดต่างนะฮะหรือว่าแกล้งพูดกับห้องออกอากาศในและสาตับเวกเนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องมุกใหม่นะครับก็เลยถูกใจผู้หลักผู้ใหญ
7: ่แล้ว 100,000 บาทเป็นของคุณอรพันธ์ทานทองอยู่แล้วในขณะนี้กติกาว่ายังไงนะครับ
8: คะก็ง่ายๆเลยมีคำถามอยู่4คำถามถ้าตอบถูกก็ได้ไปหมดเลย
9: ฟังดูง่าย
7: ง่ายนะฮะ
8: แล้วในแผ่นป้ายมันมีอย่างไรบ้างคะ
7: ผมจะทั้ง12แผ่นป้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของจำนวนเงินในขณะนี้นะครับโดยละเอียดแล้วก็ได้แต่ผู้ทำรายการทางต่อไปนี้ครับ
10: ที่ขอนแก่นคราวนี้ไปดูความพิสดารอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ความสามารถแบบมนุษย์พิสดารหรืออาชีพพิสดารนะครับ พิสดารทางสมองคือสมองเพชรคนที่ท่านยกย่องว่าเป็นเด็กไอน์สไตน์ไทยแลนด์มีความสามารถในการนำเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาประดิษฐ์ต่อเข้าไปโน่นโน่นนี่ภายในห้องนอนเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทคโนโลยีอะไรตามการประดิษฐ์ของเขาอย่างน่าสัจจ
0: ันแต่ไปดูมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทแกรมมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่3นะฮะที่ผมทำงานจำไม่เคยได้นะครับว่าเรื่องแรกๆถ่ายเรื่องอะไรแต่มันบังเอิญนะน่าจะไปสอดรับกับตรงที่บังเอิญกำลังมีตั้งคำถามคำตอบกับผู้ชมรายการนั่นคือเรื่องถนนที่สั้นสุดในกรุงเทพมหานครก็เลยเริ่มเป็นพิธีกรลงไปแล้วก็ลงไปทำการวัดถนนแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าท่านใดมีความเห็นว่ามีสั้นกว่านี้ก็ลองส่งกันเข้ามาก็เลยกลับมาลงเป็นพิธีกรค่อนข้างประจำในรายการนี้ตั้งแต่ตรงช่วงนั้นเป็นต้นมารายการเนี่ยมันทำมาจากจดหมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนส่งเข้ามาคือจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรนั่นแหละคือมันทำจากคำแนะนำของประชาชนเราทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องใช่ไหมฮะตะไลยักษ์เอ้ยมีอาชีพการจับงูในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า the most participating of viewer program คือรายการที่ส่วนร่วมจากผู้ชมรายการสูงสุดตรงจุดนี้เองเราก็มองเห็นความเป็นสากลของตรงเรื่องเนื้อหาที่ตำรวจเป็นอยู่นะฮะเราเห็นว่ามันมีเรื่องแปลกที่ในสารดีของต่างประเทศเวลานั้นไม่มี YouTube นะครับเราไม่มีอะไรได้ดูได้ง่ายนักแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าทำไมเราไม่ยกตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นการลองไปค้นเรื่องแปลกๆที่ต่างประเทศดูบ้างเพราะนั้นปี2534เราก็เลยเริ่มในลงตรงจุดนี้นะครับมีการถ่ายทำที่อังกฤษมีการถ่ายทำที่อเมริกามีการถ่ายทำในภาคของตัวเอเชียต่างๆในต่างประเทศก็อยากจะให้เชิญพิธีกรต่างๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ไปประเทศโน่นนี่นครศิลาชัยไปอังกฤษนะคุณวัดนุสบาวณิชยังกูลไปกรีกอย่างผมไปกับพี่วิโรจน์ไปญี่ปุ่นนะฮะตรงจุดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีดาราในจอทีวีหลายท่านเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นพิธีกรแบบนี้นะแล้วก็มีรูปแบบรายการที่แน่นอนตายตัว

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ว่าของสิ่งไหนที่เป็นของคุณถ้าหากเรารู้เราจะตามไปดูรายการตามไปดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้บรรยายในรายการด้วยในช่วงแรกๆแต่พอมาช่วงหลังแล้วก็มาเป็นผู้บรรยายจะเพียงอย่างเดียวคือออกมาเป็นพิธีกรบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแบบไม่สามารถเพราะว่าตามไปดูนี่มันถ่ายแบบคือทั่วประเทศเลยแล้วคิวคงทราบพอดีว่ารายการแบบลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่สามารถฟิกซ์วันเวลาได้แน่นอนบางทีมันขึ้นอยู่กับทางผู้ร่วมรายการด้วยแล้วก็เราไปกันทั่วประเทศจริงๆในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบริหารเวลาได้ก็จะมีทรงที่เป็นพิธีกรหลักส่วนผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักของรายการคาแรคเตอร์ของทรงนะครับผมมองว่าเขาเป็นพิธีกรซึ่งแบบมีอารมณ์ขันแต่ในขณะเดียวกันในทรงเนี่ยเขามีโครงสร้างของความเป็นพิธีกรที่ครบถ้วนมากคือเขามีสาระอยู่ในนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าตลกจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยทรงนี่จะมีอารมณ์ขันเขาไม่ใช่คนตลกแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาวิธีการพูดวิธีการยิงคำถามต่อผู้ร่วมรายการต่างๆนานาเหล่านี้ทรงเป็นคนที่ทำได้ดีมากๆคือมีความพอดีนะฮะทำให้คนดูเกิดความสนุกด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นสาระของการยิงคำถามสู่ผู้ร่วมรายการเนี่ยจะไม่ตกหล่นตรงนี้ทรงจะเก็บได้ดีมากๆโดยคนจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นรายการที่กำลังแบบมีการถามตอบกันอยู่แต่ดูเพลินเหมือนกันมันเป็นเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งครับ
1: พิธีกรคือด้านหน้าและคนก็มองเห็นแต่ด้านหลังเนี่ยลูกค้าที่เป็นคนที่ซื้อแบรนด์นี้ก็จะทราบเพราะไปอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายขายเวลานะครับแล้วก็ช่วงปลายๆของแกรมมี่ผมอยู่ที่นั่น16ปีนะครับ 3-4 ปีหลังเนี่ยผมก็ขึ้นมาเริ่มเขียนแคมเปญที่เกี่ยวกับการดูแลในส่วนงานของตัวการสัมพันธ์ของภาคราชการเพื่อให้แกรมมี่ได้มีโอกาสเนี่ยทำงานด้านของตัว PR agency แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว CSR บางตัวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยคิดว่าแกรมมี่เนี่ยควรจะลองเดินดูนะครับความจริงเขาก็มอบหมายผมก็เสนอว่าน่าจะทำโครงการที่เกี่ยวเรื่องตัวยาเสพติดนะเพราะเยาวชนเนี่ยเป็นภัยจากยาเสพติดและแกรมมี่เนี่ยทำเพลงค้าขายกับวัยรุ่นอยู่คือสื่อ2ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในกันได้แล้วก็เลยได้หนังขึ้นมาสั้นๆ3เรื่องนะมีคุณสุนิสาสุบุญสังเล่นมีอ้อมมีมอสเล่นนะครับเป็นลักษณะปิดหูปิดตาปิดปากคือไม่คำเดียวถ้าเป็นยาเสพติด
2: ไม่ถ้าเป็นยาเสพติด
3: ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
1: ที่แกรมมี่รุ่นเก่าๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10คนก็เขียนกันขึ้นมานะขอบคุณพี่ๆที่เป็นครูสอนอะไรต่อไม่อะไรไอ้เราก็ต้องเขียนกลับไปขอบคุณเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเคยพลาดพิงนะว่าเราเนี่ยมีส่วนในการสอนเขาอยู่ผมก็เขียนกลับไปอันหนึ่งผมว่าพี่พูดมาเนี่ยอย่าลืมนะครูที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ3หรือ4บริษัทที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมให้ทางคุณไพบูลย์ที่กรณีเนี่ยค่อนข้างสูงสุดกับเพื่อนแล้วก็โดนเขาด่าแล้วมันก็เจ็บมากกับใครเพื่อนที่สำคัญก็คือว่าเขาพูดถูกนะฮะดังนั้นสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดมาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันในหนังสือบันทึกความทรงจำข้างในห้างก็คือคำว่าเร็วช้าหนักเบาก็แค่นี้ดำเนินชีวิตได้แล้ว
4: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
5: หลายสิบปีที่สั่งสมประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหมอทรงเปรียบดังเป็นเพชรเม็ดงามของวงการโทรทัศน์ซึ่งทุกวันนี้เพชรเม็ดนี้ก็ยังคงเปล่งประกายอยู่ในฐานะคนเบื้องหลัง
1: ก็เหมือนกับเป็นการบริหารช่องนะฮะในระบบของทาง TrueVision จะมีช่องที่เป็นโลโก้อยู่หลายช่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการแปลงบางช่องมาในรูปแบบของ Home Shopping เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทรนด์เป็นเรื่องของตัวตลาดกำลังขยายตัวขึ้นผมก็เลยได้รับการชักชวนเพราะเห็นว่าเคยสนใจในเรื่องนี้นะแล้วตอนนี้ก็เข้าไปดูในเรื่องการถ่ายทำการคัดเลือกสินค้านะครับแล้วก็การวางผังของการออกอากาศภรรยาผมเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของการทำงานประเภทจัดกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าอีเวนต์นะครับ ซึ่งความจริงเขาไม่ใช่คนสายนี้มาโดยตรงนะเขาก็อยากให้ผมเนี่ยหยุดทางด้านของตัวงานทีวีคือหยุดทางด้านของการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อมาทำงานที่ครอบครัวเราได้มีโอกาสในเป็นเจ้าของแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันถนัดคนละแบบนะฮะดังนั้นเราไม่สามารถเข้าไปช่วยงานเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวอีเวนต์แล้วค่อนข้างจะเป็นฝีมือของภรรยาเขามากกว่าน้องตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วบางครั้งก็พาเขาไปดูที่โรงถ่ายโดยตรงตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับแต่ไม่ได้อยากให้เป็นคนดังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเห็นเนี่ยนะฮะว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเราจะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้แต่ข้อสำคัญเราต้องอยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นเสียก่อนถ้าเราลองดูแล้วเราพบว่าเส้นทางไหนเนี่ยของด้านหลังเนี่ยที่เหมาะกับตัวเราที่สุดก่อนแล้วเวลาไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะง่าย
6: สนใจที่จะตามรอยคุณพ่อเพราะว่าเหมือนคุณพ่อก็จะชอบเล่าพวกความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังอยู่เสมอค่ะก็เลยแบบสนใจว่าน่าสนุกดีนะถ้าเราแบบลองทำอะไรที่เหมือนคุณพ่อเคยทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูเหมือนคุณพ่อก็แบบสนุกกับการที่เขาได้ทำสิ่งพวกนี้ค่ะก็เลยแบบอยากลองดูมั่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไปที่ไหนก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติแบบพวกแม่ๆของเพื่อนหนูอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบจะไม่จำหนูว่าหนูชื่อเวียแต่ว่าจะจำว่าลูกหมอสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบก็ตลกดีนะเจ๋งดีว่าแบบทุกคนก็รู้จักคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
5: เปรียบดังการเดินทางอันยาวไกลบนถนนสายบันเทิงหมอทรงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้มากมายและในวันนี้เขาได้จุดไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งแล้วเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน
7: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ครับเรามีวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีครับซึ่งเขาแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทีวีแบบมา30กว่าปีและมีแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีแบบเยอะมากครับซึ่งก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำและความรู้กับพวกเราใครที่สงสัยอะไรก็ถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับขอเชิญหมอทรงครับผมสวัสดีครับหมอทรงครับสวัสดีครับหมอทรงครับ พวกเราก็เป็นกลุ่มคนที่แบบในเรื่องของการผลิตรายการทีวีครับซึ่งบางคนอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างบางคนก็แบบเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือบางคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยครับก็คืออยากได้คำแนะนำจากหมอทรงนะครับ
1: คือนิยามแรกของคำว่าทีวีเนี่ยนะฮะให้แตกต่างกันก่อนจะได้เข้าใจว่าทีวีนี่คือสื่อที่ไม่บังคับเนื่องจากจำนวนของเครื่องรับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับ19ล้านครอบครัวมีอยู่14ล้านเครื่องเนี่ยมันแปลว่าทุกบ้านมีหมดแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสื่อที่มันยอดนิยมและมันมีอิทธิพลแต่มันดูฟรี
9: นะครับพอดีผมไม่มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์ซึ่งผมมาจากสายงานอื่นแล้วผมจะมีความประสบความสำเร็จในด้านสายงานโทรทัศน์ยังไงบ้างครับมีแนวทางไหม
1: เพราะว่าทีวีเนี่ยทางเลือกที่1 นะครับตัวเราเองนะทางเลือกที่1 นะฮะคือสนใจบริษัทใหญ่ไหมและบริษัทใหญ่เนี่ยเขาสนใจเราไหมมันต้องสองทางใช่ไหมฮะถ้าสนใจบริษัทใหญ่ก็หมายความว่าการเรียนรู้มันมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างมากใช่ไหมแต่การที่เขาจะสนใจเราไหมคือรับเป็นพนักงานไม่ว่าจะเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นไหมคือถ้าฝ่าตรงนั้นเข้าไปได้ก็จบขั้นที่1ก่อนคือได้เข้าไปอยู่บริษัทใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ก็คือว่าโอกาสในเห็นรูปแบบรายการเยอะเครื่องมือครบแล้วก็โรเทชั่นคืออาจจะได้ทำอันนี้อาจจะได้ทำอันนี้แล้วก็อาจจะได้ทำอันนี้ใช่ไหมฮะพอตอนได้ทำตรงเนี้ยคุณเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่าไม่ใช่นะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องเป็นผู้บริหารช่องนั้นหรือเป็นผู้บริหารรายการนั้นก็แสดงว่าเส้นทางก็ต้องไต่ขึ้นไปอีกสายนึงก็คือสายที่เขียนหรือครีเอทีฟต่างๆขึ้นมาสองสายเนี่ยมันจะมาด้วยกันใช่ไหมครับใหญ่นั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยตามหลักเนี่ยควรจะมีโอกาสสูงนะควรจะมีโอกาสสูงเพราะว่าจำนวนรายการมันมีเยอะเนี่ยแต่มันไม่แน่เสมอไปแต่บริษัทกลางเล็กนะครับรายได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือมั่นคงชัดเจนเท่าแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะสูงถ้าจะเร่งจุดไฟนะครับให้มันรู้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆต้องเลือกบริษัทขนาดกลางเล็กเพราะว่าโอกาสที่ได้ทำงานในขอบเขตเนี่ยที่เรียกว่ากว้างขวางมากขึ้นใช่ไหม brainstorming กันทุกวันถ้าสนใจอยากจะให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จ
8: ทางเลือกคุณต้องกำหนดก่อนว่าคุณมีความศรัทธาในตัวบริษัทอะไรเนี่ยเป็นพิเศษเพราะตอนที่คุณชอบเขาเนี่ยคุณจะบอกกับตัวเราเองว่าคุณมีคุณสมบัติ
7: ครับผมอยากทราบว่าความยากง่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันกับเมื่อสมัยก่อนในอดีตครับมีความยากง่ายแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
8: เพราะว่าเมื่อก่อนง่ายกว่า ว่าเมื่อก่อน

0: ง่ายกว่านะมันไม่ใช่ว่าตัวเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าถูกไหมครับแสงเสริมเนี่ยไฟเย็นแค่เนี่ยถ่ายได้เมื่อก่อนมันต้องหัวเงินขึ้นมาใช่ไหมแต่ที่ผมบอกว่าสมัยก่อนง่ายกว่าเนี่ยเพราะหมวดหมู่รายการมันน้อยโอเคมันมี3579นะครับ11นี่มันเกือบจะไม่มีใครพูดถึงนะฮะมันมี ITV แล้วกันมาเป็นไทย PBS นี่ทีหลังนะครับแต่หมวดหมู่มันน้อยนะฮะหมายความว่าคุณทำรายการเพียงไม่แค่กี่อย่างเนี่ยโอกาสที่สิ่งนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วคนเนี่ยจำได้หรือมองเห็นเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันเนี่ยการที่พอคุณคิดอะไรบางอย่างที่คุณในใจเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขียนบนกระดาษแล้วพบว่ามันดีเนี่ยแต่พอมันไปถึงสถานีเนี่ยมันจะเจออะไรบางอย่างเนี่ยที่เต็มไปด้วยรูปแบบอีกมากเลยที่มันเห็นมาหมดแล้วอ่ะแล้วยังไม่อนุมัติเลยเนี่ยแล้วจนทั้งรายการนี้พอเดินไปสู่สปอนเซอร์อีกชั้นหนึ่งอ่ะนะฮะมันไปถามหาว่าเรตติ้งเป็นเท่าไหร
1: ่อยากได้คำแนะนำจากคุณอาครับเกี่ยวกับการทำงานในวงการทีวีทำอย่างไรให้จะได้ประสบความสำเร็จนะครับ
0: มันต้องถามว่าเราชอบมันหรือเรารักมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่าให้เป็นเพียงแค่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยความพยายามจากข้างในนี้ออกมาคือมันไม่ได้หมายว่าคนที่อยู่ในโลกทีวีเนี่ยจะต้องเป็นนักครีเอทีฟอย่างเดียวที่อยู่ในเรื่องตัวทีวีได้คือสายอาร์ตหรือสายโปรดักชั่นมันจะหลอกตาเราใช่ไหมทำไมไม่อยู่ในทีวีแบบเป็นนักขายทำไมไม่พยายามที่ว่ากูจะบินแม่งทุกชาติในอาเซียนเลยเพื่อหยิบคอนเทนต์ไทยไปขายเอาคอนเทนต์ได้โนมาขายคือเราถูกทีวีสอนไม่ว่าจะในมหาลัยหรืออื่นใดเนี่ยในมิติเดียวคือผลิตคือเราจะต้องพยายามมองว่าทีวีไม่ได้มีมุมเดียวอ่ะนะพยายามมองมุมอื่นด้วยมองในเรื่องของการตลาดของอินดัสเทรียลนี้เนี่ยด้วยใช่ไหมถ้ามันอยากทำทีวีผมก็จะวางตัวอย่างไรประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่วางตัวอย่างไรประเด็นที่ว่าคุณชื่นชอบมันใช่ไหมและคุณชื่นชอบในมุมไหนถ้ายังชื่นชอบในลักษณะเป็นผู้ที่ถ่ายทำเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่เขียนคุณก็ต้องจัดวิถีชีวิตกับการเรียนรู้เนี่ยไปแบบเส้นทางหนึ่งแต่ถ้ามองในลักษณะว่าเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์ใช่ไหมแมเนจเมนต์ก็คือหารายการให้คุณผลิตอ่ะหรือไม่ก็เอารายการคุณไปขายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์หมดเลยใช่ไหมก็มันก็ต้องวางเรื่องแบบหนึ่งการเรียนรู้ต่างก็เป็นแบบหนึ่ง
2: ก็ความรู้สึกนะครับก็คือมันผิดคาดเลยนะครับจากตอนแรกที่ผมคิดว่าจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานในวงการทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นภาพแบบภาพของธุรกิจวงการทีวีเลยตั้งแต่เรื่องของผังรายการเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือว่าเป็นเรื่องของเคเบิลทีวีหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งการที่จะทำงานในวงการนี้มันเป็นขั้นตอนที่ยากจากตอนแรกที่เป็นแค่เด็กคนนึงที่คิดว่าอยากไปเสนอไอเดียให้ช่องนะอยากทำรายการของตัวเองแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันแบบมันยากขนาดถึงดาราบางคนยังต้องไปขายงานกันเองเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นคู่แข่งขันสูงซึ่งยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะหาฟังอะไรแบบนี้ได้ที่ไหนหรือว่าจะมีใครมาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ครับก็เลยดีใจที่หมอทรงมาให้ความรู้และคำแนะนำในวันนี้ครับผม
3: ความรู้สึกครับความรู้สึกที่ได้ฟังคำแนะนำในการผลิตรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นสายการผลิตครับมันรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดด้วยไม่ได้มองแค่ว่าเราผลิตรายการนี้ส่งอันนี้ส่งช่องนี้ส่งรายการนี้ได้มันเป็นแบบการตลาดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากเลยครับจากการที่ฟังหมอสงแล้วถือว่าเป็นวันนี้ได้ความรู้ที่ดีเหมือนกันครับ
4: ก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของรายการตามไปดูนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของรายการที่แนวสร้างสรรค์รู้ลึกรู้จริงแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รู้รายละเอียดต่างๆที่คนไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าว่าไข่ร่วงกลมนั้นมันเป็นแบบไหนแต่หารู้ว่าไส้ในของไข่มันมีอะไรบ้างมีทั้งไข่ขาวมีทั้งไข่แดงแล้วก็มีทั้งเปลือกไข่ผสมผสานออกมานี่คือรายการตามไปดูในการเจาะลึกเจาะจริงให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับความนิยมในรายการตามไปดูต้องบอกเลยว่านิยมมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าทุกบ้านนั้นใครไม่รู้จักหมอทรงนี่ถือว่าแย่และโดยเฉพาะรายการตามไปดูมันเป็นรายการที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณๆที่ดูนะฮะได้รับรู้ว่าในการรายการตามไปดูถ่ายเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่มาเป็นแบบไหนแล้วคนก็อ้อมันเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับตาสว่างมากขึ้นนะครับ
5: จากคนธรรมดาที่ผ่านประสบการณ์มากมายได้ถูกเจรนายกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ทรงคุณค่าของวงการโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับนับถือของคนมากมายต้นแบบที่คนรุ่นใหม่จะได้ก้าวเดินตามรอยของผู้ชายคนนี้หมอทรงทรงวิจิรโสภิน
6: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัส OT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ1เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วละมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานจอมทัพผู้เกรงใครผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พระยาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเชื่อว่าชัยบูรณ์รับรบดีกว่าหากแต่ขั้นครามไม่กล้าออกมาสู้ซึ่งหน้าแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีมือจันทบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอามือไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะด้วยกันทั้งทัพ
0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
5: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ลุกเลยพก
6: พกเลย
2: สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารถูกหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
0: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
1: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
0: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่าน ถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำ
6: สำเร็จ
0: ฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใครเวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
2: พวกเรา
8: พวกเรา
2: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
6: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆ เท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
9: ครู
6: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัด

0: ตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
4: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
3: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
4: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการ

0: เงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได
1: ้หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไป มูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.

0: านเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
2: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
0: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
2: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
0: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
2: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: อ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
0: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

คือเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเครียดแล้วว่าไอ้ไพ่เนี่ยมันก็จะลอยเวลานอนเนี่ยไพ่ที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะลอยมาก็คือเขามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี่ยควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้น

0: หลักการเล่นคือการใช้ความจำความจำเนี่ยสำคัญที่สุดไพ่เนี่ยทั้งหมดมี52ใบตัวใหญ่กินตัวเล็กเล่นกันแต่ละรอบรอบละ4ใบก็ทั้งหมดก็13รอบสมมติว่าเราเล่นไปแล้ว7รอบไพ่ที่หงายมา7รอบ28ใบเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ต้องปิดไพ่พอปิดไพ่เนี่ยเราต้องจำได้ว่าไพ่อะไรออกไปบ้างโพดำเหลือกี่ใบแจ็คโพดำเราใหญ่ยังอย่างเงี้ยควรจะจำได้การวางแผนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเล่นยังไงถ้าไม่วางแผนมันก็เล่นไปทีละตัวสองตัวมันก็ไม่เก่งต้องเล่นแล้วมีการวางแผนแล้วอย่างการประมูลไพ่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ analyze ไพ่วิเคราะห์ไพ่ว่าไพ่น่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย
1: กีฬาบิดเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าทีมงานเราเนี่ยไปนั่งดูอยู่เป็นวันก็ยังไม่เข้าใจเป็นกีฬาที่ใช้ไพ่แล้วก็ต้องใช้ความจำและการวางแผนรวมถึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้จิตวิทยาเยอะมากคือใช้สมองและความคิดเยอะมากๆโฟกัสไปที่กีฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำโดยมีการวางแผนมีจิตวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยมีผลอย่างไรต่อผู้สูงวัยครับอาจารย
2: ์ในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสมองของท่านจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเวลาที่มีกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถสมองของท่านเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆความสามารถของสมองมีทั้งหมด6ด้านก็คือจะมีเรื่องของความจำแล้วก็การวางแผน2 อย่างนี้ก็คืออยู่ใน6ด้านแล้วก็จะมีอีก4ด้านที่จะได้ร่วมกันไปด้วยเช่นการรับรู้ทางมิติสัมผัสภาพเป็นยังไงการวางภาพเป็นยังไง
1: ถ้าอย่างของคุณตาพันจรูนเนี่ยก็จะเห็นไพ
2: ่ใช่ใช่
1: ที่เล่นเห็นว่าของตัวเองเป็นอย่างไรของคู่แข่งเป็นอย่างไร
2: ใช่ใช่ค่ะมันก็เชื่อมโยงการวางไพ่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาที่จะสื่อสารพูดสื่อโต้ตอบกันนะคะจะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
2: ใช่ค่ะที่จะเป็นการที่เราจะทำให้เกิดความจำเลยต่อจริงเหมือนฝึกสมาธิแบบนึงเนี่ยค่ะความใส่ใจเหมือนเราทำอะไรต่อเนื่องจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านก็จะได้ฝึกสมองหลายๆด้านเลยนะคะ
1: จริงๆเลยครับอาจารย์ราชภูเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยต้องจดจ่อต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่เฉพาะดูของตัวเองต้องดูของคู่แข่งขันเราด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เพิ่งทราบตรงนี้เองว่าหน้าที่ของสมองนั้นอย่างน้อยมีอยู่6อย่างทีเดียว
2: ใช่ค่ะเป็นความสามารถของสมอง
1: ความสามารถของสมองที่สามารถที่จะเป็นความสามารถของคนเราทุกคนได้
2: ใช่ค่ะ
1: 6อย่างนี
0: ้จริงๆเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ชอบหรอกเล่นก็เล่นดัมมี่ของพวกบริดจ์เนี่ยเขาเรียกเล่นจับหมูจับหมูก็คือเล่นเหมือนบริดจ์นี่แหละแต่ว่ามันสนุกเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเขารีทายพวกนักบริดจ์นี่นะเขารีทายเขาก็เห็นตาเล่นจับหนูดีก็เรียกเข้ามาเล่นบริดจ์ก็เลยต้องเข้ามาโต๊ะไหนล้าง
3: โต๊ะหนึ่งค่ะ
0: โต๊ะหนึ่งก็พอเรารักที่จะเล่นเนี่ยเขาก็มีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเสาร์นี้ก็สโมสรนี้เสาร์นี้สโมสรเนี่ยมันก็เวียนไปเดือนนึงก็มีก็8สโมสรก็จบมาแล้วก็ออกมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นก็มีการคัดตัวคัดทีมชาติเมื่อก่อนบริดนี่การแพร่หลายมันน้อยกว่าการคนเล่นเนี่ยน้อยเขาเล่นเขาก็เห็นมือนี้เล่นดีเขาก็เอาเข้ามาอยู่ในทีมมาคัดทีมชาติเอามาอยู่ในทีมเพื่อจะคัดทีมชาติอย่างเงี้ยคือเราเล่นเนี่ยจะเล่นกับคนอายุ20เด็กอายุ10กว่า20อะไรเราก็เล่นได้ไม่เกี่ยวถ้าสมองเรายังดีนะเมืองนอกที่แข่งเนี่ยจัดแข่งเนี่ยเขาจะมีเค้าเรียกเลดี้ในส่วนเฉพาะทีมหญิงทีมผสมแล้วก็ทีมชายทั่วไปแล้วก็ยังมีซีเนียร์ทีมโสอายุตั้งแต่เมื่อก่อนก็50 55เดี๋ยวนี้60ต้องไม่ต่ำกว่า60ถึงจะแข่งได้คือตาแข่งระดับประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกมันก็เหมือนกับแข่งทั่วไปเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันมีแข่งหลายรายการมากกระทั่งโอลิมเปียดก็มีนะเขาเรียกโอลิมเปียด 3-40 ประเทศมาแข่งเลยโอลิมปิกเขาก็เรียกโอลิมเปียดก็มือดีๆทั้งนั้นเลยมือพวกอันดับหนึ่งของโลกอะไรพวกนี้มาแข่ง
1: คนสูงวัยนั้นเวลาที่เราจะร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับคนต่างวัยเนี่ยต้องมีการปรับตัวและก็การสื่อสารอย่างไรบ้าง
2: จริงๆคิดว่าในผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยจะมีบุคลิกภาพของแต่ละท่านอยู
1: ่
2: จริงการรับรู้ตัวเองอยู่ว่าถนัดแบบไหนใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะมีพื้นฐานชอบอยู่กับตัวเองบางคนชอบอยู่กับคนสนิทบางคนชอบอยู่กับคนที่อยู่เป็นกลุ่มถ้าคนอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจึงปรับตัวไม่ยากเพราะเขาจะมีทักษะหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจะรู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เข้าใจคนหรืออยู่กับคนได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุจำเป็นแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการที่อาจจะเปิดใจให้กับคนอื่นด้วยว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้จักท่านบางทีการพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็เหมือนกับได้ลองสัมผัสดูเอ๊ะว่าคนนี้เขาก็เจตนาดีนะเขาก็อยากจะมาพูดคุยทำให้ท่านสามารถได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได
1: ้แสดงว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่คนยุคใหม่ด้วยแล้วก็ดูว่าสังคมที่ผู้สูงวัยนั้นไปอยู่นั้นเป็นสังคมแบบไหนคราวนี้เรามาอยู่ในมุมคนต่างวัยบ้างถ้าคนต่างวัยจะต้องร่วมกิจกรรมกับคนสูงวัยทั้งการปรับตัวการสื่อสารควรจะอย่างไรดี
2: อันดับแรกก็ควรจะเข้าใจข้อจำกัดของผู้สูงอายุนะคะที่ต่างกับคนอายุวัยอื่นก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะท่านอาจจะมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาการรับรู้ที่เจอบ่อยเช่นตาเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องดูว่าท่านรับรู้ได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะ
1: ต้องช้าลงแล้วก็ชัดชัด
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ท่านเข้าใจง่าย
2: ใช่ค่ะโดยใช้คำต่างๆที่เหมาะสมกับวัยท่านหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นมากท่านอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องเรียนปรับให
1: ้จุงเบอร์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย
2: ์อาจจะยังไม่รู้เลย
1: รวมถึงอาจารย์จะรวมถึงกิจกรรมที่เราจะเลือกทำกับผู้สูงวัยด้วยไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะที่จะต้องดูว่าร่างกายท่านไหวไหมบางทีอยากจะชวนท่านไปออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเช่นการเดินหรืออะไรจะช้าหน่อยอาจจะต้องหากิจกรรมที่ท่านสามารถเดินในจังหวะของท่านได้อาจจะต้องไปเลยที่โลดโผนหน่อยต้องปีนต้องอะไรท่านคงไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องดูให้เหมาะกับร่างกายแล้วก็ดูที่ท่านเองก็มีความสนใจด้วยเพราะว่าบางทีต่างวัยเองก็อาจจะสนใจต่างกันแต่ผู้สูงอายุก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องให้ความเคารพเลือกกิจกรรมที่ท่านชอบแล้วเหมือนคล้ายๆค่อยๆจูนความต้องการตรงกันก็ทำให้ได้เหมือนกับได้เข้าใจแล้วก็มีจุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย
1: หาจุดร่วมให้สองวัยมาเจอกันตรงกลางได้
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอ่ะเพราะว่าเราจะแข่งจนชินแล้วไงหลักสำคัญคือร่างกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะถ้าร่างกายเราสุขภาพดีแล้วก็สมองก็ดีไปด้วยมันก็จะโรคธรรมดาความดันเนี้ยเราก็ทานยาของเราทำปกติโรคหอบหืดอะไรก็ทานยาตามปกติแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายอ่ะธรรมดานี่ก็เดินช้าตอนเช้าสักชั่วโมงหนึ่ง
3: เขามาแล้วพี่เดี๋ย
0: วนี้ให้มาทักทายเนี่ยทักบิดอันนี้เยาวชนเนี่ยคือโต๊ะแข่งขันโต๊ะแข่งขันโต๊ะหนึ่งจะมี4คนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคู่กันคู่นี้พวกเดียวกันคู่นี้พวกเดียวกันก็จะมีถ้าเป็นทีม2-4คนเนี่ยก็2โต๊ะก็หมายความว่าถ้าทีมสมมติทีมตาเนี่ยนั่งทางนี้นะนั่งเหนือกับใต้นั่งเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นทีมของตาเนี่ยอีกโต๊ะนึงอ่ะต้องไปนั่งอีสต์กับเวสต์มันก็ต้องคุยกันคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องอะไรเนี่ยหรือต้องออกจะให้กินแจ็คดำด้วย

0: ใหญ่เรื่องอะไรสอนเองผมร้อย
1: เก้าเลย
2: วิดแก๊กเดียม2ใบก็ออกมาเพราะพี่อ่านป้ายออกมาแล้วไอ้รักเอดำเราไม่มี
1: ชนะผม
2: ชนะแล้วของชนะ4

0: กดดันไหมก็แล้วแต่คู่ต่อสู้เก่งไม่เก่ง
1: เชิญครับพี่จับ
0: ถ้าคู่ต่อสู้เก่งถ้าคู่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็จะกดดันเราได้เราแข่งระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องมีระบบให้คู่ต่อสู้ดูว่าเราประมวลอย่างนี้เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เชิญครับนักกีฬาเชิญครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม
0: ทุกคู่ต้องมีตัวนี้เวลาแข่งระดับชาติเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ว่าโอเคเขาประมวลอย่างนี้คืออย่างนี้แต่ถ้าเล่นสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไอ้เช่นเกมนี้ก็จะเครียดกว่า
1: แข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าโต๊ะเลยนะครับ
2: ก็พันเนอร์ชิพก็ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเล่นกันบ่อยกว่าคนอื่นอายุมีผลไหมอายุน้อยก็ประสบการณ์น้อยมันมีผลตามแค่ประสบการณ์เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ปฐมเลยจนยังจำความได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย90ก็ยังเล่นกันอยู่ตอนนี้ระดับของคนนั้นมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆหน้าระดับของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขาเก่งเขาก็เก่งขึ้นถ้าเก่งน้อยก็เก่งมากถ้าเรามีข้อสงสัยหรืออะไรอ่ะเขาจะอธิบายเราได้มากกว่าเพราะประสบการณ์เขาจะสูงกว่าเราเคล็ดลับมันก็มีบ้างบางทีเราต้องอ่านพันเนอร์ชิพอะอย่างที่พี่บอกพันเนอร์ชิพมันจะสำคัญมากถ้าไปเล่นกับคนอื่นเวลาบิดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจกันผิดพลาดแต่ถ้าเราพันเนอร์ชิพดีแล้วตกลงคือเวลาเล่นมันก็ต้องตกลงระบบไปเรื่อยๆถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงถ้ามันเจอในครั้งต่อไป

0: ท่านก็ยังคงเล่นกีฬาบิดของท่านออกเล่นกีฬาบิดของท่านเจอสังคมเจอผู้คนได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการที่ทำให้ผู้สูงวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีเป้าหมายอย่างนั้นไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะจริงได้คุยกับผู้สูงอายุหลายท่านเนาะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างเช่นพอเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานจริงๆสิ่งที่ยังคงคุณค่าท่านก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นในครอบครัวด้วยเป็นขวัญกําลังใจของคนในครอบครัวมีความสุขในการที่อยู่กับตัวเองด้วยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะจริงการที่ท่านมีแรงจูงใจตรงนี้เช่นรู้ว่าความสามารถของตัวเองยังมีอยู
0: ่
1: เพราะจริงๆอาจจะแค่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสมองท่านเองหลายๆท่านอย่างคุณตาจรูนถือว่าเป็นท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมาก ใช่มั้ยคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทําให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
0: กลายเป็นอีก1ผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เลย
0: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอได้พูดถูกเลยมันทําให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ

การอยู่บ้านมันทำให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทำอะไรเราอยู่บ้านมันคือว่ามันเหงามันไม่ทำอะไรมันก็เบื่อก็เขามีการพูดว่าหาอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี้ยอย่างสำหรับตานี่ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเนี่ยเขาก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทำให้การวางทำอะไรต้องวางแผนเพราะเวลาไปทำงานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทำอะไรก่อนเนี่ยต้องวางแผนบริดจ์นี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่าถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกำลังกายเนี่ยประจำเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้นควรจะทำอะไรที่มันอย่างน้อยแล้วก็ออกกำลังก็ได้สัก10นาที15นาทีให้ร่างกายมันดีสมาคมบิดเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่เด็กๆให้เริ่มหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่สอนบิดอย่างนี้นะสอนให้รู้จักว่าเป็นการประมูลไพ่การประมูลกินกี่ใบยังไม่ให้จำอะไรมากก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเริ่มจาก beginner ก่อน beginning มา average นะจาก average ก็มาพวก advanced intermediate พวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าพวก advanced เนี้ยถ้าเขาจะให้ตาไปสอนก็สอนได้พวกคิงนั่นคิงดำอ่ะคิง A ดำดิไปดักดำทำไมอ่ะกิ๊กเอดำจะออกแดงออกเหลี่ยม

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มมั้ยเวลาที่เดินท่านมั่นคงดีมั้ยนะคะอาจจะต้องดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนําไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างๆเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะหรือว่าท่านความจำยังดีไหมบางทีเห็นท่านนิ่งๆไปหรือท่านถามซ้ำบางทีท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกับเข้าใจข้อจำกัดหรืออะไรตรงนี้ค่ะก็จะได้ช่วยทำให้ดูว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับท่านตั้งแต่ที่ว่าดูกิจกรรมที่เหมาะกับท่านไม่ได้ไปทำให้ท่านรู้สึกออกไปแล้วตายละรู้สึกไม่ดีเลยเลยไม่กล้าออกอะไรเงี้ยนะคะทำให้ท่านรู้สึกประทับใจค่ะจุดที่ท่านรู้สึกดีได้
0: ครับอาจารย์ดาวชมพูครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปข้างนอกผมเชื่อว่าหลายครอบครัวหลายบ้านลูกหลานจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหกล้มอย่างที่อาจารย์ดาวชมพูบอก
1: พ
0: อความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเกินขีดเกินไปทําให้ผู้สูงวัยในหลายๆท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านช่วยให้คําแนะนําครับว่าตรงจุดที่เหมาะสมของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
1: สมมติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจํากัดสภาพร่างกายก็สามารถออกไปทํากิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็จะทําให้ท่านมั่นใจขึ้นเช่นบางคนอาจจะเดินไม่มั่นคงการใช้ไม้เท้าหรือการที่ญาติเตรียมเป็นรถเข็นให้ท่านสะดวกสบายขึ้นท่านก็ยังได้ออกไปทํากิจกรรมหรือที่ก็สามารถดูแลในข้อจำกัดของตัวเองได้หูมีเครื่องช่วยฟังอะไรเงี้ยค่ะคือตามข้อจำกัดของแต่ละท่านก็จะช่วยทำให้ท่านก็สามารถออกไปทำกิจกรรมได้เช่นกันโดยทำให้ท่านมั่นใจขึ้น
0: และโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วยเนาะจะ
1: ได
0: ้ด
1: ู
0: เนาะยิ่งไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและความอบอุ่นด้วยนะคร
1: ับ
0: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนำว่าที่จริงแล้วออกไปทำกิจกรรมได้เลยแต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจหรือโรคประจำตัวของผู้สูงวัยแต่ละท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ

0: ภทจีนพูดไปครับได้แก่จีนเบจิงไฮครับผมนักกีฬาครับคุณหญิงคุณน้อยโสภณพานิชครับคุณสมชายโสภณคุณอันจรูนจัดนิยามประเทศครับคุณวรรณาอมรเมฆวรินทร์คุณสงวนลิ้มเจริญชาติและคุณวิรัชชินครับ
1: อีก2ท่านนะครับคุณอัญจรูนนะครับและคุณวรรณาก็ได้รับเหรียญทองแดงนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดนะครับปี2022นะครับ

ก็ต้องดูสภาพก่อนถ้าพร้อมก็โอเคก็มันก็ต้องคัดตัวนะต้องคัดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคู่ของตาจะดีกว่าเขาก็ต้องหลายๆคู่มาก็คัดเอาคู่ที่ดีไปมันไม่ได้อยู่ตาคนเดียวเพราะตารักเล่นบิดเพราะจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจนกว่าจะเล่นไม่ไหว

0: ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะทั่วทุกภูมิภาคหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศนะคะต่างก็พร้อมใจกันเฝ้ารอให้ถึงเวลาที่จะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศสดจากหลายพื้นที่มาให้ได้รับชมด้วยค่ะ
0: และในวันนี้นะคะบรรยายภาษาไทยโดยดิฉันปิยณีเทียมอัมพร
1: ดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรม
2: ภาษาอังกฤษโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภครับ Television Poop Thailand welcomes you to the live telecast of the candle lighting ceremony in celebration of the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary 28th of July 2026 to be held at Sanam Luang Ceremonial Ground Bangkok for people in Thailand you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system or via the website prdwe.prd.go.th and Facebook NBT World
0: และในช่วงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสนยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนุปธรรมภคและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลร้ายและความเจ็บปวดได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระรา
ราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน

และนี่คือบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งณพื้นที่นี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลด้วยค่ะโดยกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงนะคะได้

0: เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเริ่มในเวลา7 นาฬิกานะคะได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณท้องสนามหลวงค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานนะคะโดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีก็ประกอบไปด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและปลัดกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้แทนภาคเอกชนนะคะโดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลค่ะโดยสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์ออกเดินรับบิณฑบาตจำนวน175 รูปค่ะ
1: เหนือจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในพื้นที่ส่วนกลางณพื้นที่ท้องสนามหลวงแล้วนะคะยังมีส่วนภูมิภาคค่ะในทุกๆจังหวัดก็ได้จัดพิธีกันณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมของจังหวัดนั้นๆ นะคะโดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายรัตนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งมีประชาชนหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดข้าราชการภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะนอกจากนี้ยังมีพิธีทางศาสนามหามงคล5 ศาสนาได้จากการเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธการดูอาของศาสนาอิสลามยังมีของศาสนาคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกด้วยค่ะ
0: ส่วนที่พิษณุโลกนะคะจัดขึ้นที่หอประชุมศรีวชิระโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วค่ะโดยนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฐานตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะโดยมีผู้นำศาสนาอิสลามค่ะได้ประกอบพิธีดุอาขอพรและผู้นำศาสนาคริสต์นะคะประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรตามลำดับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ส่วนที่ขอนแก่นค่ะนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำข้าราชการรัฐวิสาหกิจตุลาการทหารตำรวจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบกรณิกรร่วมกันถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มพระสงฆ์ด้วยนะคะ
0: อุบลราชธานีนะคะจัดที่ศาลากลางจังหวัดค่ะโดยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนำพระภิกษุสงฆ์สามเณร75 รูปรับบิณฑบาตจากนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนอกจากนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนชาวพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมในพิธีด้วยค่ะ
1: ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีริมหน้าวัดกลางเก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์และถวายผ้าไตรจากนั้นได้ร่วมถวายพระทหารและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์พร้อมทั้งร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175 รูปค่ะ
0: ส่วนจังหวัดสงขลานะคะนายรัฐศาสตร์ชิดชูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่ลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสงขลานะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์พร้อมประกอบศาสนพิธีจากผู้นำศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาซิกด้วยนะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระสงฆ์และสามเณรค่ะ
1: นี่คือพื้นที่นะคะที่ท้องสนามหลวงค่ะส่วนที่ภูเก็ตคุณผู้ชมคะที่หอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีนะคะโดยมีประสบนิกรและเครือข่ายของจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงมีพิธีศาสนามหามงคล4ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์และซิกสะท้อนถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะส่วนนครศรีธรรมราชค่ะจัดขึ้นที่สนามหน้าเมืองนะคะพิธีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลรวมถึงพิธีทางศาสนามหามงคล3ศาสนานะคะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีค่ะ
0: ที่ยะลาค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณร69รูปยังมีการประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล4ศาสนาร่วมกันนะคะส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาในมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีดุอาขอพรถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีมากกว่า500คนค่ะ
1: ในจังหวัดจันทบุรีนะคะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นได้ร่วมถวายพระตาหารผ้าไตรและเครื่องทายธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในงานได้มีการประกอบศาสนพิธีทุกศาสนานะคะมีทั้งอิสลามคริสต์และอีกหลากหลายศาสนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและจากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน79รูป
0: บริเวณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์75รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะคะโดยมีผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีดีค่ะ
1: และนอกเหนือจากพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วนะคะในวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญค่ะที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐต่างก็พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะด้วยการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ในช่วงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานนะคะนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ราชการกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและปลัดกรุงเทพมหานครค่ะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีถวายทูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปค่ะ
0: พร้อมๆกันกับพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของจังหวัดต่างๆต่างก็มีการประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเช่นเดียวกันค่ะโดยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กล่าวนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระบาทและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ

0: อกจากนี้ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณหอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ห้องแก่นเมืองชั้น1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำข้าราชการรัฐวิสาหกิจตุลาการทหารตำรวจรวมไปถึงข้าราชการต่างๆนะคะกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นที่หอประชุมศาลากลางนะคะโดยนายณรงค์เทพไสนาผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณค่ะเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาตอนใต้ภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะเป็นการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติและในจังหวัดสงขลาค่ะผู้ราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้นำข้าราชการและผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณโดยมีใจความว่าขอถวายสัตย์ปฏิญาณและจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปค่ะ
1: ส่วนที่ภูเก็ตค่ะที่หอประชุมมหิศรภักดีศาลากลางจังหวัดภูเก็ตก็ได้จัดพิธีนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีและกล่าวนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ที่นครศรีธรรมราชค่ะกิจกรรมนำโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดขึ้นที่สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชต่างพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
1: ที่ยะลานะคะอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569ทุกคนพร้อมใจกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติค่ะ
0: และจังหวัดจันทบุรีโดยผู้ราชการจังหวัดนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ค่ะเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจันทบุรีค่ะการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะที่พร้อมใจกันน้อมถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะ
1: ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็นำคณะหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะ
2: ผู้นำองค์กรของภาครัฐภาคเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจนั้นมาร่วมกันนั่นก็คือการถวายราชสักการะนะคะเป็น

0: ธีอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของงานเนื่องในการถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในทุกๆปีนะคะนั่นก็คือการ
1: สำนักงานปลัด

ที่ท้องสนามหลวงค่ะได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและพานพุ่มเงินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยเสมอมาดังที่ได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของต่างจังหวัดค่ะก็มีพิธีพานวางพานพุ่มเช่นเดียวกันนะคะทั้งที่ทุกๆภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้หรือว่าภาคกลางนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในช่วงเย็นนะคะก็ได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มค่ะโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเจ้านายฝ่ายเหนือกงสุลต่างประเทศข้าราชการตุลาการอัยการพลเรือนตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาสมาคมสโมสรชมรมมูลนิธิภาคเอกชนขึ้นถวายพานพุ่มเงินพานพุ่มทองโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ

ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มนะคะรวมไปถึงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีทุ่งเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มโดยมีหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพานพุ่มอาทิผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนถวายพานพุ่มตามลำดับส่วนที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเช่นกันค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เป็นประธานการวางพานพุ่มค่ะนอกจากนี้ยังมีอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเหล่ากาชาดมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีรวมถึงส่วนราชการอื่นๆและมูลนิธิและองค์กรต่างๆในจังหวัดด้วยค่ะที่จันทบุรีนะคะก็มีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะเช่นกันนะคะโดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆค่ะเช่นศาลจังหวัดจันทบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดมณฑลทหารบกที่19ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดจันทบุรีค่ะ

0: ซึ่งการถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่มของหน่วยงานต่างๆในวันนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มค่ะ
1: โดยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มรวมไปถึงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่จะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะร่วมกับพิธีทางศาสนานั่นก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่ได้รายงานไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 7:00 นนะคะทั้งที่ท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศด้วยนอกจากนี้ค่ะก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลณวัดทุกวัดในประเทศไทยนะคะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเชิญชวนให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมไปถึงสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
0: และในลำดับต่อไปนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลค่ะ
2: ผู้ถวายพานผู้

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ

หรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังจะไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในผืนแผ่นดินไทยด้วยมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานต่างๆร่วมการบูรณาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งอุทกภัยและคุณภาพน้ำทรงเน้นการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภูมิภาคต่างๆไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมอีกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนอกจากนั้นทรงพระราชดำริว่าสายน้ำตามธรรมชาติลำธารแม่น้ำและคลองล้วนให้ความร่มเย็นแก่ทุกสรรพชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยเฉพาะคลองสำคัญในประวัติศาสตร์เช่นคลองเปรมประชากรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้ขุดขึ้นเมื่อปี2413เพื่อเป็นคลองลัดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาย่นเวลาการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มจากหน้าวัดสมณัตวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถึงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระยะทางกว่า50กิโลเมตรเมื่อประชากรหนาแน่นขึ้นทำให้คลองเปรมประชากรประสบปัญหาต่างๆทั้งน้ำเน่าเสียขยะมูลฝอยผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางระบายน้ำรวมถึงการบุกรุกพื้นที่ปลูกสร้างบ้านอาศัยโดยเฉพาะย่านหลักสี่ดอนเมืองรังสิตและปทุมธานีมีชุมชนกว่า38ชุมชนมากกว่า 6,000 ครอบครัวทำให้คลองคับแคบและตื้นเขินส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยชุมชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนจากปัญหาดังกล่าวจึงพระราชทานพระบรมราโชบายในการพัฒนาคลองเปรมประชากรให้กลับคืนสู่คลองสวยน้ำใสเป็นสายน้ำที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนสืบไปโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งระบบตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2560ซึ่งมีการเก็บขยะสร้างเขื่อนระบายน้ำขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบำบัดน้ำเสียจัดระเบียบชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดวางผังที่อยู่อาศัยของประชาชนริมสองฝั่งคลองโดยจัดทำโครงการบ้านมั่นคงของคนคลองเปรมประชากรพร้อมสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นถนนน้ำประปาและระบบระบายน้ำทั้งมีการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงจัดสรรพื้นที่จำนวน10ไร่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามาจัดสร้างสวนสาธารณะเปรมประชาวนารักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกพันไม้หลากหลายชนิดจัดทำลานกีฬาสันทนาการและจัดสร้างอาคารนิทรรศการชลวิถีธีรพัฒน์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนการพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาและฟื้นฟูสายน้ำให้กลับมาสะอาดสวยงามพร้อมทั้งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสามัคคีเป็นสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

0: ผู้ชมทุกท่านอยู่ในกำลังรับชมนะคะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งถ่ายทอดสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทยทุกๆคนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าสำนักพระราชวังก็ได้จัดสถานที่สำหรับประชาชนลงพระนามและลงนามถวายพระพรภายในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะและในช่วงเวลา12นาฬิกากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดนอกจากนี้นะคะยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศในวันนี้นะคะจะได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยค่ะโดยเฉพาะเหล่าจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริซึ่งทุกๆคนต่างมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีกันอย่างเต็มใจอย่างยิ่งนะคะ
1: โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์904ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนะคะโดยในระยะเริ่มแรกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะได้ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตก็ขยายไปสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปนะคะโดยคำว่าจิตอาสานั้นก็หมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขพร้อมที่จะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะ
0: ส่วนคำว่าอาสาก็เป็นคำกริยาที่หมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่ดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตัวเองลงได้ด้วยค่ะ
1: และนอกจากประชาชนจิตอาสาแล้วนะคะในโอกาสนี้ก็ยังมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ค่ะที่ได้ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ด้วยนะคะด้วยการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตค่ะ

ในเรื่องของการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์นะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569ค่ะโดยโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคก็จะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะจะมีการแสดงการรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

สำหรับบรรยากาศในการประกอบพิธีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวยงามทั้งสถานที่เพียบพร้อมทั้งผู้ที่เข้าร่วมในการเข้าร่วมพิธีนะครับสำหรับบรรยากาศ

0: กลับมาติดตามบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในช่วงค่ำณขณะนี้นะคะเวลา 19:58 สวยงามด้วยความพร้อมใจของคณะผู้จัดงานและประชาชนทุกภาคส่วนนะคะที่ในวันนี้ต่างก็ตั้งใจมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยขณะนี้ผู้เข้าร่วมพิธีจากส่วนราชการต่างๆได้ยืนประจำจุดทั้งบนเวทีและที่หน้าเวทีนะคะมีคณะบุคคลประสบนิกรทุกหมู่เหล่ายืนประจำกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันค่ะคุณผู้ชมกำลังรับชมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะอีกสักครู่นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสจะมาเป็นผู้นำในการร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมๆกับผู้ร่วมพิธีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้และผู้ร่วมพิธีในจังหวัดต่างๆรวมถึงทั่วโลกทุกๆประเทศนะคะที่มีการจัดกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: โดยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะในส่วนกลางจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดค่ะมีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือในสถานที่เหมาะสมนะคะส่วนในต่างประเทศค่ะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะจากการแสดงออกด้วยการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วนะคะทางสำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ค่ะระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง30กรกฎาคม2569นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งทาง Play Store และ App Store ค่ะ
0: นอกจากนี้รัฐบาลยังขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: โดยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะรัฐบาลได้เชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามความเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
2: นนับกรณีสุภาพบุรุษนะคะส่วนสุภาพสตรี
1: พิธีอันทรงเกียรติในวันนี้นะคะประชาชนชาวไทยทุกคนน้อมใจกันค่ะเพื่อที่จะร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกๆคนแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะอีกหนึ่งพิธีที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างเช่นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะ
0: ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลนะคะที่เราได้เห็นว่ามีประชาชนหลายภาคส่วนค่ะทั้งในนามบุคคลคณะบุคคลข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะที่ต่างตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆนะคะดังที่ได้ชมภาพบรรยากาศไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มีการทำบุญทำกิจกรรมทางศาสนาต่างๆทุกศาสนาเลยนะคะรวมถึงมีการทำกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆเพื่อที่จะร่วมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังรวมไปถึงการดำเนินชีวิตตามแนวทางจิตอาสาพระราชทานค่ะดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคติพจน์ลงวันที่23กรกฎาคม2569และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะคะเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทค่ะและอีกสักครู่นะคะนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสค่ะก็จะเดินทางมาถึงยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะจะเข้าไปยืนประจำจุดบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาก็จะวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และในลำดับถัดไปนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งลำดับขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทำเหมือนกันและพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศและทุกประเทศทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะผู้ร่วมพิธีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและก็จะมีการนำร้องเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงกล่าวถวายพระพรทรงพระเจริญกันค่ะในวันนี้การถ่ายทอดสดของเรานะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้รับชมภาพบรรยากาศสดๆจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะได้นำภาพบรรยากาศของการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงใหม่อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีและจันทบุรีมาให้ทุกๆท่านได้รับชมไปพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
2: ขออนุญาตส่งสัญญาณ5นาทีให้ช่างภาพบันทึกภาพบริเวณหน้าเวทีนะคะอีก5นาทีเราจะได้จัดเตรียมพื้นที่ด้านหน้าเวทีให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะและเราจะโดยเฉพาะบนเวที
1: ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะได้มีบรรยากาศอันเป็นมงคลมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยค่ะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ด้วยโดยข้าราชการค่ะต่างก็ตั้งสัตย์ปฏิญาณจะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะ
3: ประมาณ19นาฬิกา
1: จากนั้นค่ะในช่วงเย็นๆนะคะก็ได้มีพิธีการวางพานพุ่ม ่มณราชสักการะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้โดยส่วนราชการมูลนิธิองค์กรต่างๆก็ต่างมาวางพานพุ่มถวายราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
3: พร้อมๆกับทั่วทั้งประเทศนะคะในแต่ละจังหวัดก็จะมีการรวมตัวกันทำพิธี
1: โดยในระหว่างนี้นะคะจะได้ขอหยิบยกข้อความตอนหนึ่งในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณตนค่ะซึ่งเกิดขึ้นช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะคะว่าในนามข้าราชการทั่วประเทศต่างปลื้มปิติล้นพ้นที่ได้มาแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันชมพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในนามพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำฤทธิ์เพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีจะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไป
3: และผู้สมรสประธานองค์กรต่าง
4: ๆขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงยังท้องสนามหลวงแล้วค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงแล้วนะคะกำลังเดินขึ้นสู่เวทีกลางเพื่อเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสกำลังเดินไปเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
3: ด้านหลังแนวผู้ร่วมพิธีและด้านซ้ายขวาได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ร่วมพิธีท่านครับทุกส่วนพร้อมครับผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงิน
1: เชิญทั้ง3ท่านมาขึ้นด้านขวา

นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ค่ะ

ผู้ร่วมพิธีมือลง

ายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะพร้อมๆกับที่ทุกๆจังหวัดทั่วประเทศก็จุดเทียนไปพร้อมๆกันนะคะ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเพื่อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างไสวในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือกไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติกลับหลังหันค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในค่ำคืนนี้ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจของประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าทั้งส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเปล่งเสียงทรงพระเจริญแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดิฉันปิยณีเทียมอัมพรคุณกมลวรรณสุนทรธรรมผู้บรรยายภาษาไทยและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษพร้อมทีมถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระโอโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีวังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้เสด็จขึ้นฉานหน้าพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นับตั้งแต่ทรงครองราชโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงฉานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชโองการให้ข้าทูลอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าและฝ่ายในเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังฆวัตถุจำนวน18คน

ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่น

พระนพประดนมหาเสวตฉัตรเทียนท่อพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเทียนท่อพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศานุวงศ์ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งเปาวเรศทรงประเคนพระครอบพระกริ่งเปาวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชและเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรมินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชฐานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการหล่อล้อมความรักและความรับผิดชอบจากสมเด็จพระบรมราชบุพการีคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงสืบสานคุณค่าดังกล่าวทั้งในพระราชฐานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์ในพระราชฐานะพระราชโอรสทรงถวายความเคารพและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหนือสิ่งอื่นใดดังที่ปรากฏเป็นภาพพระราชจริยวัตรอันงดงามระหว่างทั้งสองพระองค์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศสะท้อนถึงความรักและความผูกพันระหว่างแม่และลูกซึ่งงดงามหาใดเปรียบโดยขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถ่ายทอดความรักที่ทรงมีต่อสมเด็จแม่ผ่านบทพระราชนิพนธ์ชายรักแม่สุดหัวใจถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2515ความว่าวันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคณนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพลิดพริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัย

อทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์จะรักหญิงที่เขาเข้าใจแม่จะแน่วแน่พุทธศาสตร์ถือพระสงฆ์การสวดมนต์ไหว้พระจะดำรงจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอถวายสมเด็จแม่เพียงแค่นี้จงโชคดีมีสุขทุกจากหายอย่าคิดมากทำพระไทยให้สบายเรื่องลูกชายแม่เล่าเขารักดีชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ยในพระราชฐานะพระราชบิดาทรงมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกซึ่งทรงเปรียบดั่งดวงพระราชฤทัยทรงเลี้ยงดูพระราชธิดาด้วยความรักและทรงอยู่เคียงข้างพระราชธิดาในทุกช่วงวัยสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อและลูกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่นิตยสารสกุลไทยเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นพ่อความตอนหนึ่งว่าในการเป็นพ่อเราก็อยากให้ลูกเขาสมใจในสิ่งที่เขาปรารถนาอยากให้เขามีโอกาสหรือมีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตในวิถีทางที่เขาเลือกในทางที่ดีอยากให้เขามีความพร้อมและโตขึ้นมาด้วยความมั่นใจสบายใจก็สรุปได้ว่าเขาพร้อมที่จะเลือกชีวิตของเขาในทางที่ถูกต้องแล้วก็อยากให้เขามีความสุขตามที่เขาเลือกพระราชทานสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระราชธิดาและจากทุกพระกรณียกิจที่พระราชธิดาส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนซึ่งกล่าวได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นลูกสาวที่ทำให้พ่อภูมิใจแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเผชิญกับช่วงเวลาที่ทรงโทมนัสอย่างมิอาจหาได้เปรียบจากการทรงสูญเสียพระราชมารดาและพระราชธิดาที่ทรงรักยิ่งแต่ด้วยพระราชภาระที่หนักอึ้งในพระราชฐานะพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงยังคงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมิทรงว่างเว้นและมิทรงย่อท้อด้วยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าดังบทกลอนพระราชนิพนธ์ข้างต้นที่ได้ถวายแด่พระราชมารดาเมื่อกว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาความตอนหนึ่งว่าจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอพระองค์ทรงพระ

0: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิลักษิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอัตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตโสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิษฐานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของชาติไทยย่อมเห็นประจักษ์ได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนดำรงอยู่ในฐานะมิตรแท้ของกันและกันตลอดมาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งผูกผสานน้ำพระราชหฤทัยและน้ำใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อกันสมด้วยพระราโชวาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปลูกฝังอบรมบ่มพระราชหฤทัยพระราชโอรสธิดาให้ทรงตระหนักในสัจจะประการนี้ว่าเราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบำบัดความทุกข์ของเขาเพราะเขาเป็นหลักพึ่งพาของพระมหากษัตริย์ตลอดเวลาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตว์ภาษิตที่ว่าสักกัตวาสักกัตโตโหติคารุโหติสักคาระโววันนกิตติพัตโตโหติโยมิตานังณทุพพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการฉะนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ส่งสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยราชอาณาจักรไทยตราบจิรัตกิตติกาลเทินขอถวายพระพร
0: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569 วันนี้เวลา 7:54 นณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อนำไปมอบให้แก่นายหนูเกณฑ์ริจนังเกษตรกรอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์

การเกษตรภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริปล่อยนกเขาชวาที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน75ตัวและปล่อยพันธุ์ปลา9ชนิดที่กรมประมงน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน1ล้านตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาเทโพและปลาชะโอนลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อขยายพันธุ์และรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลคณะองคมนตรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร175รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการทหารและตำรวจข้าราชการตุลาการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 12:00 น.ทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ฝ่ายละ21นัดดังนี้กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์โดยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงและอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานครการยิงสลุดธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพสำนักพระราชวังจัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังสำหรับหน่วยงานต่างๆและประสบกรณิกรได้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีวันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชสกุลบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไปลงพระนามและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินอัยการสูงสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยที่
าลาสหทัยสมาคมมีข้าราชบริพารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องอาทิพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากรมการพัฒนาชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริษัทKing Power Corporationจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีบริษัท SPCC จำกัดมหาชนบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนกระทรวงมหาดไทยนำโดยอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกระทรวงยุติธรรมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกลุ่ม BJC บิ๊กซีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบริษัทในพระราชูปถัมภ์ชมรมรักพ่อหลวงมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT to HD มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการและเยาวชนจิตอาสาธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานพระคลังข้างที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครคณะยุวทูตเพื่อสันติภาพสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพและบริษัทเทพอมรรัตน์จำกัดนอกจากนี้ยังมีประชาชนลงนามถวายพระพรณบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคมด้วย

และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงปกครองชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปปราสาทพระเทพบิดรตั้งอยู่บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามปัจจุบันปริสถานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ในพระบรมราชจักรีวงศ์และเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆของราชอาณาจักรไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชให้ประสบกรณิกรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรมาตลอดทุกรัชกาลพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานเรนทร

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุเยาวราชรังสฤษฎิ์และพระเชษฐพลวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และพระเชษฐพลวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกานางพัฒมนเพ่งส้มวราภิโมกและคณะมูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดีสโมสรโรตารี่ศรีนครินทร์ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือนางสาวทันชนกผลดีและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพิชยยาติการามวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาวัดดอนกระเบื้องวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นนายอภิชาติอยู่เกตและคณะบริษัทพร้อม88เฮลแลนด์จำกัดและจิตตะไลฟ์สหคลินิกสมาคมมวยชายานานาชาตินางสาวทราปาละนันและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดมุกธาราวัดสนวัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระงามวัดทับหลวงจังหวัดนครปฐมและวัดพังตรีจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเว ลา 17 นาฬิกาเวียงคุ้มเจ้าเมืองเหนือครอบครัวช่วงโชติพระครูเกษมถาวรคุณและคณะนายกุลวัฒน์อิมาชนะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดารุ่น10ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีได้แก่วัดบางไผ่วัดโมลีวัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดเต็มรักสามัคคีวัดบางรักใหญ่วัดมะเดื่อวัดพุทโธภาวนาวัดละหานและวัดบางแพรกสวดมาติกาดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: กลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละก็ขับไปหลวงปู่นั่งกันช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวยขึ้นบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาเท่านั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั่นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เรียกว่าหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาข้อไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือ3ศอกแก่ๆแล้วท่าน3ศอกคนโตๆเงียบพอก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวหลวงปู่พูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้2รอบนะท่านนะพอร้องไห้2รอบแล้วใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะวัตถิจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกัน และการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณตั้งความการุณคือคิดจะมีความการุณต่อคนอื่นบ้างและจะยิ้มง่ายท่าน

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้าสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับ

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะตาได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรา

0: กลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพาเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูนั่นกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัท สิริวรางกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับ เพราะว่าเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนายเอจะมีเงินอยู่ที่

0: มาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มกว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการลงทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยครับโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นได้เรื่อยนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงินมากถึง 5,200,000 บาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2,600,000 บาทกลายไปเป็นเงิน 5,200,000 บาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

การบริหารการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักปฏิบัติธรรมนั้นที่ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเผยแผ่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เพื่อให้เข้าถึงหลักพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับรู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆทำหน้าที่การเผยแผ่นำพระสัทธรรมไปดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสงบสุขเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีศักย

ภาพสามารถที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้องวางหลักนโยบายการบริหารการจัดการในสำนักปฏิบัติธรรมนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากก็คือบุคลากรบุคลากรในที่นี้หมายถึงบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้าผู้เป็นประธานและเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพพองานการเผยแผ่พุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นประเด็นแรกบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแต่ความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าประการแรกถ้าตนเองยังมีกำลังชาที่แข็งแข็งทั้งทางกายทางจิตใจต้องเข้าฝึกอบรมความรู้ในด้านการเผยแผ่ทั้งในด้านหลักปริยัติและหลักปฏิบัติเพื่อให้หลักการเผยแผ่นั้นมีความสมบูรณ์มีความสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือด้านวิชาการและด้านปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะเก่งด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องเก่งปฏิบัติด้วยเพราะปริยัติกับปฏิบัตินั้นคู่กันปฏิบัติขาดปริยัติไม่ได้ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นผลปริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลเพราะมันจะสืบเนื่องกันอย่างนี้สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นบางแห่งอาจจะกล่าวว่าไม่เคยเรียนปริยัติเลยแต่จริงๆเรียนเพราะถ้าไม่เรียนจะไปปฏิบัติได้อย่างไรแต่การเรียนนั้นมันอาจจะไม่เกิดจากหลักสูตรแต่เกิดจากครูอาจารย์นะเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติแต่ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้นะอ้างอิงหลักจากคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่โรงกันไม่สงกันกับคำพีพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกามันก็เป็นสัทธรรมปฏิรูปเพราะนั้นประเด็นสำคัญบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมต้องมีภูมิความรู้ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากร
คือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมเช่นครูสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ซึ่งในระเบียบก็จะมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนากรรมฐานหรืออาจารย์บอกกรรมฐานนะงั้นเจ้าสำนักจะเป็นพระวิปัสสนาจารย์เองก็ได้หรือมอบหมายให้พระรูปอื่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่าทูลเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมให้ส่งเสริมให้สำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้มีบุคลากรที่มีความรู้ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ1,000รูปนะโดยกำหนดเวลาฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60รูปการฝึกอบรมใช้เวลา45วันในคณะสงฆ์หนกลางของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้ากรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัยข้อตกลงระหว่างเจ้าคณะภาคว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตหนกลางนี้จะต้องเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันและพระอุปัชฌาย์ที่รับแต่งตั้งใหม่เป็นเวลา15วันก็เท่ากับว่าได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการทั้งหลายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะได้ชี้แจงอธิบายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเลขานุการของประจำจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ทราบถึงวิธีและหลักการต่างๆในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีในการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระสมาคมได้จัดไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญที่สุดนั้นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหลายนี่แหละในฐานะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเผยแ

พระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราไม่ใช่มารับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรานะหมายถึงพวกเราทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตนะศาสนทูตคือนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปประกาศไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะดีเลิศประเสริฐอย่างนี้เมื่อผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเองเป็นการนำเอาคุณของพระศาสนาไปประกาศให้ชาวโลกได้รู้ดังนั้นการทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายการทำงานแน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนหรือมีงบประมาณในการทำงานแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำงานโดยไม่มีต้นทุนไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแต่พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียวต้นทุนในการทำงานของพระองค์นั้นคือการเสียสละการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบากแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะพึงมีพึงได้ด้วยการทำงานอย่างเสียสละนี้แหละจึงทำให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อรับหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราจึงต้องเน้นเรื่องการเสียสละเบื้องต้นเสียสละอะไรเบื้องต้นก็เสียสละศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดผลประจักษ์กับตนเองอย่างแท้จริงแล้วประการต่อมาก็เสียสละนำเอาผลที่เกิดจากการศึกษาการปฏิบัติที่ได้รับมานั้นไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขในประเทศชาติจึง

มีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างประชารัฐให้เกิดความสงบสุขฝ่ายศาสนจักรของเราคือฝ่ายทางพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องถือโอกาสอันสำคัญนี้หรือหยิบฉวยโอกาสอันสำคัญนี้เสนอตนเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความสงบให้แก่สังคมและประเทศชาติท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะที่เป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและเป็นพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองสามารถมีอุบายวิธีที่จะให้ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วยให้สังคมนี้เกิดความสงบและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านศีล5ก็ดีโครงการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าหากว่าวัดหรือตำบลหมายถึงเจ้าคณะตำบลอำเภอเจ้าคณะอำเภอสามารถร่วมมือกับตำบลขอโทษวัดกับบ้านตำบลกับตำบลอำเภอกับอำเภอร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดมีขึ้นระหว่างวัดกับบ้านระหว่างตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนะแต่การดำเนินการในปัจจุบันนี้เนี่ยยังประสานกันไม่ค่อยติดเพราะวัดก็ทางบ้านก็ทางตำบลก็ทางอำเภอก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานไม่เข้าแก่ไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นๆประสานงานจะใช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการรักษาศีลด้วยหมายถึงการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้

0: ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นคนบ้านนอกเรียกกันเนี่ยก็ยอมจะรู้กันดีว่าในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านอะใครดีใครชั่วใครเลวใครไม่เลวใครเป็นหัวขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยนะแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเลวๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั้นมันหมดไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคารวาสให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบถึงระเบียบหลักการวิธีการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมได้วางไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านและทุกคนที่สุดนี้ก็ขออนุภาพให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเทอญ
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: อ่ะคิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได
5: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
6: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
5: โ
1: อ้โหเคลิ้มเชีย
6: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยก
1: ัน
6: เฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แม่มาม
9: าเร็ว
10: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
11: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปน้องแล้ว
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
12: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานกลต. 15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋า

0: บริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะนะครับ
1: ไม่ทิ้งครับไม่มีใครทิ้ง
0: อย่าให้ผมเห็นนะอย่านะขนมไหมครับ
1: เอ้าก็ขนมขายเองยังไม่รู้เหรอครับว่าเป็นขนม
0: ซื้อหน่อยครับ3ห่อ100เองครับถูกๆครับ
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขายใหม่นะวันนี้ขออ่านหนังสือก่อนกำลังสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ
0: ไม่ซื้อหรอครับนวดนวดไหมนวดนะมานวดนะเดี๋ยวนวดมาเมื่อยอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เมื่อย
0: เดี๋ยวจะได้หายเมื่อยแล้วสบายมาผ่อนคลาย
1: นอนไม่พอ
0: นวดมา
1: โอ้ยปัดอะไรกันเนี่ย
0: จำผมไม่ได้เหรอพยัคฆ์ร้าย008
1: ฮะ
0: ผมเนี่ยพยัคฆ์ร้าย9942ไง
1: เอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองแขกรับเชิญวันนี้คุณอารัชตะสิงห์จันทร์ทราบมาว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยคุณอาก็ยังชอบออกกำลังกายชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆเสมอๆเลยถามตรงๆว่าไม่เมื่อยบ้างหรือครับ
0: ไม่เมื่อยเมื่อยก็ไปนวดสบายๆอยู่แล้วว่าแต่ว่าวันนี้008มีภารกิจอะไรให้ผมปฏิบัติเนี่ย
1: แน่นอนครับมาเจอผมต้องมีภารกิจภารกิจอยู่นี่เลยครับ
2: คุมเรือใบและทิศทางให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์อย่างนี้ผมชอบ
1: เอ้าไม่กลัวเหรอครับ
0: ไม่กลัวภารกิจอย่างนี้ตื่นเต้นท้าทายดีพยัคฆ์ร้าย9942ชอบ
1: แต่อย่างนั้นน่ะวางไว้เลยครับเดี๋ยวเปียกน้ำแล้วตามผมไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยครับ
0: ไปเลยครับได้เลยครับชอบเลย
3: พยัคฆ์ร้าย9942คนนี้นับว่าไม่ธรรมดาเลยครับแม้ว่าอายุอนามและรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เขาได้ทำภารกิจที่ท้าทายวัยทองที่คนมักจะมองข้ามไปว่าผู้สูงอายุก็ทำได้
1: เจอทางด้านนี้เลยต้องเจอตัวจริงเสียงจริงผู้เชี่ยวชาญของเรานี่ก็คือน้องสายฉิมสวัสดิ์ครับสวัสดีครับน้องครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเล่นเรือใบเนี่ยฮะว่ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นอย่างไรบ้างให้สนุกและถูกต้องครับ
4: นั่นสิครับ
5: รู้ไหมคะว่าเรือใบเล่นได้ยังไง
4: ไม่รู้ครับ
5: ค่ะเรือใบเราเล่นได้นะคะก็คือว่าเราจะต้องใช้ลมนะคะถ้าไม่มีลมเรือใบเล่นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
5: นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ลมนะคะ
1: ครับ
5: เราต้องสังเกตทิศทางลมให้เป็นนะคะว่าลมไปทิศทางไหน
1: ดูยังไง
5: นะคะเวลาเราสังเกตนะคะเราก็สังเกตจากการเคลื่อนที่ของน้ําดูจากธงก็ได้ค่ะว่าลมมาจากทิศทางไหนหรือว่าดูจากสังเกตจากตัวเราก็ได
1: ้ครับ
5: พอเรารู้จักลมนะคะก็เรือใบเนี่ยนะคะสามารถเล่นได้ทั้งหมด3ทิศทางนะคะก
4: ็มี3ทิศทางเลยเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะมีวิ่งขวางลมทวนลมแล้วก็ตามลม
1: ขวางทวนตาม
5: ใช่ถ้าเราเล่นได้ทั้ง3แบบก็ถือว่าเล่นเป็นแต่ถ้าเราเล่นได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าเพ
1: ิ
5: ่งได
1: ้
5: เล
1: ่
5: น
1: ครับผม
4: สามทิศทางนี่โอ้ผมจะเล่นได้หรือครับ
5: แต่วันนี้เราเล่นแค่อย่างเดียวนะคะก็คือการเล่นแบบขวางลม
0: โอ้
1: เบสิกไปก่อน
5: ใช่ค่ะเบสิกก่อน
1: แล้วตอนนี้อยากจะทราบว่าการเล่นนะฮะกีฬาชนิดนี้อายุมากสุดเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร
4: ่นั่นสิครับ
5: ความจริงแล้วนะคะเรือขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเราอะค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเรานะ
4: แสดงว่าอย่างผมก็เล่นได้สิครับ
1: โอ้ดูบึกบึนขนาดนี้
5: ใช่ เพราะว่าเรายังมีความคล่องตัวอยู่แล้วก็เล่นได้ค่ะถ้าเกิดบางคนยังไม่แบบเคลื่อนตัวช้าไม่ไหวอันนี้ก็ไม่เหมาะ
1: โอ้จะไหวไหมครับเนี่ยขนาดนี
0: ้โอ้สบายอยู่แล้วครับพยัคฆ์ร้าย9942
1: ย่า
0: สบายอยู่แล้วครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าภารกิจของพยัคฆ์ร้ายจะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
5: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า

0: ช่วงแท็กทีมไวทองและนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์ศูนย์เป็ดคุณจะพาผมไปทำภารกิจอะไรเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดผมเมื่อยแล้วพาผมไปนวดเพื่อน
0: นวด
1: ใช่ผม
0: นวด
1: น
0: ะครับคือผมได้ยินมาเยอะหนาหูมากกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันจะหักมันจะ
1: มันไม่เป็นไรเลยนวดแล้วมันจะผ่อนคลายสบาย
0: บางคนเดินกลับบ้านไม่ได้เลย
1: โอ้ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลองดู
0: เดี๋ยวเรื่องนวดไว้ค่อยว่าเอาเรื่องเรือใบก่อนอยากทราบว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: อุปกรณ์เรือใบนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นหางเสือนะคะมีหน้าที่บังคับทิศทางเรือค่ะ
0: ครับผม
2: ต่อไปก็จะเป็นเด็กเกอร์บอร์ดนะคะ
0: เด็กเกอร์บอร์ด
2: ค่ะมีด้านบางมีด้านหนามี2ด้านนะคะ
1: ครับ
2: มีหน้าที่กันเรือเซข้างค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อฮะ
2: เราจะใส่ช่องกลางเนี้ยค่ะแต่เสียบเข้าไปให้ถึงขอบสีดำเนี้ยค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบูมนะคะ
0: บูม
2: มีหน้าที่ล้างใบให้ใบกลางออกแค่นั้นเอง
1: ครับ
2: ต่อไปก็จะเป็นเชือกปรับแต่งใบนะคะหรือว่าเมนชีทนะคะไว้สำหรับปรับแต่งใบนะคะถ้าอย่างเช่นเรือใบวิ่งได้ก็คือว่าใบต้องทำไมคะใบต้องรับลม
1: ต้องรับลม
2: ใช่ถ้าใบไม่รับลมสะบัดอย่างเงี้ยค่ะเร
0: ือ
2: ก็จะไม่แล่นนะคะแล้วก็ต้องปรับแต่งเชือกตัวนี้ค่ะถ้าสะบัดปุ๊บเราก็ต้องดึงเชือกเข้ามาให้ใบตึงเรือก็จะแล่น
1: ให้มันต้านลมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: ตอนนี้พยัคฆ์ไร้ทั้ง2ท่านก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเรือใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเรียนรู้วิธีการบังคับเรือใบกันบ้างครับ
0: เทคนิควิธีการเล่นเรือใบเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปก่อนนะคะ
0: ครับ
2: เสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งฝั่งตรงข้ามใบนะคะสมมติว่าใบอยู่ฝั่งนี้นะคะเราก็จะนั่งฝั่งนั่งฝั่งตรงข้ามใบเสมอ
0: ครับผม
2: มือที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็จับหางเสือนะคะมือที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จับเชือกเมนชีทต่อไปก็จะเป็นวิธีการบังคับหางเสือถ้าเราผลักหางเสือออกจากตัวนะคะ
0: ครับ
2: หัวเรือก็จะหมุนเข้าหาลมก็คือหมุน
1: กัน
2: นะคะลมมาข้างหลังเรา
1: เป็นการบังคับทิศทาง
2: ใช่ถ้าเราดึงเข้าหาตัวก็ตรงกันข้ามก็ไปด้านนี
0: ้
2: หางเสือตรงนะคะเรือก็จะแล่นตรงไปด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นวิธีการเลี้ยวนะคะหรือว่ากลับใบเรือนะคะสมมติเราวิ่งไปด้านนู้นนะคะเราต้องการจะกลับมาอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะการกลับใบเรือของเรือใบนะคะมี2แบ
0: บ
2: นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะฝึกแค่แบบเดียวก่อนดูนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราแท็กนะคะหนึ่งผลักหางเสือออกจากตัวค่ะค้างไว
1: ้ค้างเสือไป
2: เมื่อเราผลักหางเสือออกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือหัวเรือก็จะเริ่มหมุนนะคะ
0: เริ่มเลี้ยวใช่ไหม
2: ใช่ก็จะเริ่มเลี้ยวเพราะหัวเรือเริ่มหมุนนะคะเปลี่ยนทิศทางลมก็จะพัดใบตัวนี้ค่ะย้ายเองอัตโนมัติ
0: ช่วงนี้เป็นช่วงต้องก้ม
2: เราก็ก้มรอค่ะรอให้ใบนะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อน
1: ข้าม
2: ใช่เมื่อใบข้ามไปฝั่งนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เคลื่อนหางเสือไว้ตรงกลาง
0: มาแล้วมาแล้ว
2: เพื่อให้หัวเรือวิ่งตรงไปด้านนี
1: ้
2: พอจังหวะนี้ปุ๊บเราก็ต้องย้ายตัวค่ะนะคะจังหวะที่เราลุกนะคะให้มือที่จับเชือกดันตัวขึ้นปึ๊บหันหน้าไปทางหัวเรือท้ายเรือมือที่จับเชือกอ้อมมารับหางเสือข้างหลัง
1: คือเราต้องหันหน้าไปทางหัวเรือเสมอใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มือว่างก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็กลับมาจับอุปกรณ์คว่ำมือเหมือนเดิมแค่นี้
3: แล้วก็ถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับเริ่มการฝึกแบบเรือบกกันก่อนนะครับด้วยความตั้งใจครับสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวลีลาท่าทางก็ทำมัดทำแมงใช้ได้เลยครับครั้งที่2ก็ยังดีอยู่ครับแหมทำตามหลักที่ครูฝึกสอนอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับมาถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย008กันบ้างครับพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราท่าทางยังดูเก๊ๆกังๆอยู่นะครับแต่ก็สามารถเริ่มทำได้ครับเริ่มคล่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ถึงการลงน้ำจริงกันครับเริ่มต้นที่พยัคฆ์ร้าย008กันก่อนครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำนะครับสำหรับเรือใบไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแต่008ก็ยังทำใช้ได้ครับก็ยังคอนโทรลเรือได้เป็นอย่างดีครับแหมทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับตามด้วยพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถควบคุมทิศทางของเรือใบได้ครับซ้ำกันอีกรอบนึงครับเพื่อความมั่นใจครูฝึกค่อยๆขยับให้นะครับแหมผ่านไปได้ด้วยดีครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้วครับ
0: และภารกิจ ครั้งนี้ของเราก็คือ
2: ก็คือวิ่งไปที่เกาะนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาที่โป๊ะนะคะ1รอบนะคะโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือค่ะแค่นี้ก็ผ่านค่ะ
0: พร้อมมั้ยครับ
4: พร้อมครับพยัคฆ์ร้าย9942พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วลุยเลย
3: แล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจกันเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสลมก็ไม่แรงมากนะครับ
0: ดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
2: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากขางเสือหรือเปล่า
3: ระยะที่เราใช้ปฏิบัติภารกิจนะครับก็ประมาณ30เมตรครับตอนนี้ใกล้จะถึงจุดกลับหัวเรือแล้วนะครับไปลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม่
0: ยูเทิร์นแล้ว
2: ถูกนะคะอันนี้ขั้นที่1ค่ะปากหางเสือออกถูกต้อง
0: ตามสเต็ปเลย
2: ใช่เดี๋ยวดูขั้นที่2รอใบข้ามค่ะ
0: ข้ามซิมือจะหลุดจากเชือกจะหลุดจากหางเสือหรือไม
2: ่ค่ะ
0: ก้มหัวรอแล้วใบข้ามมาแล้ว
2: ขั้นที่3ก็คือหางเสือเปลี่ยนมือค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็สามารถกลับหัวเรือได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งแล้วครับ
0: เดี๋ยวดูตอนจอดอันนี้พร้อมจอดหรือเปล่าครับเนี่ย
2: พร้อมจอดค่ะ
0: พร้อมจอดต้องให้พร้อมจอดด้วยนะลองดูซิว่าตอนจอดจะสมูทแอสซิลหรือเปล่า
2: ใช
0: ่โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระวังหัวเนี่ยเดี๋ยวผม
2: ไป
0: อ้าวครับตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วสรุปภารกิจทีเข้าเป็นไงบ้าง
2: สำหรับวันนี้นะคะวันแรกนะคะแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้นะคะถือว่าผ่านค่ะ
0: เย้
1: ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภารกิจนี้ตื่นเต้นท้าทายอย่างมากเลยครับแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นความสามารถของพยัคฆ์ร้าย9942ไม่ได้หรอกครับ
0: ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูทรายฉิมสวัสดิ์มากๆเลยครับขอบคุณนะครับแล้วช่วงหน้าครับห้องวิจัยไวทอง
5: เราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลได้อันตรายไหมครับ
6: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอค่ะ
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับและตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008นะคะและคุณพยัคฆ์ร้าย9942ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งคู่เช่นเคยค่ะ
7: พยัคฆ์ร้าย9942ภารกิจของคุณในวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากผมรู้มาว่าคุณชอบไปนวดแผนโบราณการแล่นเรือใบในวันนี้ก็อาจทำให้คุณกลับไปนวดอย่างที่คุณเคยชินแต่ผมอยากให้คุณได้ปรึกษากับคุณหมอสิก่อนจะดีกว่า
0: ครับนี่เลยครับผมมีเรื่องมาฟ้องเจอหน้าไม่ได้เจอหน้าชวนผมไปนวด
1: ครับ
0: โอ้บอกว่าสรรพคุณอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็กลัวนะเพราะได้ยินข่าวมาว่าบางคนก็กระดูกกระเดี่ยวหักไปก็มีกลัวครับผม
6: ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจใช่ไหมคะคุณอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการนวดหลังจากการปฏิบัติภารกิจ
0: ภารกิจที่ชิวๆมาก
6: ชิวมากเลยเห็นบอกว่าทําได้สําเร็จด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะที่ชอบนวดโดยปกติแล้ว
5: จะนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับก็ทําให้สบายเนื้อสบายตัวดีอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
6: ถ้าอย่างนั้นน่ะคุณ008ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะคะยกเว้นผู้สูงวัยบางคนหรือว่าผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีข้อห้าม
0: ค่ะข้อห้ามด้วย
6: ใช่ค่ะการนวดเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์นะคะของแพทย์แผนโบราณค่ะ
5: เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะ
6: ใช่ค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะทั้งสองศาสตร์นี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าการนวดเนี่ยมีทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะแล้วก็การนวดเพื่อรักษาโรค
5: การนวดเพื่อรักษาเนี่ย
6: เป็นยังไง
5: ครับรักษาอะไรได้บ้างครับ
6: การนวดเพื่อรักษา

0: เนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดได้นะคะอย่างเช่นโรคปวดศีรษะบางชนิดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพเนี่ยในบางศาสตร์ก็จะมีความเชื่อว่านวดแล้วเลือดลมไหลเวียนสะดวกค่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นอย่างที่คุณอาบอกใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการนวดอีกประเภทหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการนวดในศาสตร์ไหนหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็จะต้องมีข้อควรระวังใช่ค่ะรวมถึงมีข้อห้ามด้วยนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นในคนที่มีอาการไข้สูงนะคะอย่างนี้ไม่ควรนวด
1: ทำไมล่ะ
0: ค่ะเพราะว่าอาจจะเรายังไม่รู้ว่าไข้จากอะไรแล้วบางทีเนี่ยไปนวดเสร็จแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงมากขึ้นค่ะเราไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยอาการปวดที่ปวดมากๆหรือปวดเฉียบพลันเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วควรจะต้องรอให้อาการปวดเฉียบพลันเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นซะก่อนแล้วก็คือค่อยไปนวดเหมือนกับไปทำกายภาพบำบัด
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะหรือผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะก็ไม่แนะนำให้นวด
1: ไม่ได้เลย
0: ค่ะรวมไปถึงในผู้ที่มีการผ่าตัดนะคะเปลี่ยนข้อต่อต่างๆเนื่องจากว่าการนวดหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณอาเคยไปนวดบ่อยจะมีการดัดยืดขาบิดไปบิดมาค่ะอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนของข้อสะโพกข้อเข่านะคะดูดรวมไปถึงการใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปนวดเพราะว่าการบิดที่เกินองศาที่เขาใส่ข้อไว้เนี่ยจะทำให้ข้อต่อที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายได
2: ้คุณหมอครับบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอะไรบ้างครับ
0: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
1: อย่างนี้นะครับน้องๆทางบ้านนะครับดีใจมากนิ่งเลย
0: ไม่ต้องช่วยเหยียบแล้วค่ะก็การนวดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงก็ควรจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าค่ะ
1: ครับผมในเมืองไทยนี่มีร้านนวดเราเห็นเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามแหล่งชุมชนเยอะมีวิธีการเลือกร้านอย่างไรบ้าง
2: นั่นสิครับคุณหมอครับ
0: โดยปกติแล้วสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะรวมถึงคุณหมอที่ทำการนวดเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการสอบค่ะทดสอบความรู้มีใบประกาศนียบัตรของเขาด้วยค่ะใช่รวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาแน่นอนเวลาที่คุณอาไปก็มักจะเป็นสถานที่ที่ต้องสะอาดอันนี้เน้นเลยนะคะ
1: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพนิดนึงครับ
0: ต้องบอกว่าสุขภาพกายนี่เต็มร้อยมากค่ะเพราะว่าสามารถเล่นกีฬาเรือใบ
1: เนี่ยชิลเลย
0: ใช่ซึ่งต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วต้องมีสมาธิด้วยต้องฝึกทักษะใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเต็มร้อยกับภารกิจที่ผ่านเฉลยในครั้งนี้ค่ะคุณแ
1: ม่ครับพร้อมเลยครับ
2: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทางรายการเรานะครับก็ขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยาบาลนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะฮะรักษาพยาร้าย9942นะครับคุณอารัชตะสิงห์จันทร์นะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นี่แหละครับคือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจนี่ไวทีนนะครับ พบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการพยาร้ายไวทองสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพยาร้าย008และพยาร้าย9942ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมที่ได้ไปทำกันในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์ก็มีคำพูดมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะขอโทษค่ะ
1: ครับผมครับ

0: ช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเรา

ครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ุณผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงจะทราบว่าวันที่21กันยายนของทุกๆปีนะครับองค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศนั้นก็ประกาศให้เป็นวันอัลไซเมอร์โลกนะครับ
1: ค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเองนะคะก็มีการจัดงานใหญ่ขึ้นทุกปีเลยค่ะโดยสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเข้าใจโรคอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
0: ซึ่งปีนี้ก็มีคนมาร่วมงานเยอะมากสมความตั้งใจเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีได้ข้อมูลดีๆจากคนที่มาร่วมงานด้วยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ

0: สมองเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าๆเงียบๆเกิดกับคนข้างๆเราโดยที่เราไม่รู้แล้วเรามาอีกทีนึงอ้าวโหให้เป็นอย่างนี้ได้เหรอ
1: เส
0: ีย
1: ทองเข้าหัวเสียหัวให้ขา
2: อัลไซเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสมองเสื่อม
3: ก็เป็นโรคสมองเสื่อม
4: การลืมตามวัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
5: พอรู้จักบ้างค่ะค่ะคือที่ตามที่รู้ๆกันคือเป็นโรคสมองเสื่อม
2: อยากเรียนรู้ลูกเพราะว่ามันเป็นยังไงคืออัลไซเมอร์ตาทราบคือฟังมาหลายที่แต่ก็อยากได้เพิ่มอย่างเงี้ยความรู้

0: เพิ่มนะว่าเพื่อจะดูแลตัวเองยังไงจะกินอาหารยังไงจะออกกำลังกายยังไงได้เพิ่มมา
1: อยากฟังเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ในเบื้องปลายชีวิตของตัวเอง
2: นี่ตัวเองที่มาฟังวิชาการในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตนเองอายุมากแล้วก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นคือนี่มีอาการวิตกกังวลเหมือนกันกลัวจะมีอาการแบบพวกอัลไซเมอร์ทีนี้ก็จะมาดูว่าความรู้นั้นเผื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวเองหรือว่าป้องกันได้
0: เรียกว่ามีเพื่อนบอกก็แล้วกันนะ
1: ทราบจากสสสไปเมื่อวานนี้ไปออกกำลัง
3: มีเพื่อนเป็นสมาชิกของชมรมอยู่โทรไปชวนก็เลยลองมาศึกษาดู
0: โอ้ก็คงจะเยอะแยะนะลูกนะคงจะเยอะแยะก็เรื่องได้ประโยชน์เพื่อตัวเองก็คือได้เอาไปปฏิบัตินะลูกถ้าเผื่อว่ามาเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็เปล่าประโยชน์ตาก็เอาไปพยายามทำ เรื่องอาหารพยายามทานที่ตามคำแนะนำเรื่องออกกำลังกายได้หลายเรื่องเลยลูกเรื่องออกกำลังกายนี้มีท่านู้นท่านี้ซึ่งเราไม่เคยได้เรียนรู้นะลูกนะแล้วก็การฝึกใช้สมองอย่างว่าออกกำลังกายท่านี้เราได้ใช้สมองข้างนี้ได้ใช้สมองข้างนี้เนี่ยได้ตรงนี้ด้วยไม่งั้นทุกวันจ่าได้แต่เดินมันก็คือเดินนะลูกใช่ไหมเดินก็รู้จากอาจารย์ที่สอนเมื่อก่อนนี้ที่เรียนรู้มาก่อนๆว่าเดินก็คือสร้างเซลล์สมองด้วยแต่เราไม่รู้หรอกว่าหลังจากนอกจากเดินแล้วเนี่ยใช้สมองส่วนไหนทำอะไรเราไม่รู้พอได้ออกกำลังกายตามที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่างนี้นะได้ใช้สมองส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้รู้มากขึ้น
1: ก็ดีเหมือนกันนะเขาก็มีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างมีกิจกรรมเลยนะมีแต่ละห้องให้ฝึกสมองให้ออกกำลังให้ทำอาหารว่าทำอาหารอย่างไรที่จะดูแลตัวเองดูแลผู้ป่วยทานยังไงถึงจะได้สุขภาพแข็งแรงนั่นอะไรอาหารห้าหมู่เนี่ยมันก็มีตัวหลักๆ ก็ห้าหมู่แหละมีผักสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้มีผลไม้แล้วเราก็ไม่ต้องทานของหวานมากชากาแฟงดไปได้เลยลืมไปได้เลย ก็จะได้ความรู้อีกหน่อยแน่นขึ้นอีกหน่อยบางทีตัวเองก็ลืมเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ลืมอ่ะใช่ไหมแต่มันเป็นลืมช่วงระยะสั้นตอนนี้เราก็ไม่อยากเป็นช่วงระยะยาวไงสงสารคนดูแล
2: มีประโยชน์มากค่ะวันนี้เราอย่างที่บอกไปแล้วเป็นความรู้ที่เราป้องกันตนเองแล้วก็ให้ญาติแล้วก็จากการสังเกตเผื่อเพื่อนบ้านมีอาการอะไรเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้หรือว่าชี้แนะได
3: ้ก็คิดว่าจะเอาไปดูแลตัวเองมากกว่าเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ที่บ้านก็เสียไปเกือบหมดแล้วนะคะไม่มีใครเอาไว้ดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วค่ะ
4: น่าปลื้มใจนะครับว่างานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีคนสนใจเยอะแยะเลยทีเดียว
5: ค่ะเพราะข้อมูลข่าวสารแต่ละวันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเราจะต้องอัปเดตข้อมูลกันอยู่ทุกนาทีเลยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศกันครับจากที่ผมได้ไปค้นหาข้อมูลมานะครับหมอฝนฮะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมในประเทศไทยเองเนี่ยเพิ่งจะมีการตื่นตัวกันมาเมื่อไม่นานมานี้เองฮะ
5: ใช่ค่ะคุณยอดถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักโรคสมองเสื่อมเลยนะคะถ้าไม่มีข่าวของท่านประธานาธิบดีเรแกนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะอัลไซเมอร์ค่ะ
4: ใช่อันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะตอนนั้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจหรือตื่นตัวในเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้น
5: ใช่ค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองนะคะก็มีการก่อตั้งนะคะสมาคมโรคสมองเสื่อมตั้งแต่ในตอนช่วงนั้นเลยนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นแล้วก็พยายามให้คนไทยเนี่ยรู้จักภาวะอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
6: ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีประชากรผู้สูงอายุเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนของผู้สูงอายุเยอะก็จะได้ผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าความเสี่ยงของสมองเสื่อมเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุยิ่ง

คนอายุยืนยาวขึ้นก็จะเจอของพวกนี้เยอะขึ้นมันไม่ได้เป็นมาตอนอายุมากแต่ว่าจริงๆแล้วรอยโรคเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนต้นๆเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะเห็นแสดงอาการออกมาขณะนี้เนี่ยสังคมไทยเรารู้จักสมองเสื่อมมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเป็นเรื่องไกลตัวมากค่ะโดยเฉพาะในปีนี้ปี2558สมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติก็บอกกับประเทศสมาชิกบอกว่าวันที่21กันยายนซึ่งเป็นวันอัลไซเมอร์โรคเนี่ยทุกทีเราก็จะจัดงานกันในช่วงวันนั้นตอนนี้เราบอกว่าขอเปลี่ยนเลยเป็นจัดงานทั้งเดือนเป็นเดือนอัลไซเมอร์โรคในประเทศไทยปีนี้จะมีหน่วยงานมากกว่า37หน่วยงานจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ทั่วประเทศนะทั้งในภาคส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเรื่องของการดูแลเรื่องของการป้องกันเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุนี่ก็เป็นอันที่หลายฝ่ายมีความร่วมมือร่วมใจกันแทนที่จะปล่อยให้เขาสูงวัยแล้วก็บอกเขาว่าดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายเราก็บอกเขาว่าเขาจะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพสมองด้วยเขาจะต้องมีการเข้าสังคมเขาจะต้องมีการทำฝึกต่างคิดเลขบวกเลขเขียนอ่านสรุปนะคะเพื่อที่ทำให้สมองเขายังคงกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดและไม่ละเว้นเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดของเราไม่ดีเช่นเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดความอ้วนการสูบบุหรี่ของพวกนี้ล้วนแต่มีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเหมือนกันนะคะนั้นในภาพรวมถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเพราะว่าคนจะเป็นมากขึ้นแต่ในอีกใจนึงก็คิดว่าคนรู้จักสมองเสื่อมเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วคนไข้ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่มือหมอเร็วขึ้นแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือนะหลายท่านคิดว่าสมองเสื่อมพามาหาหมอแล้วจะรักษาให้หายเรารักษาสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่หายนะคะมีประมาณสัก 10% ที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นจากเรื่องบางเรื่องที่เราแก้ไขได้แต่อีก 90% เราช่วยทำให้ครอบครัวและผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่เป็นภาระต่อกันทั้งทางร่างกายทางอารมณ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นงานที่ต้องต่อไปอีกอาจารย์คนเดียวคงไม่สามารถจะทำให้เกิดสิ่งดีๆได้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับในประเทศไทยเหล่านี้ก็จะมีเครือข่ายหลายส่วนที่จะช่วยกันทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนช่วยทำให้สังคมน่าอยู่น่าอยู่สำหรับครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วผู้ป่วยสมองเสื่อมเองถ้าเรารู้จักเขารู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นเพราะเขาเป็นโรคเขาไม่สบายเราจะให้อภัยเขาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลไม่ปล่อยให้ลอยไปเฉยๆเห็นคนเดินผู้สูงอายุเดินดุมท่าทางแต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่เหมาะไม่สมเราก็คิดแล้วว่าเขาอาจจะเป็นสมองเสื่อมก็จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าปล่อยให้มันผ่านไปต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในเรื่องของต่างประเทศนี่เขาทำกันมากมายในส่วนเรื่องของการดูแลองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติก็มีการรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายเนี่ยช่วยกันที่จะจัดกิจกรรมทำให้เรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยรู้จักกันในทุกๆประเทศมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของการที่ให้ผู้นำของแต่ละประเทศเข้าใจโรคนี้มากขึ้นค่ะโดยองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนี้ให้เหมาะสมโดยการจัดประชุมกันที่เจนีวาเอารัฐมนตรีเอาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาและคุยให้ฟังว่าโรคนี้มีปัญหานะแล้วทางแต่ละประเทศจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ใส่นะคะใส่เรื่องของความคิดใส่เรื่องของนโยบายลงมาทางด้านของผู้นำประเทศทางด้านสายอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทางฝ่ายงานการศึกษาเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าถ้ามีการร่วมมือกันมีการแชร์หรือมีการส่งเปลี่ยนถ่ายความรู้ที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยสู่กันมากขึ้นนะคะสมัยก่อนนี่บริษัทไหนทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอให้มีการแชร์ข้อมูลกันถ้ามีการแชร์ข้อมูลกันต่อไปเรื่องของการที่จะมุ่งไปสู่การรักษาเพื่อการทำให้สมองเสื่อมนี้หายหรือว่าโรคอัลไซเมอร์หายไปก็น่าจะ

0: เป็นความหวังซึ่งค่อยๆใกล้เข้ามาในเวลาอีกไม่ช้านะคะเพราะนั้นทั้งภาครัฐบาลภาคส่วนของเอกชนภาคส่วนของค้าขายเขาก็ช่วยกันที่จะจัดการกับเรื่องนี้เพราะถือว่ามีปัญหาทั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านของการปกครองและเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหนักหนาทั่วโลก
1: การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเขาทำกันอย่างต่อเนื่องกันมานานแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะพึ่งเพียงแต่ยาแล้วก็การตรวจรักษาโดยแพทย์เนี่ยมันจะไม่เพียงพอนะคะ
1: ครับผมส่วนการอบรมจะเป็นยังไงนะครับต้องไปติดตามเนื้อหารายละเอียดจากวิทยากรของเราครับ
3: ก็ในฐานะที่เราทำงานกับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนาะเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีความยุ่งยากมากเลยในการดูแลเนาะเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการอบรมเนี่ยเพราะเราต้องการให้ญาติผู้ดูแลเนี่ยมีความเข้าใจนะคะในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในการในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ในการดูแลนะคะสาเหตุต่างๆแล้วก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์เพื่อนร่วมอะไรเพื่อนผู้ดูแลด้วยกันที่เข้ามาเนาะค่ะจริงๆเนี่ยเราจัดอบรมผู้ดูแลเนี่ยนะคะน่าจะตั้งแต่ปีพ.ศ.2552ก็ประมาณสัก6ปีแล้วเนาะ6ปีแล้วค่ะซึ่งเป็นมาซึ่งจริงแล้วก็ปีนึงเนี่ยเราจัดสัก2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยก็จะน่าจะเป็นเดือนมีนาพฤษภานะคะรอบหลังนี้ก็เป็นเดือนตุลาเนี่ยค่ะที่เราจัดเป็น2รอบเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของสมองเสื่อมเนาะเรื่องอัลไซเมอร์ก็เป็นหนึ่งในสมองเสื่อมนะคะมันมีอะไรเยอะแยะเลยทั้งสาเหตุต่างๆแล้วก็มีการดูแลเยอะแยะไปหมดนะคะตั้งแต่โรคระยะต้นระยะกลางระยะท้ายอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นการอบรมแบ่ง2ช่วงเนี่ยค่ะเพราะช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของคนไข้ที่ไม่อะไรโรคมันไม่ก้าวมากนะคะแต่รอบหลังเนี่ยเราจะเป็นเรื่องที่คนไข้เนี่ยที่มีอาการของโรคมากขึ้นทั้งการดูแลจะต่างกันทำยังไงถ้ายังไม่เคยมาเนาะเราจะเข้าอบรมเนี่ยเขาต้องรู้ได้จากไหนใช่ไหมคะมันก็จะมีการรู้จากการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นใน Facebook ก็ได้เนาะในเว็บไซต์ของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะหรือโปสเตอร์ที่ติดอยู่ในรามาธิบดีเนี่ยนะคะแล้วก็บวกกับจากแพทย์หรือพยาบาลหรือทีมที่เขารู้ก็นั่นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยมาได้หลายช่องทางนะคะก็รับสมัครเข้ามาค่ะแล้วก็ทีมที่บอกต่อกันมานะคะหรือว่าผู้ดูแลเองเนี่ยเข้ามาแล้วก็เขาจะบอกต่อกันแล้วตอนนี้เรามีเครือข่ายเยอะเลยนะคะซึ่งก็ทำงานเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเขารู้เขาก็ส่งต่อผู้ดูแลเพราะฉะนั้นคนที่เข้าอบรมตรงนี้มาจากทั่วสารทิศไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะคะค่าใช้จ่ายในการอบรมเนาะถ้าเอาหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเป็นผู้ดูแลที่เข้าเพราะว่าเราสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ดูแลโดยตรงนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่ะฟรีส่วนใหญ่เราก็จัดเป็น2วันนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเนี่ยมีนะคะมีโดยที่ถ้าเราจัดที่นี่นะคะรามาธิบดีก็เป็นซัพพอร์ตเรื่องของห้องประชุมอะไรเราด้วยนะคะหรือเรื่องอาหารเพราะเราทำโปรเจกต์ขึ้นไปนะคะและอีกส่วนนึงเนี่ยก็มาจากสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งก็ให้งบประมาณในการที่จัดทำเข้ามาแล้วก็ส่วนทั้งหมดเนี่ยจริงๆถ้ามาจากสมาคมเนี่ยก็น่าจะได้จากเงินบริจาคด้วยซึ่งวัตถุประสงค์ของการที่เรารับเงินมาเนี่ยเพื่อเราสู่สังคมโดยที่ให้กับผู้ดูแลจริงๆที่จะได้รับด้วยนะคะมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะกิจกรรมตั้งแต่เขาจะรับความรู้โดยการเป็นยายเนาะส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมนะคะก็มีทำเวิร์กช็อป นะคะให้เรียนรู้ไปอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมีกิจกรรมอันนึงที่ซึ่งระยะเมื่อวานนี้นะคะช่วงคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สซึ่งคนไข้เนี่ยที่มีอาการมากขึ้นนะคะแล้วพวกนี้ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีเรื่องการให้อาหารนะคะหรืออะไรต่างการได้ออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยหรือการพลิกตะแคงตัวก็ทำเป็นเวิร์กช็อปนะคะมีการเรียนรู้กันซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มนะคะให้เรียนรู้กันด้วยโดยทำเป็นสเตชันแล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลเองเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันเพราะหลังจากการที่เราแบ่งกลุ่มเนี่ยนะคะเขาก็เรียนรู้แล้วก็มีเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ยอดมากเลยนะคะเขาทำเป็นไลน์กลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาตรงนี้ค่ะ

0: ป็นคนไข้คุณหมอแล้วก็ทราบติดตามข่าวเป็นอยู่ใน Facebook ด้วยนะคะของสมาคมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งพบคุณหมอก็ยืนยันกับคุณหมอว่ายังไงก็มาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อยากจะมาได้รับความรู้ว่าเผื่อเราก็ไปปรับใช้กับในเรื่องของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็มีอายุแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขารุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นแล้วก็มีเป็นแบบชนิดเป็นมากด้วยเราก็กลัวเหมือนกันก็ของอาจารย์นี่จะมาทุกครั้งเลยนะคะถ้าทราบแล้วก็ไม่ติดไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาร่วมทุกครั้งค่ะ
1: ก็มันดูก็เป็นวิทยาทานเพื่อดูแลพี่สาวด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเผื่ออนาคตจะเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเห็นมีโปสเตอร์หรือโฆษณาติดก็มักจะมานะคะ
2: ก็อยากจะรู้ว่าคนไข้สมองเสื่อมมีอาการอย่างไรแล้วมีวิธีการที่จะชะลอไม่ให้เสื่อมได้อย่างไร
0: ได้ค่ะเพราะว่าความรู้ที่อาจารย์ให้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากท่านอื่นๆที่อย่างครูแอ๋วที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วก็หนังสือเนี่ยก็จริงๆก็อ่านแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์เลยแบบอยากจะซื้อไปฝากคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ได้มากอะค่ะเพราะว่าก็ไปดูแลพี่สาวดูแลคนในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่สาวเขาก็จะเป็นแบบมีอาการว่ากินข้าวแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ทานยาหรือยังถามทานยาหรือยังเขาก็บอกว่าทานแล้วแต่ที่จริงอะดูไปดูที่กระปุกยาแล้วก็ยังไม่ได้ทานอย่างเงี้ยก็ต้องคอยเตือนทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเขาทำอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ทำเวลาถามว่าใครทำเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ทำ
2: ก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณหมอก็พูดหลายอย่างนะคะว่าอะไรที่เป็นการเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมบ้าง
0: ก็คงไปทำเรื่องการบริหารที่ฟังตอนจบนะคะมีการบริหารสมองแล้วก็อาจจะไปเล่าให้ฟังว่าเรามาทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่แม่จะได้สบายใจว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีวิธีแบบฝึกสมองก็แบบจีบนิ้วตัว L อะไรอย่างเงี้ยที่หมอสอนนะคะก็ว่าจะดูโปสเตอร์อะไรที่เป็นการฝึกสมองไปให้เขาทำดูอย่างเงี้ยค่ะและที่มีภาพหรือการฝึกสมองที่คุณหมอเขาอธิบายให้ฟังก็เอาไปให้ทำดูค่ะ
0: ก็จริงๆคือรู้สึกเห็นใจนะคะคนที่เขาต้องดูแลคนป่วยมากๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงอะแต่ว่าเราก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความรักอะก็ยังบางคนเขาก็อาจจะมีภาระที่ยังดูแลไม่ได้อย่างลูกๆหลายคนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คนไหนที่ดูแลได้ก็พยายามใส่ใจแล้วก็มาให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคะอย่างตอนนี้เริ่มเป็นเราก็รีบดูแลซะก่อนอย่าให้ท่านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะคะ
1: ก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะคะแล้วก็ต้องบรรยายให้ฟังว่าอันนี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ควรฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ควรใส่ใจกับตัวเองด้วยแล้วก็หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ
2: คือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะเขาจะไม่รู้สึกตัวเขานะคะคนที่ดูแลสำคัญนะคะเพราะว่าจะต้องมีใจเต็มร้อยนะคะเพราะว่าคนอะไรอ่ะคือเราต้องรู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะต้องอะไรอ่ะคือตั้งใจดูแลเต็มที่นะคะ
3: ครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะครับ
4: ค่ะหมอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะคะจงมีแรงกายแรงใจนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปเพื่อจะให้ท่านที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็มีความสุขค่ะ
3: สำหรับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับก็ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าความรู้จากวิทยากรแล้วก็ในรายการทั้งหมดนะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์จากรายการครับ
4: รวมทั้งประสบการณ์ที่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนำมาแบ่งปันนะคะก็น่าจะช่วยปลดล็อกความรู้ความเข้าใจ และการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
3: ครับติดตามรามาชาแนลกันต่อไปนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานีที่มีแต่สาระและก็ความรู้ที่จะทำให้สุขภาพของผู้ชมนั้นดีทั้งกายและใจครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของ

0: กลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลและคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินนเขตเกษวรรณขอพารุ่นใหญ่อย่างนภวงเชิญยิ้มนักแสดงตลกมากความสามารถอีกทั้งยังเป็นนักช่อยแถวหน้าของเมืองไทยมาซ่ากันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมพูดคุยเรื่องสุขภาพรับรองว่าวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนครับ
1: วันนี้ที่เก
2: า
1: ะ
2: ร้านต่อไปน้องแต่ขอบคุณนะครับไป
1: วันนี้จะ
2: ไปร้านนึง
1: จะได้ร้องไหมกูเนี่ย
2: ได้ร้องตอนนี้นะครับผมอยู่กับนายโยงนะครับ
1: น้ำพวง
2: อ๋อต้องขอโทษด้วยขอโทษด้วยขออนุญาตเอาใหม่นะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้าโนงแล้วก็คุณหมอ
1: น้ำพวงเอ๊ะคุณเบนชลาทิศเบญจพล
2: น้ำพวงสวัสดี
3: สวัสดีคร
2: ับ หมอสวัสดีอีกรอบนึง
3: สวัสดีคร
2: ับวันนี้พามาเกาะเกร็ดเคยมากันไหมเนี่ย
1: โอ้ไม่เคย
2: ที่นี่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะมากัน
1: ใกล้ๆกรุงเทพนนทบุรี
2: ก็คือมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายของอร่อยก็เยอะ
1: ไม่ต้องไปเที่ยวต่างจังหวัด
2: ไม่ต้อง
1: ใช่ไหม
2: ทำบุญก็ได้มาได้ทุกวัน
1: เพราะว่ามีเจดีย์ไม่ตรงด้วยใช่ไหม
2: เจดีย์เอียง
3: เจดีย์เอียง
2: แต่ว่าแนะนำว่ามาเสาร์อาทิตย์ร้านค้าจะเปิดเยอะมากกว่าวันนี้เรามาในวันธรรมดาแต่ร้านก็เปิดเหมือนกันร้านเก๋ๆก็เยอะอยู
1: ่อยากไปดูอยากไปเที่ยว
2: อยากแล้วนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปร้องข้างใน
1: เออละ
2: ผมบอกเลยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่น้าจะเฉิดฉายเพราะปกติเนี่ยนะเราต้องอยู่กัน3คน
1: ใช่ใช่นายโยกและน้อง
2: น้องนักพวง
1: ครับ
2: แล้วเชื่อไหมทุกคนพูดว่า
1: ไม่เต็มที่
2: ใช่
1: ใช่
2: บอกว่าเจ๊ทำไมนักพวงไม่ค่อยได้ร้องวะเป็นคนที่ร้องดีที่สุด
1: มันไม่ใช่
2: เดี๋ยววันนี้ร้องคนเดียว
1: เออไง
2: แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้คุณหมอฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องโรคอะไรกันดี
3: ก็เกี่ยวกับต่อมลูกหมากครับไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมาก
2: โ
3: ต
2: เลย
4: ไม่เคยรู้จักโรคนี้นะครับ
5: พอได้ยินอยู่บ้างครับอัณฑบวมหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับ
6: พอรู้แต่ว่าไม่ได้รู้มาไม่เคยไปหาหมออ
2: ันนี้เป็นโรคที่ผู้ชายส่วนใหญ
3: ่
2: หลีกหนีไม่พ้น
3: ครับ
2: น้าเองก็เป็นมาหลายปีแล้ว
1: ก็ยังไม่เป็นแต่ว่าลุกขึ้นมาฉี่บ่อยได้เกี่ยวกับต่อมลูกหมากใช่ไหม
3: ใช่
1: ดังนั้นเดี๋ยวต้องคุยแนะนำหน่อย
2: ได้ได้งั้นตอนนี้เราไปเที่ยวกันก่อน
1: ครับ
2: แล้วเดี๋ยวไปหาวิวข้างหลังสวยๆแล้วน้าร้องถอยคนเดียว
1: ได
2: ้รักกันอ้าวเดี๋ยวร้องไปก่อนเดี๋ยวเล่นก่อนเดี๋ยวร้องเต็มที่เลยคุณหมอใช่ครับเดินไปตามเขาเนี่ยครับถ้าหากว่ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเจอร้านค้าเยอะหน่อยเพราะว่าโดยมากร้านค้าที่นี่เขาจะเปิดหน้าบ้านอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะเกร็ดนะครับที่มาแล้วเนี่ยห้ามพลาด
1: ห้ามพลาด
2: ก็คือนี่เลยนะฮะทอดมันหนอกกะลา
1: ใช่ตรงไหนฝั่งโน้น
2: ไม่รู้เขาพูดเข้าหูเนี่ยพูดจนจำแต่ทอดมันหนอกกะลาแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวทอดมันหยุดก่อนครับ
2: เอาหนมโบราณก่อน
1: ครับไอ้หนอกกะลานี่มัน
2: หนอกกะลาอยู่โน
7: ้
2: น
7: ภรรยาปิดร้านลอยลูกปิดร้านก่อน
2: ใจเย็นลุงสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับอันนี้ปิดร้านแต่คุณไม่ได้ปิดใจในใจ
2: คุณลุงชื่ออะไร
7: อันนี้ร้านรวมปุ่นแฟนฉันกระบาลย้อนยุบเป็นของฝากเกราะเกร็ดครับผม
2: อะไรที่เรียกว่าแบบมาแล้วต้องกินอะไรร้านเนี่ย
7: นี่คือตังเมกะที่สดครับอันนี้ครับ
2: ทำเอง
7: อันนี้ครับอันนี้กินแล้วไม่อ่อนใจอาจจะอ่อนรักก็ได้แต่ไม่อ่อนแรง
2: อ๋ออันนี้กาแฟ
7: อันนี้กาแฟเอาแฟนี่กินแล้วไม่ง่วงนะ
2: ทำไมอ่ะ
7: อาจจะหลับไปเลยก็ได้ไม่หลับในใจลุงในใจ
2: น
7: ี่อันนี้ท่านี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
2: ลูกอมอมยิ้ม
7: ไม่ใช่เขาเรียกโรดิปั๊มมันมีรถต่อไปนี่รถส้นรถบรรดารถมินทรถเดียวหมดแล้วรถรักเลยรถรวมยาวรถไรจ้า
2: แล้วแต่ลุงจ๋านี่คุณหมอจากรามาลุงมีปัญหาอะไรปรึกษาได้เลย
7: ไม่มีครับปัญหามีแต่ปัญหาเงินน่ะ
2: โถต่อมลูกหมากมีเปล่า
7: ไม่มีครับ
2: ฉีกกระปอย
7: ไม่มีครับ
2: แล้วภรรยามีโรคอะไรบ้างไหม
7: ภรรยามีโรคไขมัน
2: ไขมัน
7: มีไขมันแล้วก็มีอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะแม
3: ่ความดัน
7: ไม่อยากให้เมียเป็นอะไรถ้าเมียเป็นอ่ะผมเป็นจะดีกว่า
2: เจ็บขาเจ็บขาสรุปว่าแข็งแรง
7: ใช่แล้วไปดูก่อนว่าของลุงมีอะไรบ้าง
1: ไหนอ
7: ่
1: ะ
2: ลุงมีอะไร
7: ลุงจะมีหมากฝรั่งมาดาวดองแกประเดงงูตุ๊กตาบาร์บี้ท็อฟฟี่ปลาโรดี้ป๊อปขนมโตอ่อนตุบปั๊บ
1: อย
7: ากกินไหน
2: ไม่เอาพอแล้วอิ่ม
7: ไม่ได้เอาที่มันอร่อยอร่อยอ่ะ
2: ไม่เอาเกรงใจ
7: ไม่ได้
2: เกรงใจลุงไม่เอาเกรงใจไง
7: อย่าไปเกรงใจ
2: หมดนี้เท่าไหร่
7: หมดนี้ไม่เอาครับเอาหัวใจอย่างเดียว
2: ไม่เอาคิดตัง
7: ถ้ารักลุงก็ต้องเอาขนมลุง
2: ผมไม่รักลุง
7: ถ้าไม่รักลุงก็ต้องเอาเงินจ่าย
2: เท่าไหร่
7: ไม่เอารักลุงแน่นอน
2: ลุงไหนๆลุงก็ให้ขนมพวกเราแล้วเพราะผมเกรงใจมาก
7: ครับไม่เป็นไรครับ
2: มีสิ่งที่จะตอบแทนลุง
7: ครับ
2: เดี๋ยวเราจะนับ1 2 3ลุงพูดว่ารุ่นใหญ่พาซ่าเป็นการตอบแทนเรา
7: โอเคครับผม
2: ครับผมอ้าวลุงเตรียมตัวนะครับ
7: ครับ
2: เอาพวกเรานับมา
4: 1 2 3
2: รุ่นใหญ่พาซ่าถือว่าหายกันแล้วนะขอบคุณมากครับไอ้พวกเราไปเว้ยพวกเราหลบหน่อยแล้วนี่แข่งกันมา2คนทุกวันอย่างนี้เหรอ
8: โทรระวังครับผม
9: ตัวจริงเหรอจ๊ะ
2: หอมที่น่ากินขายอะไรอ่ะ
9: ก
2: ็
9: เต
2: ี๋
9: ยวหม
2: ู
9: น้ำตกคร
2: ับ โอ้ยครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องต่อมลูกหมากันหน่อย
10: ครับ
2: คือได้ยินมานานผู้ชายจะต้องเป็นผู้หญิงเป็นได้ไหม
10: เป็นได้ไหมครับ
7: เ
10: ป็นไม่ได้
7: ไม่รู้อีฉันไม่เคยเป็น
10: ผู้หญิงมันไม่ได้มีต่อมลูกหมาครับมันเป็นอวัยวะเฉพาะผู้ชาย
2: อ๋อเหรอ
10: ใช่ก็จะขวางทางเดินปัสสาวะของผู้ชายไว้แต่ของผู้หญิงเขาก็จะไม่มีตัวอะไรมาขวางแต่ว่าม
2: ันอยู่ตรงไหนก่อน
10: ปกติเวลาเราปัสสาวะเนี่ยครับน้ำปัสสาวะมันสร้างมาจากไตแล้วเก็บมาที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ฉี่ออกไปแต่ว่าเราจะฉี่เนี่ยมันด้านมีไอ้ตัวนึงที่ขวางไว้อยู่ก็คือตัวต่อมลูกหมา
2: เขามาขวางทำไมหมอคือเพื่อกลั่นกรองหรือเพื่ออะไร
10: ธรรมดาเนี่ยระบบทางเดินปัสสาวะมันมี2อย่าง
2: คร
10: ับก็คือขับปัสสาวะออกไปเวลาเราปัสสาวะใช่มั้ยแต่อีกหน้าที่นึงก็คือเวลาเราเวลามีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับปล่อยน้ำเชื้อเราสร้างมาจากอันทะนะ
2: ครับ
10: เห็นแต่ว่าพวกอาหารหรือว่าสารบางอย่างที่ทำให้ไอ้ตัวน้ำเชื้อแข็งแรงเนี่ยมันปล่อยมาจากต่อมลูกหมามันก็มีหน้าที่ของมันแต่ว่าเวลาเราแก่ไปโตขึ้นไปเนี่ยมันดันโตไปตามอายุ
2: อ๋อเหรออ
10: ายุเยอะเราจะต้องปวดขาปวดเข่าต่อมลูกหมาก็เหมือนกันมันจะค่อยๆโตของมันเองด้วยความที่มันใหญ่มันก็ไปเบียดท่อฉี่ท่อปัสสาวะของเรามันก็เลยฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่บ่อยแล้วก็ฉี่กลางคืน
2: ตอนเด็กๆ
10: มันเล็กครับ
2: มันแค่ไหน
10: ประมาณสักฝรั่งเขาเรียกลูกบอลนัทอะ
2: ลูก
10: ประมาณสัก20-30 กรัมเล็ก
2: ๆตอนเกิดมาใหม
10: ่ๆหลังจากนั้นมันจะค่อยๆโต
2: มาขนาดนี้ไหม
10: ก็แล้วแต่คนเท่ากำปั้นบางที100กรัมก็มี150กรัมก็มีคือมันใหญ่มากแล้วตอนนี้น้าฉี่กี่ครั้งอ่ะกลางคืนต้องตื่นมา
7: คืนนึงประมาณสัก3เที่ยว4เที่ยวมี
10: 3ที่4เที่ยว
2: ครับปกติมั้ย
10: ตอนแล้วต้องถามคุณก๊อฟคุณก๊อฟตอนนี้มีตื่นมาฉี่กล
2: าง
10: ค
2: ื
10: น
2: ของผมเนี่ยบางคืนก็มีแบบกระปิด
10: บ้าง
2: มีบ้างนานๆ
10: น
2: ั่
10: นนะคือจริงๆตอนหนุ่มๆเด็กๆเราไม่มีนะครับ20-30เราไม่มีตื่นมาฉี่กลางคืนแต่พออายุเยอะเนี่ยอาการต่อมลูกหมาที่มันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้มีอาการฉี่กลางคืน
2: แล้วปัญหาเรื่องหนีเที่ยวกลางคืน
7: อ่ะหนีเที่ยวมันคนละเรื่องอะไรอย่างนั้นอ่ะ
2: ถ้ายังทำตัวงี้นะจะไม่ให้ร้องฉ่อยอะไรนี้ยังไม่ถึง
7: อ
2: ่ะฉายคนเดียว
7: เอ้ย
2: ฉายคนเดียว
7: คนเดียวเลยไม่มีตากล้องไม่มีอะไรเลยใช่มั้ย บ้าแล้วใครจะมาเล่นอยู่คนเดียว
11: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ามานี่ฮะมาแวร์ร้านนี้ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
12: ชื่อเจี๊ยบครับ
2: เจี๊ยบ
12: หวานเจี๊ยบ
2: อันนี้ขายอะไรครับ
12: ทอดมันฮะหนอกะลา
2: อันนี้ป่ะอันนี้ป่ะ
12: นั่นแหละครับ
7: เนี่ยเหรอ
12: นั่นหนอกะลาเป็นพืชในเกาะเกร็ดเนี่ยครับ
7: อ๋อเหรอครับดูหน่อย
12: ต้นไม้คล้ายต้นขาม
2: ันจะกรุบกรุบใช่ไหม
12: กรุบกร
2: ุบแล้วมันมีรสชาติไหมลุง
12: มันชาครับ
7: เฮ้ยเท่าไหร่อ่ะ
2: จิ้มลิ้นมันกรุบกรุบเน
12: า
2: ะเฮ้ยอร่อยว่ะเดี๋ยวรับดูข้างในกันต่อนะฮะมีของน่าสนใจเยอะเลยขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานจ่ายตังค์ด้วยไปแวะมาที่สวัสดีครับ
13: สว
2: ั
13: สด
2: ี
13: ค่ะ
2: สวัสดีครับเอาง่ายๆถ้าว่าคุณอยู่แถวมีนบุรีคุณต้องรู้จักดีนี่คือขนมหนองจอก
7: อ๋อหนองจอกขนมหนองจอกคุณอย่ามามั่วครับผมรู้
2: อ๋อรู้เหรอ
7: แหม
2: อันน้องที่ไหนจ๊ะ
13: น้ำค่ะ
2: ไหนเล่าอะไรฟังหน่อยขนมนี้มันคืออะไรอ
13: ันนี้เป็นดอจอกงาดำค่ะสีเหลืองจะเป็นขมิ้นชันสีดำเป็นชาโคงาดำค่ะ
2: โอ้ดีเนาะกินแล้วมีประโยชน์ด้วยเนาะ
13: ใช่ค่ะ
2: และนี่คืออะไรครับ
13: หมอเชิญขนมทองแผ่นค่ะ
2: อร่อยดีนะ
4: อร่อยดีนะ
1: แต่มันเหนียวนะ
2: ไอ้พระเต็ก
4: น้อง
2: ร้องฉ่อยให้เขาหน่อยเป็นกำลังใจให้กับน้อง
1: เออเงย
2: ไงไงไงพอถึงเวลาให้ร้องก็คือให้ร้องเต็มที่ไม่มีเข้าไปกวนอะไรเอาใหม่
1: เออเงยเอีย
2: ลองเอาแบบว่าร้องแบบว่าให้แบบเดี๋ยวสิเอาเนื้อหาเกี่ยวกับเขาเกาะเกตด้วย
1: ได้นะเออเงยเอียวันนี้ที่
2: ก็ร้องต่อไปน้องจ๋าขอบคุณนะครับไปร
1: ้
2: าน
1: นี้
2: ไปร้านนี้
1: จะได้ร้องไหมกูเนี่ย
2: ได้ร้อง
14: หน้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
2: ไม่
1: เคย
14: เพราะว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
2: หน้าอ่อนน้าพวกได้ย
0: รุ่นใหญ่พาซ่าที่เกาะเกร็ดแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีของเด็ดวันนี้พี่กอล์ฟขอชวนณพวงและคุณหมอของอร่อยที่มีอายุมากกว่า100ปีรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: โอ้โหสวัสดีจ้าแม่จ๋าสวัสดีครับ
15: คนนี้นึกชื่อไม่ออก
2: ณเดช
1: ไม่ใช่ณเดชนะเนี่ยนรก
2: ตอนนี้นะครับผมพามาทานข้าวแช่นะฮะไม่ใช่ข้าวแช่ธรรมดาแต่เป็นข้าวแช่
1: มันใช่ตุ้งแช่ยังมันตุ้งแช
2: ่ข้าวแช่ลุงแดงนี่เป็นอาหารชาววังนะนะเคยกินป่ะ
1: ไม่เคยจริงๆนะบอกตรงเลย
2: ไม่เคยเลย
1: ได้ยินแต่ชื่อว่าข้าวแช่
2: เหร
1: อข้าวแช่
2: พอแล้วงั้นมารู้จักข้าวแช่กันหน่อยขอเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง
1: ให้ครับ
2: ต้อนรับลุงแดงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุงแดงครับสวัสดีครับ
2: ลุงแดงจ๋า
14: คร
2: ับ ข้าวแช่เนี่ยถ้าว่าเราย้อนกลับไปเลยมันเริ่มเมื่อวันเดือนปี

0: คุณสมัยไหน
1: คงจะจำไม่ได้เพราะสมัยปู่คุณปู่ของคุณปู่อ่ะ
2: โอ้โหนานมาก
1: จะร้อยกว่าปี
3: ร้อยเป็นร้อยแน่นอน
2: นี่ตัวจริงเสียงจริงลุงแดงจ๋า
4: ครับ
2: สองคนนี้เขายังไม่เคยทาน
3: ยัน
2: ไอ้คุณหมอคุณหมอเคยนานละสอนวิธีการกินที่ถูกต้อง
1: หน้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
2: ไม่เคย
3: ไม่เคยจริง
1: ว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
5: หน้าอ่อน
2: แล้วพวกเอาถุงได้เขาแช่นี่นะวิธีการกินเนี่ยต้องรีบกินก่อนน้ำแข็งเขาจะละลายเดี๋ยวไม่อร่อยเพราะว่ามันทำให้เราสดชื่นคนโบราณเขาคิดมาช่วยในเรื่องหน้าร้อนนี่แหละนะฮะลองเลยไหม
4: ลองกินยังไง
2: อ่ะ
1: เวลากินคุณหมอลองข้าวพร้อมน้ำเนี่ยใส่ปากแล้วก็ตักกับอย่างใดอย่างหนึ่งที่พิเศษของร้านเราเนี่ยจะเป็นพริกหยวก
2: มีไข
1: ่
2: ห
1: ่
2: อ
1: ไส้จะเป็นไส้กุ้งกับหมูแล้วก็กินข้าวกินน้ำพร้อมเข้าไปอีก
2: บอกไม่เคยกินแล้วเป็นไง
3: อร่อยอร่อย
2: ซดจะหมดอยู่เป็นไงติดใจ
3: แปลก
6: รุ่นใหญ่พาซ่าร
7: ุ่นใหญ่พาซ่าร
8: ุ่นใหญ่พาซ่า
2: อายุเท่าไหร่ที่ต้องเริ่มระวังหมอ
9: มันจะมีตัวเลขครับวัยหนุ่มวัยก่อนเกษียณวัยเกษียณหลังเกษียณวัยหนุ่มๆน่ะต่ำกว่า40ไม่ต้องไปเจาะเลือดไม่มีประโยชน์วัยก่อนเกษียณคือ40ถึง55เนี่ยถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นอันนี้ให้เจาะเลือดเช็คพอ55ถึง70วัยเกษียณเนี่ยอันนี้ให้ควร
2: ปัจจัยเสี่ยง
9: มีบุหรี่สำคัญ
2: อะไรอีก
9: แล้วก็ประวัติครอบครัว
2: การกินอาหารการใช้ชีวิตอ่ะอยู่ในปัจจัยเสี่ยงไหม
9: อาหารไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่มีบางอย่างมีช่วยนะเช่นพวกที่มันมีสารเขาเรียกไลโคปีนไลโคปีนอยู่ในมะเขือเทศเขาก็เชื่อว่าเป็นความเชื่อนะว่ามันช่วยลดความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งกับลูกหมากได
2: ้เป็นความเชื่อหมายความว่ายังไม่ได้มีการวิจัย
9: มันมีงานวิจัยแต่ว่าเป็นการวิจัยที่ไม่ได้แบบ
2: รับรอง
9: มากก็เป็นงานวิจัยแบบเขาเรียก observational study ก็คือแค่สังเกตเฉยๆว่าคนกินพวกนี้แล้วจะลดลงมะเขือเทศสดกับมะเขือเทศที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยกับการเป็นพวกปรุงสุกดีกว่า
2: อ้าวอ้าวมันแปลกดี
9: พอโดนความร้อนแล้วไลโคปีนมันเกาะจับกันแน่นขึ้นเลยออกมาเยอะขึ้นมันประหลาดดีเนาะธรรมดาเราจะแบบเออผงสดๆน่าจะดีกว่าแต่กลายเป็นว่านี่มันตรงกันข้ามก็น่าสนใจดี
2: ก็ต้องไปกินแบบพวกเป็นซุปอะไรเงี้ยเนาะ
9: ใช่พวกพิซซ่า
10: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของเกาะเกร็ดก็คือเครื่องปั้นดินเผาและผ้าสบายมอนที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยครับ
2: นี่เดี๋ยววันนี้จะให้น้าพวงดีกว่
3: า
2: น้าพวงมาลองปั้นดูเพราะว่าน้าพวงนะครับแกปั้นน้ำเป็นตัวเก่งมากนะครับแกพูดอะไรนี่เมียแกก็หมดนะครับพร้อมไหมเดี๋ยวให้ชอยมาโอเค
3: ครับเอาก๋วยเตี๋ยวไหม
2: ไม่เอาใจไม่เอาเคยนี่เฮ้ยดูการทำมือ
3: ไม่เคยโอ้โหไม่นิ่งอ่ะอาจารย
2: ์ก็ได้อยู่
4: จับมือเดี๋ยวขอจับให้ดู
2: ตายแล้วโทษทีนะโอ้ย
3: นิ่ง
2: เดี๋ยว
3: อาจารย์
2: รบกวนตายแล้วนึกว่าเรื่องโกสคู่รักกันเหรอจ๊ะ
4: นิ้วโป้งสองข้างเนี่ยกดให้มัน
3: อ๋อได้
4: แล้วนิ้วโป้งก็บีบนิ้วโป้งเนี่ยนะมันจะขึ้นมาเลย
2: มันจะขึ้นมาน
4: ั่นแหละเอาละพอแล้วนิ้วโป้งทีนี้น้องพงจะปั้นทรงอะไรทรงแบบเขาไหมเดี๋ยวน้องพงจะทำปากค่อยๆบีบไปเนี้ย
3: อ๋อบีบข้างในให้ปากมันเล็ก
4: ให้ปากมันเล็กนี่แห่รูเล็กเนี้ย
3: โอ้ถ้าเป็นรูปเป็นร่างครับ
4: พอเป็นรูปร่างแล้ว
2: สวยดีจ้ะลูกเดี๋ยวพาไปเล่นบ้านโฟมนะลูกเอ้ย
4: ครับ
2: เดี๋ยวเราจะตัดออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเผา
4: อุ้มไปเลยน่าละ
2: อ่ะปุ๊บเลยผมอยากจะให้คุณผู้ชมมาเรียนเพราะอะไรรู้ไหมแกจะให้ทำจนทำได้เอางี้ดีกว่าแล้วขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการปักผ้าพี่เล็กทำอะไรอยู่
11: อันนี้คือปักผ้าสบายมอนค่ะ
2: คนที่อยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งจะเป็นคนมอน
11: ใช่
2: ต้องไหมฮะ
11: ใช่ค่ะ
2: เขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขา
11: ใช่อ
2: ันนี้คือผ้าสบายมอน
11: ใช่ค่ะ
2: ที่คนมอนใช้กัน
11: ใช
2: ่โอเค
3: แล้วก็ต้องปักมืออย่างเดียวเลยใช่ไหม
11: ใช่ค่ะมืออย่างเด
2: ีย
11: วเลยค่ะ
2: ห
11: รอล้วนเลยค
2: ่
11: ะ
2: แล้วผืนนึงปักอยู่นานแค่ไหนครับเนี่ย
11: ก็ถ้าเก่งๆชำนาญก็10วัน
2: 10วัน
3: ต่อผืน
2: จริงๆแล้วถือว่าเป็นงานฝีมือที่มันแบบต้องอนุรักษ์ไว้นะหมอนะ
9: ครับ
2: ถ้าเกิดน้ำพวงปากผมว่า8ปีครับ
3: ครับไม่ไม่ถึง7ปีครึ่ง
11: อันน้ำพวงมาสิพูดแล้วไม่ทำ
2: น้ำพวงสักหน่อยสักดอก
11: อันนี้นะคะขึ้นตรงนี้นะคะ
2: สักกีบสักกีบแล้วกันอย่าถึงดอกเลย
3: นี่ตรงเป๊ะ
2: แค่ทิ่มทะลุมาได้ก็ดีใจแล้วเอางี้งั้นเดี๋ยวน้ำพวงอยู่ช่วยพี่เขาปักตรงนี
3: ้
2: เดี๋ยวผมก็หมอไปเดินเล่นต
3: ่อต่อครับผม
2: อ้าวทำไมอ่ะ
3: โหจะไปอยู่ยังไงแล้วกว่าจะเสร็จอยากไปเที่ยวเหมือนกันอ่ะ
2: เพิ่งเปิดไม่นานเองนี
0: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของเกาะเกร็ดเลย
2: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
0: เคาะกระทะเคาะตะหลิวดังไปเรื่อยเปื่อยครับ
2: เอาเลย
3: เอาไปยุ่งจังเลยไม่เอาเองด้วย
10: รุ่นใหญ่พาซ่าก่อนที่เราจะไปเดินซ่ากันต่อกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องโลกต่อมลูกหมากกันต่อครับ
2: ต่อมลูกหมากสมมติว่าเป็นปุ๊บมันมีอะไรบ้างมีโตมีฟีบมีอักเสบ มีแฟบมีอะไร
9: จริงๆโรคมันหลักๆมีอยู่3โรคมีตั้งแต่อักเสบโตแล้วก็มะเร็งอ่อนสุดก็คือต่อมลูกหมากอักเสบแต่มันเป็นตัวที่มันมีอาการมากสุดบางคนก็จะปวดหน่วงๆบริเวณใช่ตรงนั้นน่ะตรงท้องน้อยแล้วบางคนก็ไข้สูง
2: แล้วเจ้าต่อมลูกหมากโตเขาจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
9: ถ้าต่อมลูกหมากโตมากจนกระทั่งปัสสาวะไม่ได้ไตก็จะเสียได้ไตวายได
2: ้ออกไปที่ไตได้เลยเหรอ
9: มีครับเราสร้างปัสสาวะมาจากไตตกลงมาเก็บมาที่กระเพาะฉี่แล้วก็ฉี่ออกตัวต่อมลูกหมากมันขวางถ้าเราไม่ได้ฉี่ออก
2: ย้อนกลับอีก
9: ถูกโอ้โหแล้วผมก็เคยเจอด้วยไตวายฉับพลันจากการที่ปัสสาวะได้ไม่ค่อยดีจากต่อมลูกหมากโตคนนี้ก็ต้องรีบไปแก้ไตสายปัสสาวะแล้วก็ไปผ่าตัด
2: พอผ่านจากต่อมลูกหมากโตมะเร็งเลย
9: ก็จะมีแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากบางคนเป็นทั้งต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะว่าพออายุเยอะขึ้น
2: บางคนเป็นทั้ง
9: ใช่เพราะว่า
2: สองอย่างเลยเหรอ
9: มันก็เป็นธรรมดาไงครับพอเราแก่ไปไงเราก็ต้องมีต่อมลูกหมากโตอยู่แล้ว
2: อ่ะถ้าเป็นแล้วต้องทำตัวยังไง
9: อย่างแรกก็แน่นอนไปหาหมอแล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าเอายังไงดีมีตั้งแต่ผ่าตัดใช้รังสี
2: ทำไมมันไปเริ่มที่ผ่าตัดเลยไม่แบบกินยาเพื่อรักษา
9: อ๋อถ้ามันเป็นมะเร็งนะพูดถึงมะเร็งนะ
2: อ๋อ
9: แต่ถ้าเกิดต่อมลูกหมากโตเฉยๆเนี่ยแค่กินยาแล้วดีก็จบกินยาไม่ดีก็ค่อยรักษาด้วยการผ่าตัด
2: คุณผู้ชมก็ลองดูนะว่าตัวเองมีอาการอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าตอนนอนเนี่ยมีตื่นไปเข้าห้องน้ำสักเกิน2ครั้งผิดปกติเน
9: า
2: ะ
9: ไอ้นิยามของคำว่าปัสสาวะกลางคืนนะแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นปัสสาวะกลางคืนละ
2: อ๋อ
9: เพราะธรรมดาตอนหนุ่มๆเรามันศูนย์ถูกไห
2: มแล้วมีโอกาสเสี่ยงแล้วเหรอหมอ
9: ของต่อมลูกหมากโต
2: ไม่ได้น่ากลัวมาก
9: ใช่
2: แต่ถ้าหากเริ่มแบบว่าคืนหนึ่งลุกขึ้นมาปัสสาวะ
9: บ่อยมาก
2: สามสี่ครั้งติดกันสักเอาอาทิตย์นึงเนี่ยผิดปกติแล้ว
9: ใช่แล้วก็
2: เป็นไปไม่ได
9: ้อาการอื่นอีกฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่เอื่อยฉี่เสร็จแล้วเพื่อนออกไปแล้วเอ๊ะเรายังไม่เสร็จเลยอันนี้ก็อาการต่อมลูกหมากโต
5: รู้สึกว่าจะเป็นอยู่มากเพราะปัสสาวะมันแบบกระปิดกระปอย
7: ปัสสาวะคล่องตลอดเลยครับ
5: คล่องคล่องยิ่งกว่าฉี่ก็คล่องครับ
2: นี่แม่นั่งรอครับ
7: ไม่รู้รอใครเลย
2: พี่อุ้ยร้านนี้เปิดมานานยัง
0: ประมาณ9เดือนครับผม
2: เพิ่งเปิดไม่นานเองนี
0: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของเกาะเกร็ดเลยครับ
2: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
0: เคาะกระทะเคาะตะหลิวดังไปเรื่อยเปื่อยครับ
2: เอาเลย
3: เอาไหมเอาบุกยุ่งจังเลยไม่เอาเองด้วย
2: เพิ่งเปิด9เดือน
0: ครับ
2: นะฮะจุดเด่นก็คืออาหาร
0: ครับเป็นไทยโฮมคิทเช่นครับทุกเมนูที่เราเลือกมาลงในร้านเนี่ยเป็นเมนูที่เราทำทานกันในครอบครัวอยู่แล้วไม่เหมือนกับร้านทั่วไปอย่างเช่นหมูครึ่งแดดคือด้วยความที่ลูกสาวเราเนี่ยยังเล็กแล้วชอบทานหมูไอ้แดดเดียวมากแล้วก็เลยแต่เขาเคี้ยวยากเราก็เลยเอาเมนูใหม่เป็นหมูครึ่งแดดให้มันนุ่มขึ้น
3: ไม่เคี้ยวง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
2: เหนียวมากแล้วนี่ผมจะได้กินอะไรบ้าง
0: ก็มีเมนูแนะนำนะครับมีหมูครึ่งแดดนะครับมีส้มตำทอดกุ้งคั่วพริกเกลือ แล้วก็ต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับเดี๋ยวนะครับประเคนลุงๆหน่อยครับ
3: ไม่ใช่พระ
2: เอ้ยน่าทานโอ้โหก่อนไปมานี่ก่อนมานี่ก่อนเดี๋ยวนะเขาจะร้องสอนให้ฟังนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมส่งให้เห็นไหมบอกแล้วว่าโถเอ้ย
12: นั่งเลยครับ
2: นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งเคยร้องสอนไหม
0: ไม่เคยครับ
2: อ้าวสอนหน่อย
12: เออเงยเออเงย
0: เออเงยเออเงย
2: ได้ได้ได้ได้ได้ได้
12: เ
2: ดี๋ยวพอสองทีเฮงเงปุ๊บร้องเข้าไปเลย
0: เออเงเออเง
2: ยอีกที
0: เออเงเออเงย
12: ร้านอาหารเกาะเกล็ด
2: เดี๋ยวโทษโทษพี่ครับลูกค้าเข้า
0: ขอตัวนะครับ
2: เดี๋ยวรีบกลับมานะเพราะเดี๋ยวน้าแกจะร้องให้ฟัง
0: น้ารอก่อนนะน้าอย่าเพิ่งน้าอย่าเพิ่งร้องนะเดี๋ยวผมมานะ
2: เห็นไหมเห็นไหมเขาให้รอเห็นไหมเอากินก่อน
12: เออกินก่อน
2: กินรอเขาเดี๋ยวเขาไปรับลูกค้าก่อนนะทำไมส้มตำนอกไปทอดเออได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: ครับ
2: รสชาติคุณผู้ชมมันจะเค็มอ่อนๆเหมือนเรากินฝีมือปู่ย่าตายายอ่ะ
9: กุ้งนุ่มดีครับแล้วก็หมูก็นุ่มดี
2: เปรี้ยวกำลังดีเค็มนิดๆหน่อยๆหวานบางๆอะไรเงี้ยคือสำหรับทุกเมนูเลยนะ

0: ามาเที่ยวกันสนุกสนาน
1: สนุกจริง
0: แล้วพวงนี่ผมว่าเต็มอิ่มเลยนะเพราะว่าไม่เคยมาเกาะเกร็ดด้วย
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยกินข้าวแช่ด้วย
1: ไม่เคย
0: นะพวงครับฝากถึงคุณผู้ชมที่ไม่เคยมาเที่ยวเกาะเกร็ดหน่อยทำไมถึงจะต้องมาที่นี
1: ่ทำไมคุณถึงจะต้องมาเพราะว่าคุณไม่เคยมายังไงคุณก็ต้องมาหากว่าคุณไม่มาแล้วคุณจะไม่ได้มา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องมา
0: โ
1: อ้ยไม่ก็อยากจะบอกว่า
0: ไม่เคยต่อยคนแก่มาก่อนเลยจริง
1: ๆโอ้ยอย่าต่อยเลย
0: อ้าวงี้ดีกว่าตามสัญญาไง
1: เออเลย
0: ยังไม่ได้ชอยไง
1: เลย
0: ชอยชวนทุกๆคนมาเที่ยวเกาะเกร็ด
1: เนี่ยถ้าขาดอีกแล้วงอนแล้วนะ
0: อันนี้ไม่ขาดแล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วยนะพวงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะลาไปพร้อมกันก่อนสามคนนะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วเจอกับพวกเราได้ใหม่เดี๋ยวเอามาอีกชอบคนนี้นะเจอกันใหม่เดี๋ยวพูดพร้อมกันรุ่นใหญ่ภาษานะ
1: ครับ
0: เจอกันใหม่นะครับกับรายการ
2: รุ่นใหญ่ภาษา
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ เอาละสวัสดีจ้าสวัสดีมารามาทีวีเราก็ชื่นใจเองฮะชื่นใจแล้วก็ชื่นใจ
0: เรือจอดแล้วเว้ย
1: เรือจอด
0: เรือจอด
1: แล้วนะครับ
0: ไปเร็วๆ
1: ท
0: ี
1: เ
0: ว้ย
1: นี่แกจะกลับแล้วแกก็กลับไปรายการรุ่นใหญ่พาซาเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม
0: ่
1: ถ้าอยากจะสุขภาพดีมารายการนี้และกันให้ได
0: ้ไปเร็วแล้วเว้ย
1: ชาจะไปก็ไป
0: ไปไป
1: ชาจะ
0: ไปเรือออกแล้วเรือออกแล้ว
1: หน่อยแม่
0: เรือออกแล้วเรือออกแล้วเฮ้ยไปเรือออกแล้วเรือออกแล้วไปเว้ยไปเว้ย
4: รุ่นใหญ่พาซ่า

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะ

นะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ข้าวเจริญพรผู้สนใจผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วนั้นในโลกนี้มันพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรื่องโลกเลยนะโลกก็คือธรรมชาติก็เรียกว่าสมมุติจัตสัจจะนะจริงโดยสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติก็แต่ว่าทุกอย่างเป็นสมมุติหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจริงโดยสมมุติถ้าจะบอกว่าเดือนนั้นปีนั้นมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันถ้าสมมุติว่าเราไม่สมมุติกันนี่นะแล้วจะเรียกยังไงจะพูดยังไงมันอยู่ในนี่คือสัจธรรมคือความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะสมมุติสัจจะก็คือวันเดือนปี24 ชั่วโมงก็เราก็ปนุษย์เนี่ยเป็นคนกําหนดนะแต่ว่าเรากําหนดว่า24ชั่วโมงคือวันนึงนะ1เดือนก็30วันอะไรประมาณนี้ทุกอย่างนั่นน่ะชื่อคนหรือสถานที่ต่างๆแม้แต่ตัวหนังสือหนังสืออะไรต่างๆก็สมมุติขึ้นมาหมดนั่นแหละแต่ทุกคนต้องยอมรับในเนี้ยนี่ก็แล้วก็สมมุติสัจจะทุกอย่างเลยนะหมายทุกอย่างต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ว่าต้นไม้ชื่อนี้ต้นนี้ชื่อนี้ก็พวกเราน่ะสมมุติจะสังเกตดูที่ว่าสมมุติไม่เหมือนกันไงสมมุติจะไม่เหมือนกันแม้แต่ภาษาก็สมมุติคำนี้เป็นอย่างนี้คำนี้ต้องใช้อย่างนี้งี้ก็ยังไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละประเทศก็ต่างก็สมมุติขึ้นมาแล้วก็ยึดตามนั้นอันนี้ก็เราสมมุติสัจจะอันนี้เราไม่ได้นั่นเลยนะพุทธเจ้าท่านก็จัดเป็นปีหนึ่งเนี่ยนะมี3ฤดูนะ3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวแต่ละฤดูจะมี4เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พุทธเจ้านะตรัสนะชิมโหชิมหันเหมันวัดสาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละก็เรียกว่าสมมติสัจจะจริงโดยสมมุติจริงๆแล้วสิ่งใดที่เราผ่านมาเราพยายามทุกคนก็พยายามนะเราพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไข

ิ่งที่มันไม่ดีให้เป็นบทเรียนก็ได้ว่างั้นเถอะปัญหาต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆให้เป็นบทเรียนก็ได้นะไม่มีไม่ใช่ไม่มีผลมีผลนะเออถ้าตั้งสัจจะเออมีความจริงใจเนี่ยในการที่จะทำอะไรสิ่งไรสิ่งไรเนี่ยนะมันมีผลหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นเข้าพรรษาอย่างเงี้ยงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถยังทำได้บางคนก็นะเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยนึกยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะบางองค์นี่เลิกงดบุหรี่ตอนเลิกงดบุหรี่ตอนออกพรรษานะเข้าพรรษาสูบบุหรี่แต่ไปงดตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันนานกว่านี่ตั้ง9เดือนในพรรษาแค่3เดือนเองอย่างงี้นะเลิกงดไปงดมาก็เลิกได้เลยเนี่ยเค้าเรียกสัจจะอันนี้ก็เหมือนการปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆให้มันเป็นครูมาทบทวนดูว่าเอ๊ะปีนั้นเดือนนั้นเราทำยังไงผลนั้นเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันเป็นครูเป็นอาจารย์นี่ดีอย่างมากเลยนะพวกเรานะอย่างยกตัวอย่างที่อาตมาเคยชอบพูดบ่อยนะแต่ไม่ได้พูดในสาธารณะเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่เรื่องราวต่างๆที่เราปีนึงๆอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กเราเป็นยังไงโอ้ตอนเป็นเด็กเราก็ไปหลงตอนเด็กๆเล็กๆคาร์ลุงกี้ก็หลงพ่อหลงแม่ฉะนั้นแหละอยู่กับอกพ่อแม่ห่างพ่อห่างแม่ไม่ได้ร้องไห้แล้วว่างั้นเถอะพอเด็กโตขึ้นมาหนึ่งสักนิดหนึ่งสองขวบสามขวบอ้าวก็เริ่มแล้วทีเนี้ยเริ่มมีของเล่นนะเริ่มมีของเล่นก็ไปติดของเล่นอ้าวพอโตขึ้นมาอีกเจ็ดขวบแปดขวบก็มีของเล่นแปลกใหม่เยอะทีเนี้ยเป็นของเล่นของเด็กโตเลยทีเนี้ยเด็กเราก็ไปยึดอีกเราไปยึดสิ่งนั้นอีกนะพอเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเราก็เริ่มที่จะเลิกเล่นของเป็นที่เป็นของเด็กอีกไปยึดในความบันเทิงเรื่องเริงในเรื่องของเพศในเรื่องของวัยในเรื่องของเพื่อนฝูงอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะนะแล้วก็พอพ้นจากวัยหนุ่มวัยสาวมาแต่งงานก็เอาอีกแล้วก็ไปหลงในลูกในหลานอีกแล้วทีเนี้ยหลงในกับสามีภรรยาในการประกอบธรรมอาชีพทีนี้ไอ้ของเหมือนเดิมเอามาทำได้ไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเอาของเล่นที่ตอนที่เราหลงกันจริงๆตอนเป็นเด็กนะมาเล่นเอาไหมก็ไม่ได้ไม่เอาและตอนนั้นน่ะทำไมเราเนี่ยทำไมถึงยึดว่ามันเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราลองพิจารณาดูนะพ่อแม่บอกยังขอโทษนะยังยกปัจจุบันเนี้ยเล่นเล่นโทรศัพท์เล่นเกมกันอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะติดโทรศัพท์นี่นะอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อแม่บอกให้เลิกบอกให้หยุดมันจะขัดเคืองมากๆเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราพ้นวัยนี้ขึ้นไปเราไปประกอบประมาอาชีพแล้วว่าคนที่เขาตั้งใจที่จะดำรงชีวิตจริงๆนะคือประกอบธรรมอาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะมันก็ยังหลงอยู่ดีนั่นแหละแต่มันก็ยังหลงในการประกอบธรรมอาชีพมันเป็นธรรมชาติต้องทำเกิดมาไม่มีใครที่จะไม่ต้องทำเห็นไหมพวกเรามันก็ผ่านไปอันนี้มันเป็นธรรมะไงเป็นธรรมะตรงที่ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราก็ยึดอย่างนี้เนาะเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเรานะคิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเราสิ่งนี้เราต้องอยู่กับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนเราคิดเราเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวนี้อ้าวมันก็พ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราติดอะไรอยู่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เราคล้องอะไรเราติดอะไรอยู่เราหลงอะไรอยู่นะถ้าเราหลงสิ่งอะไรเรารู้สึกว่ามันติดมันชอบอยู่เนี่ยก็แสดงว่าอ๋อเราเนี่ยมันหลงเหมือนอะไรหลงเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกโอ้ยมันติดมากๆอย่างเด็กเล่นของเล่นเงี้ยจะติดมากๆเลยนะห่างไม่ได้แล้ววางเถอะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงอ้าวไม่เอาแล้วไร้สาระแน่พอมันพ้นไปแล้วต้องรู้พ้นวัยหน่อยนะแต่เราไม่อยากจะให้ติดไปตามวัยไงเราจะมองข้ามช็อตไปเลยเราติดอารมณ์อะไรเดี๋ยวนี้เราติดความรู้สึกปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราหลงเราชอบอยู่เนี่ยนะก็มองจนมองข้ามไปเลยอ๋อเดี๋ยวมันเป็นเพียงความหลงเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้นะตกลงก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานด้วยความที่ไม่มีอะไรเป็นพันธะนะอันนี้สิ่งที่ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงว่ามันเป็นช่วงขณะท่านว่าช่วงขณะเนี่ยช่วงขณะว่างั้นเถอะ
นะทีนี้พิจารณาถึงเรื่องของที่ผ่านมาเป็นยังไงย้อนกลับไปได้เลยโอ้ปีนั้นปีนี้ปีนี้เราจะพยายามปรับปรุงได้หมดเลยนะพวกเรานะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดอยู่แล้วตั้งใจที่จะทำอะไรมันสามารถที่ทำได้นะโดยเฉพาะทุกวันนี้อาตมาจะชอบพูดว่าคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ได้รับการศึกษาเหมือนทุกวันนี้เนี่ยคนมีการศึกษามากมันน่าจะมีความสุขมากมันน่าจะแก้ไขปัญหาได้มากกว่าในคนยุคก่อนใช่ไหมล่ะเพราะมีปัญญานี่รู้มากเรียนมากนี่อันนี้ให้ลองพิจารณาดูนะแล้วคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันนี้อันไหนทุกข์มากกว่ากันเนี่ยไอ้คำว่าทุกข์มากทุกข์น้อยนะมันมีหมดทุกคนแหละแต่ว่าหมายถึงปริมาณจำนวนคนนั่นนะอันไหนมันทุกข์มากกว่ากันสมัยก่อนนี่อันทุกข์ยากทุกวันนี้เอาไฟดับลงดูดิโอ้ยทุกข์แล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวทั้งร้อนทั้งไอ้คนที่เล่นไอ้ติดโทรศัพท์นี่ยิ่งทุกข์ง่ายอย่างนั้นนะไฟมาเฮ้เลยนะฮือเลยนะดีใจอย่างนี้นะนั่นแหละจะได้ความทุกข์ง่ายนะทุกข์ง่ายมากๆนะรถมีแอร์ก็ทุกข์เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราไม่มีหรอกไม่มีแอร์เนี้ยนะทีนี้การที่จะปรับปรุงแก้ไขต่างๆก็เป็นครูนะเป็นครูได้จริงๆนะพวกเรานะเป็นครูต่อไปฉันจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วคืออันไหนที่มันไม่ดีนะมันไม่ใช่ว่าเราทุกข์เฉพาะตอนทำพอทำเสร็จแล้วมันก็ยังมาทุกข์ตอนภายหลังไงอันความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าปัจฉาดปฏิโดกตังเพราะว่าความชั่วย่อมแผดเผาในภายหลังได้อย่างนี้เป็นต้นนะเราจะพยายามให้มันฝังใจเจ็ดใจแค้นว่างั้นเถอะแค้นกับความไม่ดีนะนี่อันนี้ก็เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขใหม่เหมือนกันทุกอย่างธุรกิจการงานก็เหมือนกันอันไหนที่ว่าหาจุดปกพร่องไงเราปกพร่องตรงไหนนะถ้าเราอุดรูรั่วตรงนั้นเราใช้จ่ายไม่ขอโทษนะอันนี้ก็พูดอีกแหละพูดของเดิมๆนั่นแหละแต่พูดที่ไหนใครก็ขำกันทั้งนั้นแหละขำยังไงสั่งของมันสั่งง่ายไงทุกวันนี้สั่งจากโทรศัพท์พอสั่งมาในนี้เอาเข้าไปแทบทุกวันนั่นแหละของเก่าได้ใช้ไหมของเก่าก็ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยนะของเก่าก็ไม่เอาออกของใหม่ก็เอาเข้ามันก็รกทีเนี้ยไม่ใช่รกธรรมดานะเสียค่าใช้จ่ายโดยไร้เหตุอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของทรัพย์ภายนอกนะทรัพย์ภายในก็เหมือนกันนะั่นนะอันไหนปัญหาที่มันทำให้เราทุกข์เกิดความวิตกกังวลไม่ก้าวหน้าในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพมันเป็นสิ่งกีดขวางว่างั้นเถอะมันเป็นขวากหนามมาขัดขวางเราไม่ให้เราไม่เจริญนะอันเนี้ยอารมณ์ต่างๆเนี้ยพยายามอย่าไปสนใจใส่ใจเรื่องข้างหน้ายังอีกเยอะแยะมากมายนะก็เคยเขียนกลอนไว้อยู่กลอนหนึ่งอยู่ว่าสิ่งใดพ้นก็ให้ผ่านตามการเถิดใช่ไหมอย่าให้เกิดตามมาล้าสมัยเรื่องอื่นๆที่ดีมีถมไปอย่าใส่ใจไปคิดอนิจจามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันนี้ทำชีวิตมีสุขสุดล้ำค่าอย่ามัวมองครองกิจติดอุราจงนำพาด้วยธรรมนำสุขเอ่ยใช่ไหมนะมันก็ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าจะมาบวกลบคูณหารนะพวกเรานะถ้าไปสะสมอารมณ์สะสมเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่ไปปล่อยวางเลยนะมันก็เหมือนกับสิ่งของนั่นแหละนะสิ่งของเราก็เข้ามาอยู่เรื่อยแต่เราไม่เก็บกวาดทันทีเราไม่ชำระทันทีนั่นนะมันก็จะรกไงมันจะรกรกก็เป็นไงมันทำความสะอาดได้ไหมมันทำความสะอาดไม่ได้แหมอย่างนั้นจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเอาเข้ามาแล้วก็ให้เห็นตามนั่นแหละก็เห็นตามที่มันเห็นตามธรรมชาติเนี่ยนะพวกเรานะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วอาหารการกินอะไรลิ้นสัมผัสต่างๆเนี่ยธรรมชาติหมดเลยนะสัมผัสก็หายสัมผัสก็หายแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องมนุษย์นี่แหละเรื่องของพวกเรานี่แหละอยากจะให้พวกเรานี่เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองเห็นเนี่ยทำไมมันไม่เป็นธรรมชาตินะเอามาปรุงแต่งไงไอ้ตัวใจนี่แหละที่สำคัญนะธรรมชาติเขาเนี่ยแสดงให้ดีอย่างดีมากแล้วธรรมชาติเขาในยุติธรรมที่สุดแล้วเห็นก็ผ่านไปแล้วได้ยินก็ผ่านไปแล้วเหมือนอย่างเงี้ยได้ยินพูดอาจารย์พูดไปปั๊บก็ได้ยินก็ผ่านไปแล้วนะ
แต่ธรรมะไม่ค่อยให้มันผ่านเร็วนะธรรมะนี่นะได้ยินให้ผ่านไปเลยแต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยไม่อยากให้ผ่านเอามาเก็บมาคิดมาค้นใหม่ว่างั้นเถอะให้มันหลอกหลอนมาใช้คำว่าผีสิงหรือว่างั้นเถอะผีสิงแล้วก็ผีก็ออกนี่นะผีสิงเข้ามาแล้วผีก็ออกนี่นะจริงๆแล้วธรรมชาติเขาสร้างอย่างถูกต้องหมดเลยนะถ้าพวกเราเห็นอย่างนั้นนะนึกถึงตอนปีที่แล้วได้นึกถึงตอนหลายปีก็ได้นึกถึงตอนเด็กๆก็ได้เราเคยเสียใจมากมายไหมเคยไหมโอ้มีแล้วผ่านมาไหมล่ะก็ผ่านอยู่ดีอย่างเงี้ยน่ะเราเคยดีอกดีใจเราเคยมีความสุขใจไม่มีผ่านมายังผ่านงี้นะเดี๋ยวนี้ที่มันเกิดในปัจจุบันนี้มันก็จะผ่านเหมือนกันนะมันก็จะผ่านเหมือนกันนั่นแหละปีใหม่เดือนเก่าเดือนใหม่มันผ่านไปหมดเลยนะอย่าให้กลับมาหลอกล้อนอีกอย่ามาเรียกผีลูกผีหมายถึงว่าคำว่าผีหมายถึงคนตายแล้วนะอย่าเรียกลูกขึ้นมามันหลอกหลอนคือเรื่องราวต่างๆนานามันผ่านไปแล้วอย่าขึ้นมาอย่ามาคิดให้มันหลอกหลอนอย่าให้มันทำให้ตัวเองเนี่ยวิตกกังวลหวาดกลัวปัญหาต่างๆนะทั้งดีทั้งไม่ดีนะทั้งดีทั้งไม่ให้คิดเลยดีมันก็จะหอยหาอีกไงกลับมาเถิดวันวานนี่ไม่ยินเขาได้ร้องเพลงหรือกลับมาเถิดวันวานยังหวานอยู่เนี่ยเมื่อวันยังหวานอยู่อย่างนี้นะที่จริงมันธรรมชาติหมดเลยนะพวกเรานะเพราะมากเลยคำสอนพระพุทธเจ้านะอารมณ์เกิดขึ้นก็หายอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไม่ได้หมายถึงพูดถึงเรื่องของเอาปริยัติมาพูดนะหมายถึงเรื่องจริงนี่แหละนะเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเที่ยงก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเย็นก็จะหายไปแล้วอย่างนี้นะนี่คือธรรมชาติไม่ต้องเรียกผีลูกไม่ต้องมาปลุกให้มันตื่นขึ้นมาหลอกล้ออีกมันจบไปแล้วธรรมะเขานะมันธรรมชาติอยู่แล้วสมบูรณ์เอามากๆดีๆนั่นเองมันจบไปแล้วนะแต่คนเราไม่ให้มันไม่ให้จบเหมือนที่พระสิทธิสารบอกว่าเปิดฟุ้มไหม้คว่ำเบาแห่งหลายคือเปิดประเด็นอย่าต่อความยาวอย่าไปหาอย่าไปต่อพอไปเปิดประเด็นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาเรื่องเก่าๆนานามานะเห็นไหมปัญหากันนะโอ้ยเรื่องเก่าปัญหาต่างๆนั่นนะที่ทางโลกก็เป็นทุกวันนี้ในการบริหารอะไรก็แล้วแต่นั่นนะเรื่องเก่านั่นแหละมาพูดนะเรื่องไหนล่ะเรื่องเก่านั่นเห็นไหมอย่าต่อความยาวอย่าสาวความยืดคือมันอย่าต่อคำกันอย่าหาเรื่องกันทีนี้เปิดคำว่าเปิดหมายถึงเปิดประเด็นดียังไงอย่าไปเปิดประเด็นอย่าไปยกมาพุทธเจ้าท่านมีนะมีวินัยหมดดึงนั้นสำหรับอธิกรณสมถะการระงับอธิกรณ์นะด้วยการเหมือนกับแล้วไปเลยไม่ต้องไปหาผิดเอาถูกก็เรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับไอ้ศิลาทับหญ้านะไม่ต้องมาลือพ้นอีกว่างั้นเถอะเอาสิกรรมให้กันเถอะเหมือนกับพระองค์ทรงที่พระองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่วัดป่าริไลยกะนั่นน่ะสาวกนะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไม่ลงรอยกันทีเนี้ยทำมักกะถึกกับวินัยทรถกกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเองนะพวกเรานะนั่นแหละแต่ไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างว่ามีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์เยอะฉันก็มีลูกศิษย์เยอะหมายถึงนักเทศว่างานเธอนักเทศกับพระวินัยกับนั่นทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรื่องเข้าห้องน้ำนะอันนี้ท้าความฟังนิดนึงเรื่องเข้าห้องน้ำนะเราพระธรรมกถึกนี่นักเทศแต่ว่างานเธอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเขาห้ามท่านวินัยท่านห้ามเอาน้ำขังไว้ในนั่นนะห้ามเก็บน้ำขังไว้ในอะไรนะภาชนะนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีตัวแมลงไปตัวสัตว์ตัวไอ้ยุงนะมาไข่มาทำเป็นลูกน้ำอย่างเงี้ยแต่คนต่อไปก็ไปใช้น้ำที่มีตัวสัตว์จะเป็นอาบัติปาจิตตี้อย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ตอนเอาไว้เนี่ยเป็นอาบัติทุกกฎเองนะไม่ได้เก็บเหลือน้ำไว้เนี่ยเป็นอาบัติทุกกฎเฉยๆนะแต่ถ้ามีลูกน้ำลงไปเนี่ยถ้าไปใช้น้ำตอนเป็นอาบัติปาจิตตีนู่นน่ะคือใหญ่ขึ้นมาว่างั้นเถอะพระวินัยทรเข้าไปทีหลังเข้าไปเห็นอ้าวพระ
อาจารย์ทำไมยังเก็บน้ำไว้อย่างเงี้ยนะมันเป็นอาบัติไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยนะก็มาโจทย์กันแล้วก็เรื่องเล็กน้อยนี่แหละพระเจ้าห้ามไม่ฟังพระเจ้าก็เลยเสด็จ

0: ไปอยู่ป่าเรรัยกะเรรัยกะนะที่พวกเราเห็นช้างมาอุปถากนะเห็นลิงมาอุปถากนั่นแหละก็เลยป่าเรรัยกะคือช้างเรรัยกะชื่อเขาเนี่ยนะนะปยาช้างชื่อเรรัยกะอันนี้ก็หนีจากหมู่พวกเหมือนกันหมู่พวกทะเลาะกันเหมือนกันก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแก้ไขกันไม่ได้คือยอมความกันโดยไม่ต้องเอาเรื่องกันแล้วก็วันนี้ก็ยังมามีไกล่เกลี่ยกันเลยเนี่ยทางกฎหมายก็มีให้ไปไกล่เกลี่ยกันยอมความกันอย่างเงี้ยนะรอมชอมนะยอมความกันอย่างเงี้ยนะไกล่เกลี่ยยังมีเดี๋ยวนี้บ่อยๆเดี๋ยวนี้นะอันนี้ นะพูดถึงเรื่องของการให้อภัยกันเนี่ยนะพวกเรานะการให้อภัยกันมันสุดมันดีมากๆเลยนะนะอาตมาไปเป็นนักมวยมาก่อนนะการต่อยมวยกันเนี่ยถ้าเราเป็นอาวุโสหมายถึงอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยอายุน้อยกว่าเขาเวลาเขาต่อยเสร็จเขาจะก้มกราบกันเลยนะพวกเรานะมันรู้สึกปลื้มปีตินะมันมีความสุขใจสำหรับคนที่เห็นแล้วก็สำหรับคนที่ทำด้วยนะนักมวยก็ไม่อยากจะต่อยกันหรอกความเครียดแค้นไม่มีหรอกเพียงแค่ว่าเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของเขาเฉยๆที่จะต้องทำนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะพวกเรานะอันนี้สำคัญการอาฆาตมาร้ายนี่ไม่ดีเลยนะนั้นนี่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงก็ให้นึกถึงประสบการณ์เก่าๆนั่นแหละอันไหนไม่ดีก็เคลียร์ทิ้งไม่เอาว่างั้นเถอะอย่าใส่ใจสนใจนะเพราะว่าเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นมันโอ้อีกเยอะแยะมากมายที่จะกว่าที่เราจะจบนี่นะมันมีอีกเยอะถ้าเรายังไม่เจ็บอยู่เนี่ยนะช่างเขาเถอะอย่างเงี้ยช่างยังไงช่างไว้โกรธครั้งนึงก็เจ็บไว้มีปัญหาครั้งนึงก็เจ็บไว้เอามาคบหมกขบมาคิดอีกแต่คนป่วยเป็นโรคป่วยเป็นโรคนี่ในพวกคิดมากนะพวกเราคิดเรื่องเดิมๆนะเอาแต่เรื่องเดิมๆมาคิดมาค้นนะอ้าวถ้าปีใหม่ก็พยายามตั้งใจใหม่อีกพยายามจะตั้งใจใหม่อีกมันสามารถที่ทำได้แล้วให้มีสัจจะในตัวเรา
1: อันนี้จะตอบปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จนะจะไม่เกิดการท้อแท้กับประสบผลสำเร็จก็ให้มองเห็นธรรมชาติให้เห็นรอบข้างเราบุคคลรอบข้างเรานะยังไม่ใช่เฉพาะรอบข้างแม้แต่ตัวเราที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเลยเรามีช่วงไหนที่พวกเราติดขัดอย่างนั้นตลอดไปไม่เป็นเด็กนะมันก็จะมีช่วงที่ติดขัดบ้างมีความสะดวกบ้างคือหมายถึงว่าโชคดีบ้างโชคไม่ดีบ้างว่างั้นเถอะทีนี้ทำยังไงถ้าเรานะถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะทำใจตั้งใจทำงานทำการจริงๆนะมันไม่มีคำว่าผลไม่มีผลสำเร็จนะไม่มีเลยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงการถึงเวลาถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะมันจะประสบผลสำเร็จแน่นอนเลยเพียงแค่ว่าเราตั้งแต่มีแต่ไปตีอกชกตัวเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ทำแล้วรู้สึกว่ามีอุปสรรคต่างๆอันนั้นแสดงว่าเรานี่ท้อถอยนะแต่ถ้าตั้งทำไม่จริงๆนะเดินทางให้สุดเส้นจะถอยหลังให้คนซานั่นแหละตายให้ตายนะคุณในข้าวหย่องวาหารเห็นไหมต้องทำให้มันเต็มที่ก่อนทำให้เป็นเต็มที่เลยหมายถึงว่าการงานในทางโลกนะทำให้เป็นเต็มที่แล้วสิ่งที่มันจะได้มันอาจจะไม่ได้ตอนนี้เคยเห็นพวกเขาไปถ่ายสารคดีไหมเขาถ่ายเป็น10ปีถ่ายเป็น10ปีเลยนะแต่พอออกเสร็จแล้วนะพอมาขายทีนึงเป็นไงทีเนี้ยรวยเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ตอนทำเนี่ยโอ้โหเจออุปสรรคอะไรมากมายก็ลองดูที่ไปดูสัตว์คลอดลูกเขามีไปอะไรไปตั้งกล้องในลึกๆที่ลึกๆอย่างเงี้ยแม้แต่นกแม้แต่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะไปถ่ายไปตั้งกล้องโอ้โหนานกว่าจะได้นะแต่ตอนทำนี่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายพอสำรวจแล้วก็โอ้ผลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่เลยอย่างงี้นะให้ดูที่ให้ดูบุคคลรอบข้างด้วยให้ดูภายนอกด้วยว่ามีใครเนี่ยประสบผลสำเร็จทั้งหมดหรืออย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำแล้วเต็มที่แล้วนะมันไม่เกิดผลสำเร็จอะไรมันก็เป็นไปแล้วนะได้เราได้ทำไปแล้วที่จริงมันได้ไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเลยนะ ทําอะไรถ้าทําจริงๆด้วยสุจริตนะที่ทํางานในทางสุจริตเนี่ยทําจริงๆน่ะไม่มีเลยยิ่งด้วยความขยันด้วยความหมั่นนี่ไม่มีเลยที่จะไม่ประสบผลสําเร็จถ้ามันจะท้อแท้ในระหว่างก็ให้นึกถึงว่ามันมีใครเหรออย่างนี้นะมันมีได้เหรอว่าใครจะประสบผลสำเร็จทั้งหมดอย่างนี้นะมันก็มีคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทั้งนั้นทั้งหมดไม่คือไม่มีสิ่งนี้ก็คือตายเลยไม่มีนะถ้าเราคิดเอาแต่ความท้อถอยคิดเอาแต่ความไม่น้อยเนื้อต่ำใจอย่างเงี้ยนั้นเดี๋ยวเราว่าเราแพ้แล้วเราแพ้ตั้งแต่แพ้ตัวเองแล้วว่างั้นเถอะแต่ถ้าเราทำจริงๆนะทำตั้งใจทำจริงๆจังๆอย่างเงี้ยเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยแต่ที่ก่อนที่เราจะทำเราก็รู้แล้วไม่ใช่เลยว่ามันจะผลมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าผลมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างที่เราว่านนะแต่มันต้องใช้การใช้เวลาบ้างแค่นั้นเองนะไม่ใช่เฉพาะเรามันเป็นเส้นทางที่อาจารย์ชอบพูดไงว่ามันเป็นเส้นมันเป็นเส้นทางเดินการเดินทางเดินทางมันก็จะมีวิ่งได้เต็มที่ก็มีวิ่งช้าก็มีหรือว่าหยุดก็มีหรือว่าชะลอก็มีหรือว่าหยุดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ก็หยุดชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองแต่เราก็จะดําเนินไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายปลายทางเห็นไหมให้เอาการเดินทางนะให้เอาการเดินทางรถยนต์นี่นะการเดินทางเส้นทางรถยนต์นี่นะเป็นตัวอย่างว่าโอ้มันก็มีวิ่งได้สะดวกบ้างมันก็วิ่งได้ไม่สะดวกบ้างมีชะลอบ้างขึ้นเขาชะลอลงเขาชะลอโค้งก็ชะลอมีด่านก็หยุดมีอุบัติเหตุก็จอดรถเสียก็ต้องหยุดแต่ว่าก็หยุดซ่อมไม่ใช่ว่าเราต้องนอนอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงนั้นหรือว่าตายตรงนั้นเลยนะเราจะต้องผ่านไปอยู่ดีเราจะต้องผ่านไปให้ได้อยู่ดีอย่างนี้อันนี้คือเป็นธรรมชาติให้พิจารณาอย่างนี้นะทีนี้จะพูดถึงเรื่องของปฏิบัติธรรมนะคำว่าปฏิบัติธรรมบางคนก็อาจจะคือถ้าไม่รู้จักความหมายก็จะคิดว่าปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมเป็นธรรมแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วจริงๆนะถึงไม่ปฏิบัติมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วนะพวกเรานะทำไมบอกว่าเป็นธรรมคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาปัญญากตาธรรมาจิตที่เป็นกุศลหรือว่าจิตที่เป็นอกุศลหรือเป็นอภยากฤตคือเฉยๆเนี่ยนะไม่ดีไม่ชั่วไม่ได้หมายถึงเงินธรรมชั้นสูงนะมันเป็นอารมณ์เฉยๆนะที่ว่าธรรมเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วมันมีประจำอยู่แล้วถ้าปฏิบัติให้เห็นธรรมเนี่ยเห็นว่าธรรมนี่ที่ว่าเนี่ยธรรมมันฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงอย่างนั้นนี่ถ้าเราไปปฏิบัติให้ไปเป็นธรรมพอดีมาพอขยันมาก็ทําตามมันขยันตามมันพอขี้เกียจมาก็ขี้เกียจตามมันอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าปฏิบัติตามธรรมว่างั้นเถอะปฏิบัติเป็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติเห็นธรรมแต่จริงๆแล้วถ้าผู้ปฏิบัติที่จะเข้าใจธรรมที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยนะหมายถึงว่าจิตที่ดีก็ดีนะก็เห็นอยู่ว่างั้นเถอะแล้วมันก็ดับก็เห็นจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็เห็นอย่างนี้นะนะแต่เราไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ส่งเสริมเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็แสดงให้เห็นเองนะว่าอ๋อเนี่ยเขาไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เขาดับของเขาเองนะคำว่าไม่เที่ยงมันอ๋อนี่ไงปฏิบัติเป็นธรรมอาจารย์ถึงชอบพูดชอบครูบาอาจารย์ชอบหลวงปู่มั่นชอบหลวงปู่เทศยังไงนะหลวงปู่ประเสริฐที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนยังไงท่านได้เวลาท่านทําเลยตีสามจะนอนตีสองนะแต่ว่าตีสามท่านก็ลุกท่านบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้เพลียง่วงนอนท่านไม่ได้นอนนั่นครับปฏิบัติเป็นธรรมนั่นน่ะท่านไม่ปฏิบัติอย่างนั้นท่านปฏิบัติเห็นธรรมความง่วงเหงาของนอนมันไม่เที่ยงท่านก็ไม่สนใจเข้าใจไหมจนเป็นความเคยชินอะไรเกิดขึ้นท่านก็ไม่สนใจใส่ใจเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นอย่างนี้นะถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิสวดมนต์คือทำอะไรจนเป็นความเคยชินจนมาตรฐานแต่การความที่ไม่ความที่มันไม่ตรงต่อเวลาไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านไม่ปฏิบัติเป็นธรรมท่านปฏิบัติเห็นธรรมคนเข้าใจผิดนะโอ้วันนี้คืนนี้นั่งสมาธิโอ้ยท่านมีความสงบเขานั่งทั้งคืนแต่พวกนี้ขี้เกียจอย่างเงี้ยนะจิตไม่สงบไม่ทำอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เรียกปฏิบัติเป็นธรรมอันนี้มีถ้าทำไงเนี่ยถ้ามันสงบนั่งทั้งคืนก็นั่งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่านอนกลางวันทั้งวันนะกลางที่ผ่านมาคุณทำยังไง ที่ผ่านมาเอ้าคนได้

ลาทําสมาธิกลางวันคุณก็ทํากลางวันไม่ใช่ไปนอนกลางวันเมื่อคืนทําหมดแล้วไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าทําตามธรรมนะอย่างนั้นน่ะเป็นธรรมแล้วนะนะกลางคืนเราไม่นอนใช่ไหมอ้าวกลางวันก็ไม่นอนในเวลาทําก็ทําปกตินะแต่ว่าไอ้ส่วนที่จะมาหยวนหรือว่าเปลี่ยนตารางนี่ไม่ท่านไม่เปลี่ยนก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมจะเห็นได้เลยว่าอ๋อความสงบก็ไม่เที่ยงเนาะอ๋อความสุขก็ไม่เที่ยงเนาะอย่างเงี้ยอารมณ์อะไรต่างๆไม่เที่ยงเลยเนี่ยไม่ใช่ไปคิดเอาไปเห็นอย่างเงี้ยนะถ้ามีสมาธิมันจะเห็นมันจะรู้จู่ๆนะไม่มีอะไรก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นมาอยู่จู่ๆก็เฮ้ยเศร้าสร้อยเงาหงอยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทําไมมันว้าเวอย่างเงี้ยก็มีนะพวกเรานะว้าเวขึ้นมาเนี่ยแต่สักพักก็หายบางทีก็ปีติขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องบอกว่าโอ้ยพระนี่นะถ้าปฏิบัตินะมันเห็นทําง่ายกว่าโยมจริงๆเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปแสวงหาไงพระนี่จําเป็นไม่ได้เห็นอะไรใช่มั้ยล่ะพระไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ทําไมมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยถึงคุณจะไม่ไปสัมผัสรับรู้อะไรมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่างั้นเถอะเหมาะมากๆที่จะเห็นธรรมสําหรับพระน่ะนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเป็นธรรมนะปฏิบัติให้เห็นธรรมสงบก็ทำไม่สงบก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนะสม่ำเสมอไม่ใช่ให้ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ทำก็ทำสงบทำไม่สงบไม่ทำไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติอย่าเป็นธรรมให้ปฏิบัติเห็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่การเทศนาปุจฉามุสัชนาสองธรรมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทางโทรศัพท์ก็มี
0: ลือกันใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
1: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
0: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
1: ครับ
0: ที่มีโทรศัพท์มือถือใหม่เนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจิ้มไม่เป็นแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
1: ้ครับ
0: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
1: ครับ
0: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวทั้งเราตื่นข่าวอัปมงคล
1: ครับ
0: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นละฮะตัวรับกับตัวส่ง
1: ครับ
0: ตัวลือ
1: ครับผม
0: แล้วก็จมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วท่านมหา
1: ครับ
0: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
1: ครับ
0: มงคลควรปฏิบัติ
1: ครับและไม่ใช่ตื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวเรียกว่าอยากจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
0: แล้วก็แสดงว่า
1: ครับ
0: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
1: ครับ
0: ให้แก่มนุษย
1: ์ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
0: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
1: ครับผม
0: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
1: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
0: ปาก
1: ครับผม
0: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
1: ครับผม
0: นี่แล้วก็เถียงกัน
1: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
0: นานไหม
1: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
0: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่างๆ
1: ครับ
0: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
1: ครับ
0: หาข้อยุติไม่ได
1: ้ครับหาข้อยุติไม่ได
0: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
1: ์ครับผม
0: แล้วเป็นไง12ปี
1: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
0: พระอินทร์พระอินทร
1: ์ครับผมเข้าไปหา
0: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
1: ครับ
0: แปลว่าเป็นผู้กล้า
1: ครับผม
0: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
1: ครับ
0: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
1: ครับ
0: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชมณี
1: ครับ
0: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เชื่อว่าเท้าปุรินทะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
1: ครับ
0: มีชื่อหลายชื่อ
1: ครับผม
0: เท้าศาสนา
1: ครับ
0: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวในยะหรือข้อขัดข้อนั้นหายไป
1: ครับ
0: เชื่อว่าเท้าศาสนาพระอินทร์มองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันองค์มอง
1: ครับ
0: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
1: ครับ
0: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
1: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมีผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
0: อีกไม่นาน
1: ครับผมอีกไม่นานขอให้พวกเธอเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า
0: แต่ที่ไปถามพระอินทร์เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู
1: ้ครับยังไม่ตรัสรู
0: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่ไหม
1: ครับ
0: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรนะ33เสียนน่ะ
1: โอ้ช้าง
0: ช้างชื่ออะไร
1: ช้างเอราวัณ
0: เอราวัณมีกี่เสียน
1: 33เสียน
0: 33เสียนที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
1: ครับ
0: นู่นน่ะไปดูนู่นจิตรกรรมนู่นนี่ๆบานหน้าต่างนู่นไปโยมไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยคู่สุดท้าย33เสียงไปนับซะ33เสียงเป็นยานพิเศษถ้าเทพบุตรนะ

0: 33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณเจริญมิตรเสียนเป็น33เสียนให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียน
1: ครับ
0: และช้างเอราวัณ
1: ครับ
0: แต่ที่พระอินทร์รู้มี2วาระ
1: คืออะไรครับ
0: 1ตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ดุสิต
1: ครับ
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: ไปได้ยังไง
1: ไปอย่างไรหรอครับ
0: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
1: ครับ
0: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: แล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
1: ครับ
0: อาราธนาให้สันดุสิตเทพบุตรอุบัติลงมา
1: ครับ
0: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในชมพูทวีป
1: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
0: เขาเรียกกรียุค
1: ครับ
0: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
1: ครับ
0: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
1: ครับ
0: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นคนดำคนแอฟริกาคนขาว
1: ครับ
0: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
1: ครับ
0: นี่พระอินทร์รู้อย่างนี้สองรู้ก่อนนี้ด้วย
1: รู้ได้อย่างไรครับ
0: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคอวัยวะชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นบริจาคลูกคือใคร
1: กันหาชาลี
0: ผิด
1: ใครครับ
0: ชาลีกันหา
1: โอ้ชาลีกันหาก
0: ันหาครับน้อง
1: โอ้ชาลีกันหา
0: ชาลีกันหา
1: ครับ
0: ตอนสุดท้ายพระอินทร์ท่านนึกถึงอย่างนี้ท่านมหาคม
1: ครับ
0: พระสันดรบริจาคนะทรัพย์แล้วอวัยวะชีวิตแล้วลูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งถ้าบริจาคได้จะได้เป็นพุทธเจ้า
1: คือบริจาคอะไรครับ
0: ภรรยา
1: อ๋อบริจาคภรรยา
0: พระอินทร์อยากจะรู้ว่าพระวิสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้าไหม
1: ครับ
0: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก่
1: ครับ
0: แล้วมาขอพระนางมัตสี
1: ครับ
0: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีพุทธเจ้ามาอุบัติให้ไปถามคนนั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ถึงเวลานั้น
1: ครับ
0: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
1: ที่วัดพระเชตวัน
0: ใครสร้าง
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏ
0: 54โกฏ
1: ครับผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
0: 54โกฏทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้องมากเท่านี้จึงไม่ได้ชื่อตัวเองว่าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
1: ครับก็เพราะว่าในครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองโกศลก็แสวงหาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่หนึ่ง
0: ที่ไหน
1: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
0: ์
1: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
0: สร้างวัดได้เป็นโรงเรียนสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
1: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามที่ว่าไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
0: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย
1: ์ครับผม
0: มีแต่กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: ริบที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: แต่ด้วยความศรัทธา
1: ครับ
0: ไปขอซื้อที่กับกษัตริย
1: ์ครับ
0: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
1: ครับเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
0: ว่า
1: ถ้าท่านนี่มีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
0: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเต็มที่จะขายถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
1: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวารเนี่ย

0: เอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
1: ทองคำ
0: ครับผม
1: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
0: ครับทองคำไม่พอก็ไม่ขาย
1: เสียใจไหม
0: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเชษฐ์ก็เห็นใจครับ
1: มีศรัทธาจริงๆ
0: ครับมีศรัทธาจริง
1: ๆยังไม่รู้จักศรัทธาของเศรษฐีลองดู
0: ครับผม
1: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
0: ครับครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อยก
1: ็เลยทองคำไม่พออ่ะ
0: ครับทองคำไม่พอก็เลย
1: ไม่ขายไม่ขาย
0: ครับไม่ขายแต่บอกว่าอ่ะขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
1: ขายให้ก็ได
0: ้ครับผม
1: แต่มีข้อแม้ว่า
0: ครับมีข้อแม้ว่าต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
1: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
0: ครับผม
1: เศรษฐียอมไหม
0: เศรษฐียอม
1: ทำไมจึงยอม
0: ครับ
1: ทำไมจึงยอม
0: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยความที่เจ้าเชษฐ์นะเป็นเจ้าฟ้าหรือว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได
1: ้นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเรา
0: ครับ
1: ปิดทองหลังพระเข้าใจไหมซื้อที่เงินไม่พอ
0: ครับ
1: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
0: ครับผม
1: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
0: ครับ
1: ให้มั้ย
0: โอ้
1: เศรษฐียอมมั้ย
0: เศรษฐียอม
1: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
0: ครับ
1: ผมถึงได้เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเข้าชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่
0: บุญบุญครับผม
1: สงบสุข
0: ครับ
1: อะไรเลือกเป็นการสร้างได้สร้างไหม
0: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
1: ฉลองไหม
0: ครับฉลอง
1: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
0: ครับนิมนต์พระไปอยู
1: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
0: ครับ
1: ไอเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ครับ
1: เศรษฐีหมดตัว
0: เศรษฐีหมดตัว
1: ฉลองวัดเสร็จแล้วเออจนเลย
0: ครับผม
1: จนเลยท่านมหายอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
0: ครับ
1: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
0: ้ครับ
1: นับแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
0: เมืองมคธ
1: เลิกระบบการขดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันตลาด
0: ครับ
1: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
0: ่ครับ
1: แต่เป็นโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
0: ครับ
1: ให้กินข้าวด้วยกันได้มะ
0: ครับ
1: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
0: ครับ
1: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
0: ครับผมเทวดาองค์หนึ่ง
1: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
0: ครับครับผม
1: ทำบุญมากทำไม
0: ครับ
1: ทำไปทำไมห้าม
0: ครับห้ามเศรษฐีทำ
1: มันก็เกิดเรื่องอยู่เทวดามาหา
0: ครับเทวดามา
1: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เป็นมิจฉาทิฏฐิ
0: ครับ
1: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
0: ครับห้ามหลายครั้ง
1: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
0: ครับ
1: ท่านเศรษฐี
0: ครับ
1: ไหนแล้วบุญช่วยนะไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดภัยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม่ชีพรับดับโรคไปบุญส่งให้สุดใดสุขวดี
0: ครับ
1: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
0: โอ้แล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
1: ไม่ตอบ
0: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
1: ไม่ตอบ
0: ครับ
1: ยกมือขึ้น
0: ครับ
1: ชี้ไปให้พ้นนะ
0: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน
1: ไปให้พ้น
0: ครับ
1: เท่านั้นเองท่านมหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
0: ้ครับผม
1: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
0: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
1: ่ไม่มีที่อยู
0: ่ครับ
1: อยู่ที่นั่นไปได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
0: ครับผม
1: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะเศรษฐีไล่ถ้าเศรษฐีอนาธรรมนิกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
0: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
1: เทวดาเนี่ย ที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
0: ครับ
1: ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
0: ครับ
1: รัศมีพระเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววรรณะก็จะผ่องใสขึ้น
0: ครับ
1: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำลังของความเป็นเทพที่จะเหาะเดินไปหาได
0: ้ครับ
1: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
0: ครับ
1: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
0: ครับผม
1: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระราชกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพลิงศพ
0: ครับ
1: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
0: ครับ
1: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะนั้นอยู่ไม่ได
0: ้ครับ
1: อยู่ไม่ได้ถ้าเศรษฐีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เหลือใครจะปรึกษาได
0: ้ก็ไปปรึกษา
1: พระอินทร์ละคราวนี
0: ้พระอินทร์
1: พระอินทร์ท่านคิด
0: ครับ
1: ไม่ยากหรอก
0: โอ้ทำอย่างไรเล่า
1: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
0: ครับ
1: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอ้ตัวเงินไม่มี
0: อ๋อเรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
1: ตัวเงินไม่มี
0: ครับ
1: เศรษฐียังมีที่ตั้งเยอะอยู่ในป่าในเขา
0: ครับ
1: และที่อันเป็นสาธารณะใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
0: ครับ
1: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
0: ครับ
1: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
0: ครับ
1: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
0: ครับ
1: เทวดาองค์นี้ก็เลยต้องนะต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
0: ครับ
1: เศรษฐีขุดไปนะเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
0: ครับ
1: กลับมารวยดังเดิม
0: ครับผม
1: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
0: ครับผม
1: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
0: ้ครับ
1: เจ้าภาพสองคนเนี่ย
0: เป็นอย่างไรครับอาจารย
1: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
0: ครับ
1: พ่อแม่เขาหนีนี่จากเพชรบุรีนะเนี่ย
0: ครับ
1: คนจนนะเนี่ย
0: โอ้แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
1: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้หนี้เขา
0: ครับ
1: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหากินก็ไหว้พระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชแล้วนะเนี่ย
0: ครับ
1: หลวงพ่อวัดบันไดทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
0: ้ครับ
1: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังค์มาสมัยนู้น
0: ครับ
1: พอได้ดิบได้ดีนะครับไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาให้ดอกไหมให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
0: ครับ
1: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งเขาสงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
0: ครับ
1: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
0: ครับผม
1: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
0: ครับ
1: ไปดูอ้าวสิริของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเลี้ยงไว
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
0: ครับ
1: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
0: ้ครับ
1: เออท่านเศรษฐีไก่ขาวตัวนี้ขอได้ไหมเศรษฐีก็บอกว่าไก่ก็ธรรมดาเศรษฐีไม
0: ่
1: ได้ได้เอาไปเลยพอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
0: เป็นยังไงครับ
1: สิริย้ายครับ
0: ย้ายสิริย้าย
1: ย้ายจากไก
0: ่ครับ
1: มาอยู่ที่มัตตพจน์เศรษฐี
0: ครับ
1: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจน
0: ์ครับ
1: มองเห็นอสิริย้าย
0: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
1: ขอ
0: ครับ
1: ท่านเศรษฐีมัตตพจน์อันเนี้ยขอได้ไหมแต่ก็อายุเยอะแล้ว
0: ครับเศรษฐีให้ไหม
1: เอาไปสิ
0: ครับ
1: พอบอกเอาไปท่านธรรมหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: ก็เป็นแบบตะกี้อีกอ่ะ
0: โอ้สิริย้ายอีก
1: ย้ายอีก
0: ครับ
1: ย้ายมาอยู่ที่ปักผมเศรษฐี
0: ครับ
1: ปิ่นปักผม
0: โอ้ปิ่นปักผม

0: เห็นแล้วเศรษฐียายเศรษฐีขอได้มั้ยเนี่ยเป็นปักผม
1: เศรษฐีให้มั้ยล่ะครับ
0: เอาไปเลย
1: ครับ
0: จัดแจงกดให้ย้ายแล้ว
1: ครับย้ายไปไหนแล้วครับ
0: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีเศรษฐีให้ไหมใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
1: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
0: สงสัยจะมาหา
1: ครับ
0: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
1: ครับ
0: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้ถือพุทธเจ้านะคนนี
1: ้ครับ
0: เขาเป็นพราหมณ์
1: แต่เกิดความสงสัย
0: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
1: ้ครับ
0: ก็เลยไปหาพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
1: อ๋อไม่มีบุญ
0: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ต้องได
1: ้ครับ
0: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ย1เกิดมาเพราะอยากจะเป็น
1: ครับ
0: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหาพุทธเจ้า
1: ครับ
0: หาเสร็จแล้วพุทธเจ้าบอกมันเรื่องบุญ
1: ครับ
0: คนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
1: ครับผม
0: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
1: ครับ
0: คนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
1: ครับ
0: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ครับ
0: ความจำเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
1: ครับ
0: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ครับ
0: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงอ้าวที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยยังไงพระเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
1: ครับ
0: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเกิดเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
1: ครับ
0: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
1: ครับ
0: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
1: ครับ
0: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
1: ประตูใหญ่
0: ปิด
1: ครับ
0: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
1: ครับ
0: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โอ้
1: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
1: ครับตัวผู้โอ้อีโอ้โอ
0: ้ตัวเมีย
1: เอกอีเอกเอก
0: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5ตัว10ตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมไหม
1: ไม่มีนม
0: อ้าวโบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
1: งู
0: เห็น
1: นมไก
0: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ไก่มามองไอ้หางูวิ่งเร็วว่ะ
1: ครับ
0: สงสัยตีนมันเยอะขึ้นต้นไม้รากไม้นะแป๊บเดียวไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
1: ครับ
0: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บางตัวก็ออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะแล้วมันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
1: ครับ
0: แต่ป่าความจริงงูมีตีนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไก่มีนมไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแต่ไก่มันปลุกลูกมันให้หากิน
1: ครับ
0: พอไอ้ตัวเมียปลุกลูกไอ้ตัวผู้ออกแล้ว
1: ครับ
0: โอกอีโอกโอก ฟังให้ดี
1: ครับ
0: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
1: ครับ
0: ตื่นมาสู่โลก
1: ครับผม
0: นะนั่นคำว่าขันไอ้ตัวพูดมันบอกพวกไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยัน

0: ขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ขันที่3
0: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
1: ขันที่4
0: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
1: ขันที่5
0: เกิดเป็นไก่มาทั้ง5ขัน
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: ถ้า5ขันแล้วก็รับรองได
1: ้มีความสุขมีความเจริญ
0: อาบน้ำไม่หมดสบู
1: ่ครับผม
0: 5ขันไม่หมดแน
1: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
0: ขันอาสางาน
1: ครับ
0: พ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: เด็กที่สารแนช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำมาหา
1: ครับ
0: ไม่มีตกงานแล้วแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
1: ี
0: พวกมากเขาเรียกมีอัตถจริยา
1: ครับ
0: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านนะยังยังเลยเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ซักผ้ายังยังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำมาหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: เขาเลื่อนตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: กรรม
1: ครับผม
0: เราต้องนะขันอาสางาน
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจาะจุใครเก่งใครดีเนี่ยอย่าไปกลัวแพ้เขา
1: ครับ
0: เขาเก่งนะเขาเก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
1: ต้องพัฒนาตัวเอง
0: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เพราะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วสู้หรือยัง
1: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
0: สู้หรือยัง
1: ยังครับ
0: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
1: ไม่ชนะครับ
0: นั่นแหละนะนั่นขันแข็งแข็งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ครับ
0: อย่าจะอยู่ใครนะอย่าคุยเรื่องเศร้าคุยคนมาหัวเราะบ้าง
1: ครับ
0: บางคนมาทีไรนะ
1: เป็นอย่างไรครับ
0: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องลูกอีกแล้ว
1: ครับ
0: นี่ก็เรื่องผัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม
1: ่
0: มาหน้าเศร้ามาทุกที
1: ครับผม
0: ผมเริ่มเบื่อ
1: ครับ
0: แต่บางคนก็แปลกเขาหัวเราะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศนะ
1: ครับ
0: ไปบรรยายเนี่ย
1: เป็นยังไงครับ
0: ผมก็เทศผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาผมหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
1: ครับ
0: บางคนก็หัวเราะเขารู้ว่าจะผมล้อเล่น
1: ครับผม
0: เดี๋ยวคนนั้นนั่งเนี้ยพวกคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการให้คนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันวันนึงก็ต้องยิ้มกัน5ยิ้มนะอ้าวท่องยิ้มให้ฟังสิ5ยิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอีอย่างนี้ก็นั่งเนี่ย
1: ยิ้มไม่ยิ้ม
0: เฉย
1: ครับ
0: แล้วคนอื่นเขาเลาะมองเนี้ยแล้วมอง
1: ครับ
0: มองคล้ายๆผีตาทุพิกุลตอนเย็นๆนะกูไม่หือไม่อือ
1: ครับ
0: แล้วคนก็จะครบไหมน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลยโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
1: ้โหทำหน้ายุ่ง
0: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
1: ครับ
0: เออถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
1: ครับ
0: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: ครับ
0: ไอ้ลูกก็จิกไปนะฮะพอจิกไปเจอหนูจะนอนลูกก็บอกพ่อเจี๊ยบ
1: ๆเจี๊ยบเจี๊ยบ
0: เจี๊ยบเจี๊ยบ
1: ครับ
0: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้บอกเจี๊ยบเจี๊ยบหรอก
1: ฟังว่าเป็นอย่างไร
0: แซ่บแซ่บที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซ่บแซ่บ
1: โอ้แสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสาน
0: แม่น
1: ครับโอ้แซ่บแซ่บนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
0: ภาษาอีสานไก่อะไรไก่อะไร
1: ไก่

0: แซ่บ
1: ไก่ย่าง
0: ไก่ย่างครับ
1: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
0: ไก่ย่างโคราช
1: โคราช
0: ครับ
1: เคยกินไหม
0: เคยครับ
1: อร่อยไหม
0: อร่อยครับ
1: ผมกินไม่ได
0: ้ทำไมล่ะครับ
1: มันย่างไปย่างมา
0: ย่างไปย่างมาม
1: ันย่างไปย่างมา
0: ครับผมมันไม่หยุดสักที
1: ไก่เดินไก่เดิน
0: ครับ
1: ไก่เดินเรียกไก่ย่าง
0: ครับ
1: เออไก่มันไม่มีเศร้า
0: ครับ
1: คนเราก็อย่าเศร้า
0: ครับผม
1: คุยอะไรมันสนุกสนานมาท่องประเทศเนี่ยนะเออมันนั่งเสียเวลาฟังท่านเทศเออพระเจ้าเทศไม่เป็นสาระอ้าวมันจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
0: ครับ
1: แล้วฟากเราจะขึ้นเร็วเพื่อนี่น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
0: ครับ
1: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
0: ครับ
1: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
0: ครับ
1: ฟากก็ขึ้นหน้าเออไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฟ้ามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ
0: ครับผม
1: เออฟ้าหนามากก็กลายเป็นเพดาน
0: ครับ
1: แล้วหนูก็เป็นหลังคาเออแล้วก็จะกลายเป็นอะไรเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
0: ครับ
1: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
0: ครับ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: รุ่นเดียวกัน
0: ครับ
1: นะฮะสบายใจได้
0: ครับผม
1: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
0: โอ้สาวอะไรครับ
1: สาวเราบันไดขึ้นมาสิครับ
0: โอ้ครับผม
1: ขึ้นไหวที่ไหนล่ะตะกี้เนี่ยเห็น
0: อ้าวครับครับ
1: รุ่นสาวเราบันได
0: ครับ
1: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นขันคำเป็นสนับสนุนขันอาสานายไม่ย่าหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
0: ้ครับ
1: เออเขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมเออแดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไรก็ต้องทำ
0: ให้มีความอดทนเขาไว
1: ้เออขันติสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: ไก่มันก็ช้ำมือขัน
0: ครับ
1: ขันและไอตัวล่างกับไอคนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวท่านไก่ทะเลาะกันครับ
0: ครับ
1: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งอีกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวหนึ่งไก่ป่าทั้งคู่ไอตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
0: ครับ
1: อ้าวไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงคิดรถมึงได้ยังไง
0: ครับ
1: อ่ะมึงมีดีอะไรไอ้นี่มานั่งฟังนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูไอ้ถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
0: ครับ
1: อย่างน้อย1ระดับถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังกูอันนี้สำคัญ
0: จะได้เป็นอะไรครับ
1: ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นจักรพรรดิจะได้เป็นพระราชาถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นพระราชินี
0: ครับ
1: เนื้อมี3ส่วนไอ้นี่มันก็นอนฟังโอ้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นไอ้นี่อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลไว้เฮ้ย
0: ครับ
1: เป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับย
0: ัง
1: ไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
0: ้ครับ
1: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามันหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากจะให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ยขามันแล้วมันจะอยู่ในมือเรา
0: ครับ
1: สมัยก่อนผมก็เคยเขี่ยไก
0: ่
1: นะไปขโมยชมพู่สมผานไก่เยอะ
0: ไก่เยอะ
1: ถ้าไก่ตกกระจายสมผานตื่นมาตีไตหา
0: ครับ
1: ชมพู่ลูกละ5ที
0: เพราะฉะนั้นก็
1: เนนองค์หนึ่งก็พบย่ามไป
0: ครับ
1: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
0: ่ครับ
1: เอามาอยู่ในมือเราทีละ2ตัวแล้วเด็ดชมพู
0: ่ครับ
1: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
0: ทำไมล่ะครับ
1: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
0: ครับผม
1: กรอบอร่อย
0: กรอบอร่อย
1: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแรงรีบๆไปเอามาซะเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมดก่อน
0: ครับ
1: เออนั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
0: ครับเรียบร้อย
1: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพบนะแสงเงินแสงทอง

0: อสจัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
1: ครับ
0: ถอนขนไก่พา
1: คร
0: ับไก่แล้วก็เอาไม้มานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
1: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
0: ปิ้งไก
1: ่ครับ
0: พอปิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
1: ครับ
0: เมียเราไม่ให
1: ้ครับ
0: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
1: ครับ
0: เมียไม่ต้องให้ให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
1: ครับ
0: จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทง
1: ครับ
0: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างไก่เสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
1: ครับ
0: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันต้องได้เป็น
1: ครับ
0: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตะลิ่งลงน้ำ
1: ลงอาบ
0: กำลังอาบน้ำที่ได้ทำมาหา
1: ครับ
0: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
1: ครับ
0: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตะลิ่งทีเดียวเท่านั้นไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวะหายไปเลย
1: ครับผม
0: แปลว่าอะไร
1: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
0: อดแหลก
1: อ๋อครับ
0: อด
1: ครับอด
0: ไปทั้งกระทงทั้งมหา
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดูสิริเป็น
1: ครับผม
0: ลงมาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
1: ครับ
0: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันมีมาอาบน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วท่านมหามองสิริออก
1: ครับ
0: ก็เลยจัดแจงเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
1: ครับ
0: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยครับท่านมหาปรากฏตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
1: ครับ
0: ปรากฏวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
1: ครับ
0: เขาเสี่ยงผุดสรถมารถขาวกับม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้วฮะ
1: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
0: เมียจะเป็นอะไร
1: เป็นพระมเหสี
0: แล้วต่อไปเมื่อเป็นพระกษัตริย์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งมั้ย
1: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
0: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
1: ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
1: ครับ
0: เรื่องมันก็จบ
1: ครับ
0: แล้วพระเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
1: ์ครับ
0: พระองค์จึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มะ
1: ครับ
0: ปุพเพกตปุญญาตาและ
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: คนมันจะดีในธรรมหา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเอามงคลสูตรในจักรสี่รู้จักจักรสี่ไหม
1: ครับรู้จักครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: จักรสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
0: หนึ่งปฏิรูปประเทศวาสะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ที่สมควร
1: ครับ
0: สอง
1: เสาะคบคนดี
0: สัพพิสุวะสังเสวะ
1: ครับ
0: สาม
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: และสี่ปุพเพกตปุญญา
1: ตา
0: หนึ่งคนจัดเจริญก้าวหน้า
1: ครับ
0: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
1: ครับ
0: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้องเป็น
1: โจร
0: นกอะไรนกอะไร
1: เข็บเต้า
0: พี่น้อง
1: ครับ
0: อยู่ในรัง
1: ครับผม
0: แล้วเป็นไง
1: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรังพ่อแม่ก็ออกไปหากินพ่อแม่ออกไปหากินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมาน
0: กนี่มันยังดีนะท่านมหา
1: ครับ
0: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
1: ่ครับ
0: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
1: ครับ
0: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
1: ครับ
0: เช่นแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้แมวเนี่ยถ้าเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหมอยู่หลังกุฏิท่านน่ะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
1: ครับ
0: มันท้องแล้วท้องอีกเคยตัวผู้มันเลี้ยงลูกมั
1: ้ยอ๋อไม่เคยเห็นครับ
0: มันไปตะลอนไปหมาเคยเห็นมันเลี้ยงลูกมันมั้ยตัวผู
1: ้ไม่เคยเห็นคร
0: ับ สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู
1: ้ครับ
0: เป็นกรรมแล้วนะ

0: เออพอลูกมันโตมามีแม่ไหมพอลูกมันโตมาเนี่ยมีแม่ไหม
1: ไม่มี
0: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
1: ๆครับ
0: พอโตมามันก็กัดแม่มันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
1: ครับ
0: ลูกมันโตผู้โตเมียมันเละเทะไปหมด
1: ครับ
0: เป็นกรรม
1: ครับผม
0: นี่เพราะการหาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้าสองตัวเป็นไง
1: นกแขกเต้าสองตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
0: พอบินได้ป้อแป
1: ้ครับอีกตัวหนึ่งพัด
0: แหมรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้ไงบอกให้โยมเข้าใจผู้ภาษาโยมมันเข้าใจ
1: ซ่องโจร
0: ซ่องโจร
1: ครับ
0: อ
1: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
0: แล้วเป็นไง
1: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
0: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
1: ครับ
0: ฟังภาษาโจร
1: ครับ
0: นะไอ้ถอยพวกนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้ๆมีแต่ไอ้ถอยมีแต่คำหยาบทางนั้น
1: ครับ
0: นกแขกเต้ามันจำไหม
1: ครับได้ยิน
0: ได้ยิน
1: ครับจำไว้
0: แล้วเป็นไง
1: ครับก็จำไว้
0: อีกตัวหนึ่ง
1: อีกตัวหนึ่งไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
0: ฤาษีเจอกันกระทักกันได้คำพูดที่เพราะ
1: ๆครับผม
0: เชื้อเชิญกัน
1: ครับ
0: น
1: กแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
0: แล้วเรื่องเป็นไง
1: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
0: พระราชามา
1: ครับ
0: ก็มาก็มาสู่อะไรมาเจอซ่องโจรโจรไม่อยู
1: ่ครับ
0: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
1: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
0: อะไรล่ะไปไหนมาไอ้ทอย
1: ครับ
0: มาทำหาทำไมเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
1: ครับ
0: พระราชาท่านได้ฟัง
1: ครับผม
0: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
1: ครับ
0: ก็ไปเจอนกแขกเต้าลูกวาคราวเดียวกันใช่ไหม
1: ครับ
0: พอนกแขกเต้าตอนนั้นเจอพระราชาที่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
1: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมายุยิ่งยืนนาน
0: โอ
1: ้ทำไมนะครับ
0: นกแขกเต้าพูดภาษาไทยชัดมาก ชัดมากราชา
1: ครับ
0: ดีมาก
1: ครับผม
0: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองอะไรศรัทธาพระราชาอยู่
1: ครับ
0: 3เดือนครั้งนึงใช่มั้ย
1: ครับ
0: พระราชาก็เลยหาที่มาของนกแขกเต้า2ตัวนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะเป็นอะไรพี่น้องกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
1: ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
1: ครับ
0: พระเจ้าจึงบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
1: ครับ
0: ทำไมล่ะฮะเด็กๆทุกชุมชนประชาชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
1: ครับ
0: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวสุทัศน์เนี่ย
1: ครับ
0: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ครับลุงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไอคนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างช่างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปนั่นในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
1: ่ครับ
0: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนไหมเลือกที่เรียนให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กระที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปประเทศวาสะสอง
1: ครับ
0: สัพปริสุปัสยะ
1: ครับ
0: หรือสัพปริสุวสังเสวะ
1: ครับผม
0: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
1: สัตบุรุษ
0: สัตบุรุษบัณฑิต
1: ครับ
0: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสียความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
1: ครับ
0: ประการที่สามอัตตสัมมาปณิธิ
1: ปรับตั้งตนไว้ชอบ
0: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
1: ครับ
0: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตนเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
1: ครับ
0: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญาตา
1: ครับ
0: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้ปรารภมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ท่านมหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
1: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาประโยสาเนท้าที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความและคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบดไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปรารถนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพรรณรายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิศโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี

คุณผู้ชมคะใบที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนพาลก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
พราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองเมื่อมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ทำไมคนบางคนถึงไม่กล้าทำเช่นนั้นคำตอบก็คือในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าในอดีตเราไม่เคยได้รับการยืนยันในคุณค่าในตัวเราแต่คนที่กล้าปกป้องตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและรู้ว่าเราสามารถปกป้องตัวเองได้ทีนี้คุณค่าในตัวเองคืออะไรและคุณค่านั้นมาจากไหนในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเด็กตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างคุณค่าในตัวเองในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและการรักษาคุณค่าตัวเองเอาไว้ให้คงดีอยู่เสมอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อนี้นะคะการรับรู้คุณค่าในตัวเองนั้นหมายถึงการที่เรารับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและคุณค่านั้นอยู่ในภายในของเราไม่สามารถที่จะสร้างด้วยผู้อื่นได้ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจากภายในซึ่งเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อที่1เราจะยอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นโดยที่แม้ว่าตัวเราจะแตกต่างจากผู้อื่นหรือเราไม่ได้ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเรายอมรับได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรข้อที่2เราจะยืนหยัดได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความต้องการและกล้าที่จะปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นและข้อที่3เราจะไต่ตรองก่อนที่จะลงมือทำบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคุณค่าภายในเราสร้างขึ้นมายากลำบากแค่ไหนดังนั้นเมื่อจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะทำและเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเองผู้อื่นหรือสิ่งใดๆนั่นจึงจะทำให้เรารักษาคุณค่าเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4คือการรับรู้ว่าคุณค่าของเราเกิดขึ้นจากภายในการที่คุณค่านั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวเราใครที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบตัวเราเราจะไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนเพราะว่าคุณค่าภายในของเรายังคงไว้ได้เสมอเมื่อมีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสิ่งใดๆที่มาทำร้ายเราจากภายนอกเราจะไม่สั่นไหวแล้วก็ไม่รู้สึกว่า

ว่าโดนบั่นทอนคุณค่าภายในลงไปตัวอย่างเช่นถ้าหากมีใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่าเราทำได้เรามีความสามารถเราจะไม่รู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นจะมากระทบเราได้เลยแล้วเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำต่อไปค่ะข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็มีคุณค่าเช่นกันเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในตัวเองแล้วเราจะรับรู้คุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยเช่นกันเราจะพยายามยอมรับตัวเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันไปและทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองทุกคนมีความแตกต่างกันไปเรายอมรับตัวเราในแบบที่เราเป็นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นในแบบที่ผู้อื่นเป็นเหมือนกันและไม่ตัดสินว่าคุณค่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนต่างดีได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นการที่เราสร้างคุณค่าในตัวเด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ยิ่งเล็กมากยิ่งดีดังนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่าเรามีเขาอยู่ในท้องของเราความรักความสัมพันธ์ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับตัวเด็กจะกลายเป็นวงกลมขั้นแรกสุดของการสร้างคุณค่าในตัวเองภายในตัวเด็กอันนี้คุณเมย์จะขออนุญาตเขียนให้เราเห็นภาพไปในด้วยกันนะคะวงกลมวงแรกสุดต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กๆมอบความรักความเอาใจใส่การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเจ็บป่วยให้การดูแลให้การอ่านหนังสืออ่านนิทานเล่นกับเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นสายสัมพันธ์และความรักขึ้นในวงนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนบนโลกใบนี้ค่ะในขั้นที่2คือวัยที่เด็กๆเริ่มใช้ร่างกายได้มากขึ้นขยับแขนขาเดินวิ่งหรือหยิบจับคว้าของได้ในขั้นตอนนี้การสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็กๆคือการที่เขาได้ลงมือทำดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองนั่นเองค่ะในวงกลมนี้ก็คือวงที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้กินข้าวเองทำความสะอาดเล็กน้อยเมื่อเขาทำหกเลอะเทอะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือช่วยเราเก็บของเมื่อเล่นเสร็จอันนี้เด็กๆจะรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการลงมือทำและเมื่อเราชื่นชมเขาเด็กๆจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างค่ะในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้เด็กๆลงมือทำให้การช่วยเหลือตลอดหรือตำหนิในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำแล้วอาจจะไม่ได้เนี๊ยบเป๊ะเด็กๆจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาและสงสัยว่าเขาจะทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อผู้อื่นได้บ้างคุณค่าเมื่อไม่ได้รับการยืนยันความมั่นใจในตัวเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กๆก็จะไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้นะคะเมื่อเด็กๆดูแลร่างกายของตัวเองได้ดีแล้วเขาจะพัฒนาไปสู่การดูแลข้าวของเครื่องใช้และพื้นที่ที่เขาเข้าไปใช้งานดังนั้นในวงถัดมาเราจึงเรียกว่าวง belonging หรือว่าวงที่ดูแลข้าวของของตัวเขาเองเท่านั้นอย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลื้อของเล่นออกมาเล่นเขาเก็บของได้ไหมเมื่อเขากินข้าวเสร็จทำหกเลอะเทอะเขาเช็ดทำความสะอาดช่วยเราเก็บขยะได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของตัวเองกลับบ้านมาแล้วเด็กๆดูแลข้าวของได้ครบถ้วนนำของกลับมาได้ครบอันนี้ก็ถือว่าเด็กๆเริ่มดูแลข้าวของของตัวเองเป็นและทำให้ตัวเองสามารถรับผิดชอบทั้งตัวเองพื้นที่และสิ่งของของตัวเองได้ค่ะเมื่อการดูแลร่างกายตัวเองเป็นเรื่องง่ายการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำเด็กๆจะสามารถแผ่ขยายความรับผิดชอบไปสู่งานส่วนรวมได้ซึ่งงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตเขาเกิดขึ้นที่บ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าที่บ้านเต็มไปด้วยคนที่เขารักดังนั้นเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขารักซึ่งขั้นถัดมาจากการดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้ก็คือการดูแลพื้นที่ส่วนรวมหรือการทำงานบ้านนั่นเองค่ะซึ่งวงนี้ก็จะถัดออกมาจากตรงนี้เลยค่ะงานบ้านและงานบ้านนี้จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะอยู่ตรงนั้นโดยเป็นประโยชน์ต่อ

ทั้งตัวเองและผู้อื่นใดซึ่งการที่เด็กคนนึงจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องเริ่มจากวัยแบเบาะของเขาที่ได้รับความรักความสัมพันธ์จากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นความสำคัญในตัวเขารับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่ต้องการดังนั้นคุณค่าภายในจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่เมื่อรับรู้คุณค่าแล้วเขาต้องลงมือทำอะไรบางอย่างออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาทำอะไรได้และคุณค่าในตัวเขาจะค่อยๆได้รับการยืนยันจากขั้นแรกสุดก็คือการที่เขาช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระหรือไม่ได้ทำให้ใครจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาตรงนี้จะทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าจากตัวเขาได้และเมื่อเขาค่อยๆพัฒนาไปสู่การรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเขาได้ดูแลพื้นที่บริเวณที่เขาใช้งานได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเขาจะส่งออกและแผ่ขยายไปสู่การทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นก็เลยเถิดไปที่วงของงานบ้านซึ่งเป็นงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตของเด็กทุกคนเมื่อเขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่เขาอยู่เพื่อคนที่เขารักแล้วก็ทำแล้วเขารู้สึกว่าทุกคนชื่นชมเขาตรงนี้เด็กจะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถทำอะไรที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดได้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตัวเองจากที่บ้านแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายคุณค่าในตัวเขาสู่วงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งครูเมย์ไม่สามารถวาดวงกลมนั้นได้บนกระดานเพราะว่าบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสังคมและใหญ่ไปถึงได้ในระดับโลกได้เลยทีเดียวดังนั้นการที่เด็กๆรับรู้คุณค่าในตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์สามารถสร้างให้เด็กคนนึงเติบโตมาอย่างมีคุณค่าและคงคุณค่านั้นไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายคุณค่านั้นสู่สังคมค่ะ

ทำไมเราควรที่จะมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงงานบ้านนะคะงานอะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือเราหรือว่าทำได้เราสามารถให้เขาลงมือทำแต่ทีนี้เราจะโฟกัสว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านงานจึงเกิดขึ้นที่บ้านงานบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วทำไมคุณค่าในตัวเขาจึงเติบโตมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะงานบ้านถือเป็นงานแรกที่เด็กๆได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและผู้อื่นที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นข้อที่2งานบ้านช่วยลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในเด็กลงเพราะเขาจะต้องลงมือทำเพื่อผู้อื่นไม่เอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งและการที่เขาทำเพื่อผู้อื่นเขาจะค่อยๆพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่าเอมพาธีนั่นเองข้อที่3งานบ้านช่วยสอนเขาในการให้เคารพคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นเขาจะไม่ได้มองว่าการทำงานเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดแต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานใดๆก็มีความเหนื่อยความยากในแบบของมันดังนั้นเมื่อเขาเจอใครทำงานที่แม้ว่าจะดูเป็นงานที่เล็กๆเขาก็จะเคารพในคุณค่าของคนคนนั้นในการที่เขาสามารถทำงานเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้ค่ะและข้อที่4คือการที่เด็กเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจก่อนจะไปเล่นเด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะช่วยแม่กรอกน้ำหรือช่วยแม่กวาดบ้านเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเล่นเด็กๆจึงได้ฝึกฝนการควบคุมหักห้ามใจตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่5งานบ้านได้สอนให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาตัวเองผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาจะต้องใช้แขนขาและหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำได้สำเร็จถ้าอยากทำให้เร็วขึ้นก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะถึงจะกวาดบ้านได้เสร็จเร็วต้องคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะล้างจานได้เสร็จเร็วนอกจากกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆจึงได้พัฒนาการคิดและการใช้สมองในวัยของเขาด้วยนะคะแล้วข้อที่6คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานบ้านแม้ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำมันแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณแม่ทำอาหารอยู่แล้วเขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเคียงข้างคุณแม่แปลว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ไปในตัวเลยนะคะความสัมพันธ์จึงก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราได้ร่วมทุกข์และร่วมสุขกับลูกค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเด็กได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นจึงมีคุณค่าภายในตัวเองและเด็กจะสามารถพัฒนาคุณค่านั้นให้แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้ต่อไปค่ะ

แล้วถ้าเราไม่ได้รับการเติมเต็มคุณค่าในวัยเด็กคุณค่าในวัยเด็กของเราไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราต้องใช้พลังกายพลังใจและความจริงใจที่มีต่อตัวเราเองโดยการที่ต้องลงมือทำอย่างจริงใจขั้นที่หนึ่งจึงเป็นการลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มจากการที่ทำสิ่งที่จำเป็นหรือว่า needก่อนสิ่งที่เราต้องการหรือว่าวอนเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและชีวิตที่ตั้งอยู่ความสมดุลส่วนข้อ2คือการกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยและเมื่อจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปและในข้อ3ข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตและให้ความหมายชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคขวางน้ำหรือว่าผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดังหวังเรายังจะสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปในแบบที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วนั่นคือการที่เรารู้ว่าคุณค่าในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในแบบของเราค่ะและสุดท้ายเมื่อเราสร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเองที่กลายเป็นผู้ใหญ่การที่เราสร้างขึ้นมาได้ยังไม่ยากเท่ากับการรักษาคุณค่านั้นเอาไว้ให้ดีเสมอดังนั้นเราจะมาเรียนรู้แนวทางในการที่จะรักษาคุณค่าภายในตัวเองและใจของเราให้ยังมั่นคงเอาไว้เป็นตัวเราเองข้อที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขอบเขตในที่นี้หมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะมีคนวงในกับคนวงนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าหากเราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในวงในของเราได้หมดเราอาจจะไม่สามารถปกป้องหรือยืนหยัดเพื่อตัวเราเองได้เลยและเราอาจจะโดนละเมิดสิทธิต่างๆหรือแม้กระทั่งการโดนทำร้ายเราจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดตั้งแต่แรกวงในสุดเรียกว่าวงภายในตัวเราแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้ามาในวงนี้นะคะภายในตัวเราก็คือการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรต้องการอะไรและเราต้องฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงของคนอื่นวงนี้จะทำให้เราสามารถคงคุณค่าของตัวเราไว้และสิ่งที่เราเชื่อเอาไว้โดยไม่สั่นคลอนถัดจากวงในสุดก็คือวงในตรงกลางเป็นวงที่เราจะอนุญาตให้คนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวแต่หมายถึงคนที่เรารู้สึกใกล้และสามารถเป็นตัวของเราเองได้เมื่ออยู่กับเขาในวงนี้เราจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องที่เรากลุ้มใจเรื่องที่เราสบายใจในทุกๆเรื่องได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนวงนอกที่ถัดจากวงในตรงกลางคือวงที่เราใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อกับเราต้องทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งปรึกษางานแต่เราจะไม่ปรึกษาเรื่องที่อยู่ภายในใจของเราหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะและสุดท้ายไม่ใช่วงเลยแต่เป็นด้านนอกสุดเลยซึ่งภายนอกสุดตรงนี้คือพื้นที่บริเวณที่เราจะกำหนดไว้สำหรับคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวงข้างในของเราพื้นที่ตรงนี้สำหรับใครบ้างหนึ่งคือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่คนที่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราร่างกายเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ได้อยากเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตรงนี้เราควรที่จะกำหนดเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตเราเลยถ้าหากเขาพูดอะไรและทำร้ายจิตใจเราเราไม่ควรนำมาใส่ใจถ้าเทียบกับคนวงด้านในที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะคะในข้อที่2ก็คือกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นในข้อที่1เราจะสังเกตได้ว่าเราได้กำหนดวงอาณาเขตที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในตัวเราได้แล้วในข้อที่2เราจึงสามารถที่จะระบุได้เลยว่าถ้าหากคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่สำคัญกับเราและเขากำลังทำร้ายเราอยู่เราควรที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราเองได้แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่วงในของเราจะไม่สามารถทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็น

คนที่เรารู้จักเป็นคนในครอบครัวบางครั้งคนเหล่านี้ก็อาจจะทำร้ายเราในทางที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้อย่างเช่นคาดหวังให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นหรือต้องการอะไรจากเราในสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้ตรงนี้เรากล้าที่จะยืนหยัดและบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่สามารถทำให้ได้และเราทำได้มากสุดคือแค่ไหนและเราควรจะรู้ข้อจำกัดของตัวเราเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและถ้าทำแล้วเราจะกระทบตัวเราเองแล้วตรงนี้เราควรที่จะหยุดและควรที่จะพอและเราควรเรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตเพราะว่าเขากำลังทำร้ายเราอยู่คุณค่าในตัวเราไม่ได้โดนตัดทอนหรือบั่นทอนไปพร้อมกับคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตด้วยเราจึงจะสามารถคงคุณค่าภายในตัวเราไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3การให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าเราจะทำดีที่สุดอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีสักวันที่เราผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นอย่าโกรธตัวเองจนเนิ่นนานเกินไปเราควรที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นให้เป็นบทเรียนและนำไปปรับเปลี่ยนพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะ

การที่คนคนหนึ่งจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต้องเกิดจากการลงมือทำทั้งจากภายนอกและภายในโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มอบความรักอย่างปราศจากเงื่อนไขให้กับเด็กๆเพื่อพัฒนาเป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเพื่อตัวเขาเองดูแลตัวเองดูแลข้าวของเครื่องใช้พื้นที่ที่เขาไปใช้งานและสุดท้ายคือแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผลรวมตรงนี้เด็กๆจะค่อยๆพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองอย่างยั่งยืนในวันที่เด็กๆยังไม่มั่นคงในคุณค่าภายในตัวเขาความรักและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขจากพ่อแม่และคนใกล้ตัวจะทำให้เด็กๆมีกำลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและการพัฒนาคุณค่าภายในตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครสักคนมายืนยันคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปและในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่คุณค่าในตัวเขาจะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้โดยการที่เขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและข้อดีในแบบของเราเองเราไม่จำเป็นต้องเก่งหรือดีเหมือนใครแค่เป็นตัวเราในแบบฉบับที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุก

เดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับ
และทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: และทำการตลาดทางอีเมล
1: ให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการ
0: เริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

วันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เป็นพลังในชีวิต สิ่งที่เป็นพลังข้อแรกคือศรัทธาความเชื่อมั่นทุกวันนี้เราอยู่ในยุคบริโภคนิยมมีทางเลือกมากก็เป็นความทุกข์เหมือนกันความทุกข์แบบใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ย ไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเท่าไหร่ถึงวันนี้ไม่แต่รสไอศกรีมไม่แต่ยี่ห้อสินค้าต่างๆมันมีให้เลือกเยอะแยะไปเลยก็เสียเวลาเหมือนกันว่าจะเอาตัวนั้นดีไหมจะเอาตัวนี้ดีไหม เราก็เสริมความรู้สึกหรือว่าขาดอะไรสักอย่างเหมือนกันคือสมมติว่ามีให้เลือกสักสิบอย่างแล้วแต่ละอย่างนี่มันมีข้อดีข้อเสียแต่เราเลือกได้แค่หนึ่งในสิบถ้าเราเลือกได้แล้วถ้าเราไปคิดถึงอีกเก้าอย่างแล้วก็บวกข้อดีของอีกเก้าอย่างว่ามักจะมากกว่าข้อดีของอย่างที่เราเลือกไว้แล้วซึ่งจะรู้สึกเสียดายนั่นเองความทุกข์ในการเลือกเวลากำลังความคิดความกลัวจะเลือกไม่ถูกความเครียดต่างๆทุกวันนี้ถือว่ามากกว่าทุกยุคทุกสมัยเมื่อแต่ทีวีตอนอาตมาเรียนหนังสือที่อังกฤษทีวีไม่ขาดแค่3 ช่องทุกวันนี้ก็คงเป็น300เนาะ

ไม่รู้จะดูอะไรคนก็เลยไม่ดูอะไรสักอย่างให้มันจบพอเกิดดูเรื่องนี้รู้สึกเบื่อนิดๆก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ดังนั้นพุทธองค์ตรัสถึงศรัทธาพระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบอย่างนี้ที่จริงอันนี้เป็นอัตถกถามึง แต่ขยายความได้ดีว่าศรัทธาเหมือนมันมีเหมือนกับเป็นเพชรพลอยอัศจรรย์ที่อยู่ในนิยายของอินเดียตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ว่าถ้าเอาเพชรนี่เอาเพชรพลอยนี่ลงไปในน้ำที่มันขุ่นๆมันจะใสสะอาดขึ้นมาทันทีและสามารถดื่มน้ำได้นี่คือความอัศจรรย์ของมันทำให้อะไรที่มันขุ่นๆให้มันใสให้มันสะอาดได้ทันทีเนี่ย อัตถกถาหมายถึงครูบาอาจารย์ที่พยายามอธิบายและขยายความของ ขยายความของคำสอนพุทธเจ้าก็อธิบายว่าศรัทธาก็คล้ายๆอย่างนี้มันทำให้จิตที่มันคุ้นๆมันใสสะอาดเห็นอะไรได้ดีและในเรื่องความเชื่อต่างๆนะเชื่อนั่นมั่งเชื่อนี่มั่งมันก็ไม่เป็นพลังซึ่งผู้ที่ไม่ค่อยดูจิตใจตัวเองบางทีก็เชื่อสิ่งที่มันขัดกันอยู่ในตัวตัวเองไม่รู้เลยแต่ไม่ได้พลังของความเชื่อแต่ความเชื่อเป็นพลังทำให้จิตใจผงใสมีกำลังแต่ในทางพุทธธรรมเรานี่ยังถือว่าเป็นพลังเหมือนดาบสองคมคือต้องมีปัญญากำกับอย่างพวกที่ก่อการร้ายหรือว่าฆ่าคนอื่น ด้วยความเชื่อในคัมภีร์ของตนอันนี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นศรัทธาในความหมายของพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่งมงายในความเชื่อที่ขาดปัญญาถ้าความเชื่อเกิดเป็นความงมงายแล้วกลายเป็นความ บ้าคลั่งก็ถือว่าไม่ใช่ที่นี้ถ้าเป็นความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วเป็นต้นก็จะได้ความสุขที่ได้เชื่ออะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาชีวิตในความหมายของพุทธศาสนานี่ศรัทธาในพุทธศาสนาคือศรัทธาในตัวเราเองศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์คือศาสนาส่วนมากมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์อ่อนแอแล้วก็เป็นคนมีความชั่วอยู่ในตัวเราเยอะถ้าปล่อยตามธรรมชาติมีแต่ความชั่วครอบงำตลอดเวลาต้องพึงความเมตตาหรืออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยมาโดนบันดาลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีอนาคตที่ดีหลังตาย
ทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นพอมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้โดยการฝึกนั้นถ้าคนต่างศาสนาถามเราว่าเราเชื่ออะไรเราบอกเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะละบาปจะบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดและถือว่าชีวิตที่ดีที่ดีงามที่ดีที่สุดก็ต้องมีการฝึกตนเช่นนี้ดังนั้นลองดูความแตกต่างระหว่างความเชื่อในคัมภีร์และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้หรือควรพิสูจน์ต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มันคงไม่มีผลต่อพฤติกรรมไม่มีผลต่อวิถีชีวิตในทางที่ทำให้เกิดความดีความงามเสมอไปแต่ความเชื่อของเราในทางพุทธศาสนาถ้าตั้งไว้ดีแล้วก็ยอมนำไปสู่การทดลองพิสูจน์ที่ว่าเชื่อว่าเราละกิเลสได้ละบาปได้เราก็ต้องพยายามละบาปสิฮะเราชนะใจตัวเองได้ไหมแต่เราชนะได้แม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นการพิสูจน์ว่าทำได้แต่เราก็จะมีเหตุผลว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี้เราชนะได้ไอ้เรื่องที่ใหญ่ขึ้นทำไมเราจึงจะชนะไม่ได้และเราก็พยายามบำเพ็ญกุศลทำสิ่งดีงามก็ดูความดีงามในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นเหตุผลยังเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนในทางที่ดีด้วยการฝึกตนได้ก็ลองชำระจิตใจของตนฝึกจิตให้มีกำลังฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้มีความสุขฝึกจิตใจให้รู้ตัว แล้วก็ลองดูมันทำได้ไหมให้มีความคืบหน้าบ้างไหมก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราทำได้แล้วทำได้ดีไหมก็ดี นั้นเครื่อง ตัดสินว่าไอ้ศรัทธาตั้งไว้ถูกต้องแล้วเราเป็นศรัทธาที่เป็นพลังก็คือทำให้เราให้เวลาให้ความสำคัญกับสิ่งผิวเผินหรือสิ่งไร้สาระน้อยลงชีวิตมีโฟกัสมากขึ้นผ่องใสมากขึ้นแล้วเมื่อความเชื่อของเราอยู่ที่ศักยภาพของตัวเองพฤติกรรมก็เปลี่ยนมีการลองมีความพยายามพิสูจน์ว่าเราละบาปได้ไหมบำเพ็ญกุศลได้ไหมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ไหมเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะเชื่อทั่วไปนะสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาตมาอยู่ประเทศเทอร์กีกำลังโบกรถไปยุโรปยืนอยู่ข้างถนนคนเดียวแล้วก็มียืนนานเหมือนกันจนกระทั่งมีรถบัสรถคันใหญ่เหมือนรถทัวร์จอดตกใจเลยไม่เคย

มีรถใหญ่ขนาดนี้จอดรับคนยืนข้างถนนอย่างนี้พอขึ้นไปบนรถปรากฏว่าเป็นคณะเยาวชนชาวคริสต์ที่เพิ่งไปอิสราเอลมาบัดีศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์แล้วเขาคิดว่าจะคอนเวิร์ตอาตมาก็เลยรับมาทำไมนั่งเนี่ยก็มีเด็กเยาวชน 30-40 คนแย่งกันจะคอนเวิร์ตอาตมาให้เปลี่ยนเป็นคริสต์และที่จำได้ก็คือเขาถามว่าคุณเคยนั่งสมาธิไหมบอกว่าเคยเขาบอกว่าอันตรายมากนะอันตรายที่สุดควรจะหยุดแล้วเขาเอาคัมภีร์ให้ดูคัมภีร์บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าให้จิตใจว่างจากความคิดจะว่างจากความคิดมาลายซาตานจะเข้ามาครอบงำเขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิจิตไม่คิดอะไรเลยเนี่ยซาตานจะเข้ามาแล้วก็จะแย่มากอาตมาก็ไม่พูดอะไรมีแต่นับหลักกิโลว่าก็จะไปได้กี่กิโลจนจะต้องลงจากรถเพราะเหนื่อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่มันเป็นสิ่งที่ประทับใจอาตมาว่าโอ้เนี่ยสิ่งที่ว่ามีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอในชีวิตสิ่งที่เรารู้กับตัวเองโดยไม่สงสัยว่าทำแล้วเกิดผลดีก็ยังมีคนที่ก็มีการศึกษาเรามีความรู้มากเหมือนกันแต่เพราะเชื่อในคัมภีร์ก็เลยหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่เขาจะได้รู้จักความสงบในชีวิตเขาเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อในทางที่ผิดมันน่ากลัวอย่างนี้เขาไม่กล้าทำสมาธิเลยเพราะกลัวว่าถ้าจิตสงบนิดนึงซาตานจะเข้ามากลัวมากนั้นเราก็ลองดูนั่งสมาธิแล้วเคยเจอซาตานไหมไม่มีจริงอยู่ถ้าคนมีโรคมีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วแล้วนั่งสมาธิจะไม่ดีบางทีก็จะทำให้อาการรุนแรงขึ้นท่านไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิเป็นแบบเป็นแก้วสารพัดนึกหรือว่าเป็นยารักษาโรคทุกประเภทเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตถ้าคนมีปัญหาทางจิตใจเราก็จะเน้นเรื่องการให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นการรักษาศีลมากกว่าอย่างไรก็ตามมีศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ยอมนำไปสู่พลังข้อที่สองคือวิริยะความเพียรความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อทีนี้เราถ้าเรามีความภาคเพียรพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตมาดูว่าใช่ไหมถูกไหมที่พุทธเจ้าท่านสอนมันเป็นพลังมากจะทำให้เริ่มเข้าใจในการเป็นที่พึ่งของตนเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งภายนอกหรือคนภายนอกเราตลอดเวลาทีนี้ถ้าเรามีความ
พียรพยายามอย่างสม่ำเสมอที่จะจัดการที่จะบริหารจิตให้สิ่งไม่ดีลดน้อยลงให้สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นให้จิตมีความสงบร่มเย็นมากขึ้นสติก็เกิดขึ้นสติเกิดเพราะวิริยะความเพียรซึ่งตั้งอยู่บนฐานคือศรัทธาหรือสัมมาทิฏฐินั้นทำยังไงเราจึงมีสติในชีวิตประจำวันทำไมสติมันขาดบ่อยๆเพราะเราไม่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอเมื่อที่ไม่มีความเพียรเพราะไม่เชื่อในประโยชน์ของการทำความเพียรอย่างถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสติความรู้ตัวมันรู้กายรู้ใจของตัวเองหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่สิ่งนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะอันนี้เราก็จะมีความรู้อย่างนี้เพราะมันเป็นพลังมากนะถ้าขาดสติมันจะไหลตามกระแสส่วนใหญ่สิ่งไหนที่มันกระตุ้นให้เกิดความสุขเราก็เอาเลยสิ่งไหนที่ทำให้เกิดความทุกข์เราก็ไม่เอาเลยอันนี้ในขณะนั้นเราไม่มีความเป็นมนุษย์เลยนะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่รฉานนะพูดตรงๆนะในขณะใดที่ขาดสติหลวงปู่ชาบอกว่าเหมือนคนตายคนไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าอะไรฮะทำอะไรตามความคุ้นเคยตามสัญชาตญาณแต่เมื่อมีสติก็มีความ ความสำนึกในบาปบุญคุณโทษดีชั่วเหมาะไม่เหมาะขึ้นมาทันทีในขณะนั้นเราตื่นจากหลับในขณะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเราเป็นผู้พร้อมที่จะ ที่จะปฏิบัติในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเวลานั้นนี่ถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ปล่อยให้จิตไปเพลินอยู่กับอดีตกับอนาคตไม่หลงไหลอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสต่างๆจิตจะร่วมเป็นสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นผลของสติต่อเนื่องสติเป็นผลของวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรเป็นผลของหรือว่ามีปัจจัยสำคัญอยู่ที่ศรัทธาสมาธิจิตตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวหนักแน่นมั่นคงเรามีความ ในความหนักแน่นความมั่นคงก็มีความนุ่มนวลมีความอ่อนละไมมีความงามมีความสุข และเมื่อจิตใจมีสมาธิเป็นพลัง โอ้จะเห็นชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปมากจิตไม่มีสมาธิเนี่ยมันพลังมันรั่วมันรั่วไหลไปตลอดเวลาสมาธิมันมาร่วมเป็นที่เดียวเหมือนแสงพระอาทิตย์ถ้ามันห่างจากเราเนี่ยมันร้อยกว่าล้านกิโลนะแต่ถ้าเราเอากระจกมาโฟกัสแสงพระอาทิตย์มันทำให้เผาอะไรได้นะ
็มีพลังมากพอรวมอยู่ใน

เดียวจิตใจของเราเนี่ยเรามีพลังมากกว่าที่คิดแต่เราจะไม่ค่อยรู้ปล่อยให้รั่วไหลออกไปที่ในที่ต่างๆแต่พอรวมเป็นสมาธิแล้วโอ้มีพลังมากเหลือเกินแต่ที่สำคัญก็คือถ้าจิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่แปรปรวนแล้วจะเป็นฐานของปัญญาเราจะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงปกติก็ไม่ค่อยเห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตใจมันหวั่นไหวเหลือเกินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นานแล้วก็จะเจาะลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ค่อยได้เลยถ้าเราเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเหมือนการให้ยาสลบสมัยก่อนนี่การผ่าตัดมันไม่ค่อยเจริญเพราะร่างกายของคนไข้ไม่นิ่งต้องมีคนจับแขนจับขาบางทีก็ให้ดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันได้อยู่บ้างแต่มันไม่นิ่งทีเดียวไม่ได้นิ่งเป็นชั่วโมงร่างการผ่าตัดนี่ก็หยาบหยาบต่อมาเมื่อมีการใช้ยาสลบร่างกายคนไข้นิ่งเป็นชั่วโมงการผ่าตัดจึงละเอียดจึงเจริญถึงขั้นที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทีนี้การ การให้ยาสลบก็เหมือนสมาธิยาสลบก็ให้สมาธิแบบให้ยาสลบกิเลสหยาบๆให้จิตใจนิ่งเมื่อจิตใจนิ่งแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่นานาตาได้ง่ายขึ้นจิตใจไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่วอกแวกเหมือนแต่ก่อนนี่ถ้าปัญญาเราสามารถเห็นอะไรที่ไม่มีความละเมียงต่างๆไม่มีอคติต่างๆเข้ามาครอบงำมาปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆในสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเห็นตรงตามความเป็นจริงถ้ามองไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆไม่ค่อยถูกต้องแล้วมักจะมีโทษมีปัญหาตามมาในเมื่อเราเห็นด้วยความด้วยปัญญาแล้วจิตใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาแล้วก็อยู่ในโลกอย่างไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ก็เป็นพลังนั้นสรุปแล้วว่าศรัทธาความเชื่อในศักยภาพมนุษย์ความเชื่อในศักยภาพของคำสอนพุทธเจ้าในการที่จะพัฒนาจิตใจความศรัทธาความเชื่อมั่นในความจำเป็นความเหมาะสมของการฝึกตนก็ย่อมนำไปสู่วิริยะความเพียรที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อถ้าเรามีความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนอย่างสม่ำเสมอสติเกิดขึ้นสติต่อเนื่องไม่ขาดสายก็เป็นสมาธิสมาธิแล้วเป็นฐานของปัญญาก็จะเป็นพละห้าแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าสติอยู่ตรงกลางแล้วข้อแรกคือศรัทธาข้อสุดท้ายคือปัญญาต้องสมดุลกันส่วนข้อที่สองข้อที่สี่ก็เหมือนกันต้องสมดุลกันถ้าวิริยะมากขาดสมาธิก็จะไม่สงบสมาธิมากขาดวิริยะความเพียรอาจจะขี้เกียจและในการภาวนาต้องหาความพอดี

0: ันและตัวสติตรงตัวกลางที่จะช่วยปรับศรัทธาปัญญาให้พอดีกันวิริยะกับสมาธิให้พอดีกันแล้ววันนี้ก็ได้ให้ขอคิดเรื่องพลังหาข้อของพอสมควรกี่เวลา
1: ท่านธรรมยังธรรมสาธาสาภูการังสัทธามาสี
2: สาธุสาธุสาธุอนุโมทาน
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
5: ผู้ป ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูล

0: เพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.บริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมี

ปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากพนุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ1ล้าน2แสนบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด2ล้าน1แสนบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออก

แต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B-เป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: มาพันนี้เคียวต่างเพศ
1: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันเคียวแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนคืน 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตโมโหฬารพันนี
0: ้เคียวต่างเพศ
1: เคียวที่ต้องแคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจข้องจริงก็ไม่แคปกับบันนี้หรอก
0: เคียวต่างเพศ
1: เคียวที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนแน่ในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแม่นๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อได
0: ้เคียวต่างเพศ
1: เคียวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
0: ้เคียวต่างเพศ
1: เคียวสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอพันนี
0: ้เคียวต่างเพศ
1: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ส่งไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แล้วไหมหรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

เอานี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสาริวารานิปฏิ

นังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมาตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมาตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย

เป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นการละนานเทิน

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขอะหังนิทุกโคมีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรมี

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วย

เกิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุข

ังโหตุสุขิตาหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่

แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะพัตตาหารหรือว่ามะตะกะพัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามัตตกะพัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญ
รอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกับเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีได้สายสินแล้วก็ถวายได้สายสินอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเอง
นั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอานุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รุ่นก่อนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทำแบบครูพักรักจำคือครูต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบตัวเปิดใจก่อนว่าเราชอบหรือเราศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราห้าวเราเชื่อมั่นเวลาเราคิดย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าครูเนี่ยได้บอกเวลาทั้งนั้น
1: จากบทบาทนักแสดงธรรมดาแต่ด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาประกอบกับความเป็นตัวของตัวเองจึงนำไปสู่ความสำเร็จในภาพยนตร์ที่ได้แสดงและพรสวรรค์ของการเป็นพิธีกรทำให้เขาโลดแล่นอยู่ในวงการทีวีหลายสิบปีด้วยชื่อที่เรียกกันติดปากในนามว่าหมอทรง

0: ือโดยตัวชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือผมก็เป็นครอบครัวของลูกคนจีนนะฮะตั้งแต่เด็กมาก็ใช้แซ่เลยคือจิวเมี่ยซงอันนี้พอเราเริ่มมีชื่อไทยนามสกุลในภายหลังนะครับไอ้ชื่อเล่นตัวนี้มันก็ติดตัวก็เป็นปกตินะฮะอันนี้เรื่องหมอซงนี่มันเป็นภาพยนตร์ตัวหนึ่งที่มันมีพล็อตเรื่องมาจากภาพยนตร์ฝรั่งที่เป็นสไตล์ตลกในยุคขาวดำนะฮะก็มีผู้ใหญ่ในวงการที่เคยกำกับหนังผมก่อนหน้านี้2เรื่องรักเล่นปริญญาครึ่งใบมีลักษณะเป็น เด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาลูกคนจีนนะครับและชื่อมันก็ตั้งแต่หนังทั้งสองเรื่องแรกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีการสร้างตลาดมาบ้างแล้วก็ยืนยันจะใช้ชื่อนี้ต่อไปแต่เพราะมันเป็นเรื่องหมอเนี่ยนะฮะก็เอาสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ว่ามันนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นวิธีการตั้งชื่อหนังเนี่ยที่ไม่เคยได้ยินแนวนี้มาก่อนเนาะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเอามุกตลกตรงที่มันเป็นหมอที่มันไม่มีปริญญาจริงไม่ได้จบทางการแพทย์จริงนะฮะแต่ก็มาแอบทำอยากช่วยคนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พอเล่นหนังเรื่องนั้นแล้วว่าจะว่าไปแล้วนะครับมันทำรายได้มากกว่าหนังสองเรื่องแรกรวมกันในซะอีกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาราเข้าไปมากกว่าสองเรื่องแรกซึ่งเป็นการใช้หน้าใหม่หมดมีเพิ่มคุณมรุลียมาภัยนรยุตนันนะครับแล้วก็ลูกสาวของคุณสุพรรณบุรณะพิมพ์พิติ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่คนจำได้ไม่สุดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือฉากที่หมอทรงใช้วิธีการรักษาคือให้คนไข้เนี่ยไปยืนพิงฝาแล้วก็ใช้สลิงยักษ์แล้วก็คว้างที่ตุ่ม
1: เพื่อนอีกคนต้องฉีดยาหายไปไหนคะ
2: เขาไม่หายผมบอกว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ระยะห่างจากเป้า15ฟุต
3: ผมจะทำลายสถิติตัวเองเรียบร้อยโรงเรียนกีนี
4: ่พี่ทรงนี่จะเป็นคนที่เรียกว่าตลกน่ารักตลกมหาลัยเป็นคนแรกที่เล่นหนังตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มเล่นฟ้าหลังฝนรอยลิขิตลักทะเลนลักทะเลนที่คู่กันแล้วหนังออกมาเนี่ยตูมเลย3ล้าน5ล้านดังพี่ทรงนี่คือตัวที่ทำให้เป็นหมอทรงนะตอนแรกเล่นลักทะเลนก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นพระเอกเรื่องหมอทรงแต่พี่ทรงนี่เป็นตลกมหาลัยที่ออกมาแล้วเด็กนักเรียนดูแล้วฮาน่ะเป็นตลกแบบมีความคิดความรู้พี่ทรงเล่นร่วมงานแล้วมีความสุขตรงนี้เขาเนี่ยสนุกแล้วเขาสุภาพเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพระเอกร่วมงานที่น่ารักมาก
5: เงียบดีนะครับ
6: ฉันต้องการอ่านหนังสือคนเดียว
5: แล้วคุณมาบอกผมทำไมคุณแอลนี่สวยนะตาคุณมันตาคนจมูกคุณก็เหมือนจมูกคน
6: นี่คุณชมผู้หญิงบ้าๆแบบนี้เองเหรอคะ
5: อ
6: ้
5: าวใช่ผมชมว่าตาคุณเหมือนตาหงจมูกคุณเหมือนจมูกมังกรเย้ผมทำไม่ได้หรอกครับคุณไม่ใช่ตัวประหลาดในหนังทีวีนี
0: ่การเป็นพิธีกรก็ไม่ตั้งใจนะฮะมันเกิดจากที่เราสนใจในเรื่องของโทรทัศน์ขึ้นมาในภายหลังจากที่เราขออนุญาตผู้ใหญ่ท่านนะครับที่สามมงคลว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่จบนะนะฮะขอจบกันที่หมอทรงซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3เนี่ยกับค่ายเนี่ยสามมงคลเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็ทนนั่งอยู่บ้านนี่ไม่ได้นะครับเห็นโทรทัศน์แล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังว่ามันทำงานกันยังไงพอไปอยู่ในโรงจุดโทรทัศน์แล้วนะครับก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ค่าเป็นโปรดักชั่นแต่เนื่องจากเจ๊แซมมีรายการรายอาทิตย์แล้วมีรายการรายเดือนไอรายการรายเดือนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังเหมือนกันนะครับชื่อว่านัดบอร์ดผู้ดำเนินรายการก็คือคุณตึงชัยธรรมดุษฎีซึ่งก็เป็นมุ่งกับเวทีของช่อง5ในเวลานั้นเครียดเลยจากที่ผมเคยเล่นหนังมาเรื่องนี้คงไม่ได้ยากเวลานั้นเนี่ยมันควรจำเป็นต้องทำการบ้านมากก็เลยคิดพวกมุกสดต่างนะฮะหรือว่าแกล้งพูดกับห้องออกอากาศในแง่ศาสตร์ตับเวกเนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องมุกใหม่นะครับก็เลยถูกใจผู้หลักผู้ใหญ
7: ่เรา100,000บาทเป็นของคุณอรพันธ์ทานทองอยู่แล้วในขณะนี้กติกาว่ายังไงนะครับ
8: คะก็ง่ายๆเลยมีคำถามอยู่4คำถามถ้าตอบถูกก็ได้ไปหมดเลย
9: ฟังดูง่าย
7: ง่ายนะฮะ
8: แล้วในแผ่นป้ายมีอย่างไรบ้างคะ
7: ผมจะทั้ง12แผ่นป้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของจำนวนเงินในขณะนี้นะครับโดยละเอียดแล้วก็ได้แต่ผู้ทำรายการทางต่อไปนี้ครับ
10: ที่ขอนแก่นคราวนี้ไปดูความพิสดารอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ความสมนุษย์พิสดารหรืออาชีพพิสดารนะครับ
9: พิสดารทางสมองคือสมองเพชรคนที่ท่านยกย่องว่าเป็นเด็กไอน์สไตน์ไทยแลนด์มีความสามารถในการนำเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาประดิษฐ์ต่อเข้าไปโน่นโน่นนี่ภายในห้องนอนเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทคโนโลยีอะไรตามการประดิษฐ์ของเขาอย่างน่าสัจจัน
0: ถ้าตามไปดูมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทแกรมมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่3นะที่ผมทำงานจำไม่เคยได้นะครับว่าเรื่องแรกๆถ่ายเรื่องอะไรแต่มันบังเอิญนะน่าจะไปสอดรับกับตรงที่บังเอิญกำลังมีตั้งคำถามคำตอบกับผู้ชมรายการนั่นคือเรื่องถนนที่สั้นสุดในกรุงเทพมหานครก็เลยเริ่มเป็นพิธีกรลงไปแล้วก็ลงไปทำการวัดถนนแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าท่านใดมีความเห็นว่ามีสั้นกว่านี้ก็ลองส่งกันเข้ามาก็เลยกลับมาลงเป็นพิธีกรค่อนข้างประจำในรายการนี้ตั้งแต่ตรงช่วงนั้นเป็นต้นมารายการเนี่ยมันทำมาจากจดหมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนส่งเข้ามาคือจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรนั่นแหละคือมันทำจากคำแนะนำของประชาชนเราทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องใช่ไหมฮะตะไลยักษ์เอ้ยมีอาชีพการจับงูในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า the most participating of viewer program คือรายการที่ส่วนร่วมจากผู้ชมรายการสูงสุดตรงจุดนี้เองเราก็มองเห็นความเป็นสากลของตรงเรื่องเนื้อหาที่ตามดูเนี่ยเป็นอยู่นะฮะเราเห็นว่ามันมีเรื่องแปลกที่ในสารดีของต่างประเทศเวลานั้นไม่มี YouTube นะครับเราไม่มีอะไรได้ดูได้ง่ายนักแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าทำไมเราไม่ยกตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นการลองไปค้นเรื่องแปลกๆที่ต่างประเทศดูบ้างเพราะนั้นปี2534เราก็เลยเริ่มในลงตรงจุดนี้นะครับมีการถ่ายทำที่อังกฤษมีการถ่ายทำที่อเมริกามีการถ่ายทำในภาคของตัวเอเชียต่างๆในต่างประเทศก็อยากจะให้เชิญพิธีกรต่างๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ไปประเทศโน่นนี่นครศิลาชัยไปอังกฤษนะคุณวัดนุสบาวณิชยังกูลไปกรีกอย่างผมไปกับพี่วิโรจน์ไปญี่ปุ่นนะฮะตรงจุดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีดาราในจอทีวีหลายท่านเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นพิธีกรแบบนี้นะแล้วก็มีรูปแบบรายการที่แน่นอนตายตัว

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ว่าของสิ่งไหนที่เป็นของคุณถ้าหากเรารู้เราจะตามไปดูรายการตามไปดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้บรรยายในรายการด้วยในช่วงแรกแต่พอมาช่วงหลังแล้วก็มาเป็นผู้บรรยายแต่เพียงอย่างเดียวคือออกมาเป็นพิธีกรบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแบบไม่สามารถเพราะว่าตามไปดูนี่มันถ่ายแบบคือทั่วประเทศเลยแล้วคิวคงทราบพอดีว่ารายการแบบลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่สามารถฟิกซ์วันเวลาได้แน่นอนบางทีมันขึ้นอยู่กับทางผู้ร่วมรายการด้วยแล้วก็เราไปกันทั่วประเทศจริงๆในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบริหารเวลาได้ก็จะมีทรงที่เป็นพิธีกรหลักส่วนผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักของรายการคาแรคเตอร์ของทรงนะครับผมมองว่าเขาเป็นพิธีกรซึ่งแบบมีอารมณ์

0: ขันแต่ในขณะเดียวกันในซงเนี่ยเขามีโครงสร้างของความเป็นพิธีกรที่ครบถ้วนมากคือเขามีสาระอยู่ในนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าตลกจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยซงนี่จะมีอารมณ์ขันเขาไม่ใช่คนตลกแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาวิธีการพูดวิธีการยิงคำถามต่อผู้ร่วมรายการต่างๆนานาเหล่านี้ซงเป็นคนที่ทำได้ดีมันมีความพอดีนะฮะทำให้คนดูเกิดความสนุกด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นสาระของการยิงคำถามสู่ผู้ร่วมรายการเนี่ยจะไม่ตกหล่นตรงนี้ซงจะเก็บได้ดีมากๆโดยคนจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นรายการที่กำลังแบบมีการถามตอบกันอยู่แต่ดูเพลินมันเป็นเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งครับ
1: พิธีกรคือด้านหน้าและคนก็มองเห็นแต่ด้านหลังเนี่ยลูกค้าที่เป็นคนที่ซื้อแกรมมี่ก็จะทราบเพราะไปอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายขายเวลานะครับแล้วก็ช่วงปลายๆของแกรมมี่ผมอยู่ท่าน16ปีนะครับ 3-4 ปีหลังเนี่ยผมก็ขึ้นมาเริ่มเขียนแคมเปญที่เกี่ยวกับการดูแลในส่วนงานของตัวการสัมพันธ์ของภาคราชการเพื่อให้การที่ได้มีโอกาสเนี่ยทำงานด้านของตัว PR agency แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว CSR บางตัวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยคิดว่าแกรมมี่เนี่ยควรจะลองเดินดูนะครับความจริงเขาก็มอบหมายผมก็เสนอว่าน่าจะทำโครงการที่เกี่ยวเรื่องตัวยาเสพติดนะเพราะเยาวชนเนี่ยเป็นภัยยาเสพติดและแกรมมี่เนี่ยทำเพลงค้าขายกับวัยรุ่นอยู่คือสื่อ2ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในกันได้แล้วก็เลยได้หนังขึ้นมาสั้นๆ3เรื่องนะมีคุณสุนิสาสุบุญสังเล่นมีอ้อมมีมอสเล่นนะครับเป็นลักษณะปิดหูปิดตาปิดปากคือไม่คำเดียวถ้าเป็นยาเสพติด
2: ไม่ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
3: ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
1: ที่แกรมมี่รุ่นเก่าๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10คนก็เขียนกันขึ้นมานะขอบคุณพี่ๆที่เป็นครูสอนอะไรกับไม่อะไรไอ้เราก็ต้องเขียนกลับไปขอบคุณเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเอ่ยพาดพิงนะว่าเราเนี่ยมีส่วนในการสอนเขาอยู่ผมก็เขียนกลับไปอันหนึ่งผมบอกว่าพี่พูดมาเนี่ยอย่าลืมนะครูที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ3หรือ4บริษัทที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมให้ทางคุณไพบูลย์ที่กรณีเนี่ยค่อนข้างสูงสุดกับเพื่อนแล้วก็โดนเขาด่าแล้วมันก็เจ็บมากกว่าใครเพื่อนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาพูดถูกนะฮะดังนั้นสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดมาเนี่ยมันเป็นคำคำเดียวกันกับในหนังสือบันทึกความทรงจำข้างในห้างก็คือคำว่าเร็วช้าหนักเบาก็แค่นี้ดำเนินชีวิตได้แล้ว
4: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
5: หลายสิบปีที่สั่งสมประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหมอซงเปรียบดังเป็นเพชรเม็ดงามของวงการโทรทัศน์ซึ่งทุกวันนี้เพชรเม็ดนี้ก็ยังคงเปล่งประกายอยู่ในฐานะคนเบื้องหลัง
1: ก็เหมือนกับเป็นการบริหารช่องนะฮะในระบบของทาง TrueVision จะมีช่องที่เป็นโลคอลอยู่หลายช่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการแปลงบางช่องมาในรูปแบบของผมช้อปปิ้งเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทรนด์เป็นเรื่องของตัวตลาดกำลังขยายตัวขึ้นผมก็เลยได้รับการชักชวนเพราะเห็นว่าเคยสนใจในเรื่องนี้นะแล้วตอนนี้ก็เข้าไปดูในเรื่องการถ่ายทำการคัดเลือกสินค้านะครับแล้วก็การวางผังของการออกอากาศภรรยาผมเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของการทำงานประเภทจัดกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าอีเวนต์นะครับซึ่งความจริงเขาไม่ใช่คนสายนี้มาโดยตรงนะเขาก็อยากให้ผมเนี่ยหยุดทางด้านของตัวงานทีวีคือหยุดทางด้านของการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อมาทำงานที่ครอบครัวเราได้มีโอกาสในเป็นเจ้าของแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันถนัดคนละแบบนะฮะดังนั้นเราไม่สามารถเข้าไปช่วยงานเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวอีเวนต์แล้วค่อนข้างจะเป็นฝีมือของภรรยากว่าน้องตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วบางครั้งก็พาเขาไปดูที่โรงถ่ายโดยตรงตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับแต่ไม่ได้อยากให้เป็นคนดังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเห็นเนี่ยนะฮะว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเราจะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้แต่ข้อสำคัญเราต้องอยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นเสียก่อนถ้าเราลองดูแล้วเราพบว่าเส้นทางไหนเนี่ยของด้านหลังเนี่ยที่เหมาะกับตัวเราที่สุดก่อนแล้วเวลาไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะง่าย
6: สนใจที่จะตามรอยคุณพ่อเพราะว่าเหมือนคุณพ่อก็จะชอบเล่าพวกความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังอยู่

0: เสมอค่ะก็เลยแบบสนใจว่าน่าสนุกดีนะถ้าเราแบบลองทำอะไรที่เหมือนคุณพ่อเคยทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูเหมือนคุณพ่อก็แบบสนุกกับการที่เขาได้ทำสิ่งพวกนี้ค่ะก็เลยแบบอยากลองดูมั่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไปที่ไหนก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติแบบพวกแม่ของเพื่อนหนูอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบจะไม่จำหนูว่าหนูชื่อเวียแต่ว่าจะจำว่าลูกหมอสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบก็ตลกดีนะเจ๋งดีว่าแบบทุกคนก็รู้จักคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
2: เปรียบดังการเดินทางอันยาวไกลบนถนนสายบันเทิงหมอทรงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้มากมายและในวันนี้เขาได้จุดไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งแล้วเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน
3: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ครับเรามีวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีครับซึ่งเขาแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทีวีแบบมา30กว่าปีและมีแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีแบบเยอะมากครับก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำและความรู้กับพวกเราใครที่สงสัยอะไรก็ถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับขอเชิญหมอทรงครับผมสวัสดีครับหมอทรงครับสวัสดีครับหมอทรงครับพวกเราก็เป็นกลุ่มคนที่แบบสนใจในเรื่องของการผลิตรายการทีวีครับซึ่งบางคนอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างบางคนก็แบบเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือบางคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยครับก็คืออยากได้คำแนะนำจากหมอทรงนะครับ
1: คือนิยามแรกของคำว่าทีวีเนี่ยนะฮะให้แตกต่างกันก่อนจะได้เข้าใจว่าทีวีนี่คือสื่อที่ไม่บังคับเนื่องจากจำนวนของเครื่องรับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับ19ล้านครอบครัวมีอยู่14ล้านเครื่องเนี่ยมันแปลว่าทุกบ้านเนี่ยมีหมดและถ้ามีแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสื่อที่มันยอดนิยมและมีอิทธิพลแต่มันดูฟรี
4: นะครับพอดีผมไม่มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์เนี่ยซึ่งผมมาจากสายงานอื่นผมจะมีความประสบความสำเร็จในด้านสายงานโทรทัศน์ยังไงบ้างครับมีแนวทางไหม
1: เพราะว่าทีวีเนี่ยทางเลือกที่หนึ่งนะครับตัวเราเองนะทางเลือกที่หนึ่งนะฮะคือสนใจบริษัทใหญ่ไหมและบริษัทใหญ่เนี่ยเขาสนใจเราไหมมันต้องสองทางใช่ไหมฮะถ้าสนใจบริษัทใหญ่ก็หมายความว่าการเรียนรู้มันมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างมากใช่ไหมแต่การที่เขาจะสนใจเราไหมคือรับเป็นพนักงานไม่ว่าจะเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นไหมคือถ้าฝันนั้นเข้าไปได้ก็จบขั้นที่หนึ่งก่อนคือได้เข้าไปอยู่บริษัทใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ก็คือว่าโอกาสในเห็นรูปแบบรายการเยอะเครื่องมือครบแล้วก็โรเทชันคืออาจจะได้ทำอันนี้อาจจะได้ทำอันนี้แล้วก็อาจจะได้ทำอันนี้ใช่ไหมฮะเพราะตอนได้ทำตรงนี้คุณเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่าไม่ใช่นะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องเป็นผู้บริหารช่องนั้นหรือเป็นผู้บริหารรายการนั้นก็แสดงว่าเส้นทางก็ต้องไต่ขึ้นไปอีกสายนึงก็คือสายที่เขียนหรือครีเอทีฟต่างๆขึ้นมาสองสายเนี่ยมันจะมาด้วยกันใช่ไหมครับใหญ่นั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยตามหลักเนี่ยควรจะมีโอกาสสูงนะควรจะมีโอกาสเพราะว่าจำนวนรายการมันมีเยอะแต่มันไม่แน่เสมอไปแต่บริษัทกลางเล็กนะครับรายได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือมั่นคงชัดเจนเท่าแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะสูงถ้าจะเร่งจุดไฟนะครับให้มันรู้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆต้องเลือกบริษัทขนาดกลางเล็กเพราะว่าโอกาสที่ได้ทำงานในขอบเขตเนี่ยที่เรียกว่ากว้างขวางมากขึ้นใช่ไหม brainstorming กันทุกวันถ้าสนใจอยากจะให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางเลือกคุณต้องกำหนดก่อนว่าคุณมีความศรัทธาในตัวบริษัทอะไรเนี่ยเป็นพิเศษเพราะตอนที่คุณชอบเขาเนี่ยคุณจะบอกกับตัวเราเองว่าคุณมีคุณสมบัติ
3: ครับผมอยากทราบว่าความยากง่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันกับเมื่อสมัยก่อนในอดีตครับมีความยากง่ายแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนง่ายกว่าเพราะเมื่อก่อนง่ายกว่านะมันไม่ใช่ว่าตัวเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าถูกไหมครับแสงเสริมเนี่ยไฟเย็นแค่เนี่ยถ่ายได้เมื่อก่อนมันต้องโหมเงินขึ้นมาใช่ไหมแต่ที่ผมบอกว่าสมัยก่อนง่ายกว่าเนี่ยเพราะหมวดหมู่รายการมันน้อยโอเคมันมี3 5 7 9นะครับ11นี่มันเกือบจะไม่มีใครพูดถึงนะฮะมันมี ITV แล้วกันมาเป็นไทย PBS นี่ทีหลังนะครับแต่หมวดหมู่มันน้อยนะฮะหมายความว่าคุณทำรายการเพียงไม่แค่กี่อย่างเนี่ยโอกาสที่สิ่งนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วคนเนี่ยจำได้หรือมองเห็นเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันเนี่ย

0: ที่พอคุณคิดอะไรบางอย่างที่คุณในใจเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขียนบนกระดาษแล้วพบว่ามันดีเนี่ยแต่พอมันไปถึงสถานีเนี่ยมันจะเจออะไรบางอย่างเนี่ยที่เต็มไปด้วยรูปแบบอีกมากเลยที่มันเห็นมาหมดแล้วอ่ะแล้วยังไม่อนุมัติเลยเนี่ยแล้วจนทั้งรายการนี้พอเดินไปสู่สปอนเซอร์อีกชั้นหนึ่งอ่ะนะฮะมันไปถามหาว่าเรตติ้งเป็นเท่าไหร
1: ่อยากได้คำแนะนำจากคุณอาครับเกี่ยวกับการทำงานในวงการทีวีทำอย่างไรให้จะได้ประสบความสำเร็จนะครับ
0: นั่นมันต้องถามว่าเราชอบมันหรือเรารักมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่าให้เป็นเพียงแค่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยความพยายามจากข้างในนี้ออกมาคือมันไม่ได้หมายว่าคนที่อยู่ในโลกของทีวีเนี่ยจะต้องเป็นนักครีเอทีฟอย่างเดียวที่อยู่ในเรื่องตัวทีวีได้คือสายอาร์ตหรือสายโปรดักชั่นมันจะหลอกตาเราใช่ไหมทำไมไม่อยู่ในทีวีแบบเป็นนักขายทำไมไม่พยายามที่ว่ากูจะบินแม่งทุกชาติในอาเซียนเลยเพื่อหยิบคอนเทนต์ไทยไปขายเอาคอนเทนต์ได้โนมาขายคือเราถูกทีวีสอนไม่ว่าจะในมหาลัยหรืออื่นใดเนี่ยในมิติเดียวคือผลิตคือเราจะต้องพยายามมองว่าทีวีไม่ได้มีมุมเดียวอ่ะนะพยายามมองมุมอื่นด้วยมองในเรื่องของการตลาดของอินดัสเทรียลนี้เนี่ยด้วยใช่ไหมถ้าผมอยากทำทีวีผมก็จะวางตัวอย่างไรประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่วางตัวอย่างไรประเด็นที่ว่าคุณชื่นชอบมันใช่ไหมและคุณชื่นชอบในมุมไหนถ้ายังมือชื่นชอบเนี่ยสักเป็นผู้ที่ถ่ายทำเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่เขียนคุณก็ต้องจัดวิถีชีวิตกับการเรียนรู้เนี่ยไปแบบเส้นทางหนึ่งแต่ถ้ามองในลักษณะว่าเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์ใช่ไหมแมเนจเมนต์ก็คือหารายการให้คุณผลิตอ่ะหรือไม่ก็เอารายการคุณไปขายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์หมดเลยใช่ไหมก็มันก็ต้องวางเรื่องแบบหนึ่งการเรียนรู้ต่างก็เป็นแบบ
2: ก็ความรู้สึกนะครับก็คือมันผิดคาดเลยนะครับจากตอนแรกที่ผมคิดว่าจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานในวงการทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นภาพแบบภาพของธุรกิจวงการทีวีเลยตั้งแต่เรื่องของผังรายการเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือว่าเป็นเรื่องของเคเบิลหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งการที่จะทำงานในวงการนี้มันเป็นขั้นตอนที่ยากจากตอนแรกที่เป็นแค่เด็กคนนึงที่คิดว่าอยากไปเสนอไอเดียให้ช่องนะอยากทำรายการของตัวเองแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันแบบมันยากขนาดถึงดาราบางคนยังต้องไปขายงานกันเองเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นคู่แข่งขันสูงซึ่งยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะหาฟังอะไรแบบนี้ได้ที่ไหนหรือว่าจะมีใครมาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ครับก็เลยดีใจที่หมอทรงมาให้ความรู้และคำแนะนำในวันนี้ครับผม
3: ความรู้สึกครับความรู้สึกที่ได้ฟังคำแนะนำในการผลิตรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นสายการผลิตครับมันรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดด้วยไม่ได้มองแค่ว่าเราผลิตรายการนี้ส่งอันนี้ส่งช่องนี้ส่งรายการนี้ได้มันเป็นแบบการตลาดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากเลยครับจากการที่ฟังหมอสงแล้วถือว่าเป็นวันนี้ได้ความรู้ที่ดีเหมือนกันครับ
4: ก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของรายการตามไปดูนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของรายการที่แนวสร้างสรรค์รู้ลึกรู้จริงแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รู้รายละเอียดต่างๆที่คนไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าว่าไข่ร่วงกลมนั้นมันเป็นแบบไหนแต่หารู้ว่าไส้ในของไข่มันมีอะไรบ้างมีทั้งไข่ขาวมีทั้งไข่แดงแล้วก็มีทั้งเปลือกไข่ผสมผสานออกมานี่คือรายการตามไปดูในการเจาะลึกเจาะจริงให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับความนิยมในรายการตามไปดูต้องบอกเลยว่านิยมมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าทุกบ้านนั้นใครไม่รู้จักหมอทรงนี่ถือว่าแย่และโดยเฉพาะรายการตามไปดูมันเป็นรายการที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณๆที่ดูนะฮะได้รับรู้ว่าในการรายการตามไปดูถ่ายเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่มาเป็นแบบไหนแล้วคนก็อ้อมันเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับตาสว่างมากขึ้นนะครับ
5: จากคนธรรมดาที่ผ่านประสบการณ์มากมายได้ถูกเจรนายกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ส่งคุณค่าของวงการโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับนับถือของคนมากมายต้นแบบที่คนรุ่นใหม่จะได้ก้าวเดินตามรอยของผู้ชายคนนี้หมอทรงวิทย์จิรโสภิน

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถ

ระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเรายังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอาการกลิ่นปากกันค่ะคุณหมอซึ่งอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยเลยหรือเปล่าคะ
2: ปกติเนี่ยกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้ทั้งนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
2: เราเห็นว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของสังคม
0: ค่ะ
2: นะแล้วก็คนที่จะเกี่ยวข้องมากก็จะเป็น2อาชีพ
0: ค่ะ
2: เป็นทันตแพทย์กับเป็นแพทย
0: ์ค่ะ
2: นี่กลิ่นปากบางคนไม่มีกลิ่นปากแต่รู้สึกว่ามีกลิ่นปากมาหาหมอก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นปกตินะฮ
0: ะ
2: แต่ว่ากลิ่นปากเนี่ยมันเป็นได้สองแบบแบบนึงคือคนทุกคนเป็น
0: ค่ะอ
2: ีกอย่างนึงคือเป็นมีสภาพผิดปกติเราเป็นเช่นคนทุกคนเป็นเช่นคนตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยนะยังไม่ได้แปรงฟันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปากไม่สะอาดเมื่อเทียบกับเราทำความสะอาดทุกวัน
0: ครับ
2: เช่นทำไมตื่นนอนตอนเช้าแล้วปากรู้สึกกลิ่นไม่สะอาดนะฮะเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเราแปรงฟันไม่ทั่วถึงนะฮะเศษอาหารยังตกค้างอยู่คราบจุลินทรีย์หรือบาฟิลยังพอมีอยู่มันก็จะย่อยได้กลิ่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำลายฮ
0: ะ
2: น้ำลายเวลานอนเนี่ยน้ำลายจะอยู่ในช่องปากใช่ไหมฮะมันจะไม่มีการขยับมันก็จะมีการน้ำลายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำลายเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอย่างนี้ก็จะเวลาเราตื่นเช้ามาแปรงฟันนะมันก็หายปกติเป็นคนปกติตื่นมานะฮะมันจะมีกลิ่นปกติที่ไม่สะอาดเหมือนเราทำนี่มันเป็นคนปกติทุกคนก็มีหมดนะฮะอันนี้จบกันอีกอันหนึ่งคือกลิ่นปากที่เกิดจากการมีความผิดปกติซึ่งมักจะเกิดได้เนี่ย 80% เนี่ยเกิดจากความผิดปกติในช่องปากนะและที่เหลือเนี่ยมักจะเป็นการเกิดจากโรคอื่นซึ่งอันนี้มันเป็นสาเหตุที่มากคือทันตแพทย์ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปาก
0: อ๋อกลิ่นปากนี่เกิดจากการที่เราเป็นโรคอื่นมาก่อนด้วย
2: มันเป็นได้สองอย่างบางทียกอย่างเช่นว่าอย่างเช่นยกอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่เป็นโรคเนี่ยเรากินอาหารทีเราก็มีกลิ่นใช่ไหมกินกระเทียมกินหอมกินอะไรพวกนี
0: ้
2: มีกลิ่นอันนี้ปกติอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดการกันมาได้บางคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นประจำนี่จะมีกลิ่นเลยนะฮะอันนี้ถ้าหยุดพวกนี้ก็จะกลิ่นหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกที่เป็นบ่อยที่เราพบทันตแพทย์ที่พบบ่อยเนี่ย 80% คือมีโรคในช่องปากเช่นยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นอยู่เนี่ยคนไข้มีโรคเกี่ยวกับโรคปริทันโรคปริทันเนี่ยมันเป็นหนองฮ
0: ะ
2: เป็นหนองก็เหมือนเรามีหนองอยู่ในปากอ่ะมันจะมีกลิ่นนะฮะโอเคอันที่สองเนี่ยฟันผุนะฟันผุเนี่ยถึงแม้ฟันผุเนี่ยจะเห็นเป็นหลุมใช่ไหมฮ
0: ะ
2: แล้วก็จะมีอาหารกักเก็บอยู่ในหลุมแล้วถ้าเกิดแปลงไม่หมดเนี่ยฮะเรานึกถึงสภาพเหมือนถังขยะเล็กๆอยู่ในปากฮ
0: ะ
2: นี่มีกลิ่นตลอดแล้วก็ถ้าเกิดฟันผุลุกลามไปจนถึงปลายรากฟันเป็นหนองก็มีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเห็นแล้วถ้าเป็นหนองนอกก็มีกลิ่นในปากนี่มันชัดเจนคราวนี้ก็พวกเหล่านี้ก็จะมีผลมากในการเกิดแต่ว่าที่เราพบอีกอย่างนึงฮะก็คือว่าคนไข้เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในปากเนี่ยฮ
0: ะ
2: ในปากเนี่ยถ้าเป็นแรกๆไม่รู้สึกอะฮะแต่ว่าถ้าเป็นยารุนแรงเนี่ยกินจะรุนแรงมากเป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยรุนแรงมากเพราะจะมีการอักเสบเยอะมีเป็นเยอะแล้วก็นี่ก็เป็นสาเหตุใหญ่ๆที่เราพบนะฮะในช่องปาก
0: ค่ะ
2: คราวนี้ถ้าเกิดว่าบางทีกลิ่นปากมันไม่ได้เกิดจากโรคในช่องปาก
0: ค่ะ
2: มันเกิดจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในช่องปากเช่นเราพบว่าเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจ
0: ค่ะ

0: ส่วนต้นเช่นไซนัสอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบนะฮะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหืดพวกนี้พวกนี้ก็จะมีการอักเสบการอักเสบนี้ก็จะมีการนะฮะมีกลิ่นออกมาได้นะครับหรือว่าที่โรคที่กำลังฮิตโรคกรดไหลย้อนโรคเกิร์ตเนี่ยก็จะมีมันออกมาใช่ไหมออกมาจากข้างทางเดินอาหารแล้วขึ้นมาที่ปากเนี่ยก็จะมีกลิ่นมาได
1: ้
0: หรือว่ากลิ่นที่เฉพาะคือคนเป็นเบาหวานก็จะมีกลิ่น
1: มี
0: ก
1: ลิ่
0: นกลิ่นก็เรียกกลิ่นมันหวานกลิ่นแต่มันมีกลิ่นนะคือมันกลิ่นอะซิโตนอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยปกติคนเนี่ยตื่นนอนตอนเช้าก็จะมีกลิ่นปากได้ถ้าเราทำความสะอาดไปก็จะหายถูกไหมฮ
1: ะ
0: แล้วก็หรือว่าถ้าคนเป็นโรคเนี่ยเล่นโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบนะฮะโรคมะเร็งใช่ไหมหรือการอักเสบทั่วไปเนี่ยในปากเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นหรือว่ามีการอักเสบทางเดินหายใจก็จะเกิดกลิ่นเป็นต้น
1: ค่ะแล้วที่คุณหมอพบมากที่คนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยที่มีกลิ่นปากเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงวัยไหนอะคะ
0: เอาจริงๆมีได้ทุกวัยครับมีได้ทุกวัยเพราะว่าดูว่าสุขภาพช่องปากเขาไม่ดีแต่เด็กไม่ค่อยมีนะฮะเด็กมันไม่ค่อยมีเด็กผมคิดว่านะทานอาหารมันไม่ได้หลากหลายเท่าผู้ใหญ่เนี่ยทานอาหารเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุหลักคือสุขภาพช่องปากไม่ดีเป็นโรคไม่ได้รักษาแปรงฟันไม่ดีมีแบคทีเรียจุลชีพเยอะคือจุลชีพทุกตัวในปากเนี่ยไม่ได้เกิดให้กินปากนะฮ
1: ะ
0: มีบางตัวมีบางชนิดที่ทำให้เกิดกินปากเพราะว่าจุลชีพพวกนี้เขาจะสามารถสร้างสารซึ่งเรียกว่าสารระเหยนะฮ
1: ะ
0: สารระเหยเนี่ยซึ่งจะมีประกอบเป็นสารกัมมันถันแล้วก็เหมือนเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กเหมือนแก๊สไข่เน่าอ่ะก็จะสร้างพวกนี้นะฮะไฮโดรเจนไดซัลไฟด์พวกนี้ก็จะเหมือนกับเรามีแก๊สไข่เน่าอยู่ในปากฮะเพราะงั้นถ้าเราสาเหตุเราคือต้องกระจัดแหล่งของมันนะฮะแหล่งของมันนี่คืออะไรฮะการแปรงฟันการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยลดได้ชั่วคราวไม่ได้ลดที่ต้นเหมือนกับที่ง่ายวิทยากรก็เห็นว่าสมมติเรามีห้องสกปรกนะมีของสกปรกอยู่แล้วก็เอาดิฟฟิชเนอร์ไปฉีดมันก็อาจจะช่วยได้นะแต่ว่าไม่ได้กระจัดสาเหตุเพราะงั้นหลักการในการในปากท่านเนี่ยท่านไม่ได้กระจัดสาเหตุเลยท่านเอาน้ำยาบ้วนปากไปเนี่ยท่านก็อยู่ระยะเดียวท่านก็จะเป็นมาอีกนะหลักการอย่างนั้นไม่ต้องจัดการสาเหตุมันนะ
1: แล้วคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยปัญหาเกิดจากกลิ่นปากคุณหมอมีวิธีลำดับขั้นตอนในการรักษาดูแลยังไงบ้าง
0: คืออันแรกเนี่ยนะฮะอันแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ากลิ่นปากเนี่ยมาจากไหน
1: ค่ะ
0: มาจากโรคในปากหรือมาจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในปาก
1: ค่ะ
0: คนไข้ดูเองได้ง่ายๆวิธีดูง่ายๆนะคือว่าให้คนไข้ดูว่าลมหายใจที่ออกมาเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราปิดปากเราปิดปากเนี่ยลมหายใจจะมาจากจมูกใช่ไหมฮะดูว่ามีกลิ่นไหมถ้าเกิดว่าปิดปากแล้วไม่มีกลิ่นแสดงว่าลมหายใจมันอยู่ในปากถูกไหมฮะแสดงว่าไม่ใช่อยู่ที่จมูก
1: หลายๆคนทางบ้าน
0: แต่ถ้าเกิดปิดปากแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังมีกลิ่นเนี่ยแสดงว่ามันมาจากทางเดินอะไรฮะทางเดินหายใจไม่ใช่ทางเดินอาหารถูกไหมฮะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราปิดปากแล้วมีกลิ่นแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการอักเสบนะเช่นไซนัสอักเสบเรียกเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นปากเกิดจากปากถูกไหมฮะถ้าจะเกิดจากที่ออกมาจากลมหายใจเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรงั้นคุณหมอก็จะตรวจดูเลยช่องปากเลยว่าอย่างที่ผมบอก1มีหนองไหมมีฟันผุไหมมีโรคปริทันไหมแล้วก็มีรอยโรคที่เป็นโรคมะเร็งไหมอะไรต่างซึ่งโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรุนแรงเราจะรู้ทันทีนะฮะแต่ว่าคนไข้ที่ไม่รู้เนี่ยผมคิดว่าคนไข้ส่วนใหญ่คือแปรงฟันไม่ถูกวิธี
1: ม
0: าเพราะว่าจะมีคราบจุลินทรีย์เยอะมันก็จะย่อยเพราะงั้นส่วนใหญ่สุขภาพช่องปากคือแปรงฟันไม่ถูกวิธีไม่หมั่นดูแลน
1: ะ
0: ฮะแล้วก็ว่าฟันผุไม่ได้อุดนะฮะโรคปริทันไม่รักษาแล้วคนไข้คิดว่าน้ำยาบ้วนปากจะช่วยได
1: ้
0: ก็บ้วนปากไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รักษาสาเหตุผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ถ้าเกิดว่าเราพบว่าโรคที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดในช่องปากคนไข้ก็ต้องรักษาใช่ไหมฮะ
1: กับแพทย์โรคนั้น
0: กับแพทย์นั้นก็จะบรรเทาไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยได้ส่วนใหญ่ก็คือการดูแลสุขช่องปากเป็นตัวหลักเลยครับ
1: การดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีอย่างเช่นการแปรงฟันเนี่ยการแปรงฟันที่ถูกหลักวิธีจะต้องแปรงยังไงคะ
0: คือปกติเนี่ยโรคในช่องปากเนี่ยพอดีฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าประกอบด้วย D 2ตัวนะฮะ D เนี่ยมันย่อมาจากฝรั่งครับ D แรกคือมันย่อจากคำว่า dirty สกปรก
1: ค่ะ
0: D ตัวที่2คือ dietมันงั้นโรคในช่องปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารถูกไหมฮ
1: ะ
0: ทานอาหารแล้วอาหารก็สะสม

0: ปากน้ำตาลสะสมถูกไหมฮะอันนี้ก็คือว่าอาหารไอ้คำว่าสกปรกหมายถึงว่าเราก็ไม่ดูแลถ
1: ู
0: กไหมฮะเราไม่ได้แปรงฟันมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราไม่ได้แปรงฟันมันก็คือว่าโดยเฉพาะตอนคืนตอนคืนเนี่ยถ้าไม่ได้แปรงฟันอันตรายมากเพราะตอนคืนเนี่ยน้ำลายหลั่งน้อยนะครับแล้วก็อยู่ในเวลานานน้ำลายหลั่งน้อยมีผลอะไรน้ำลายเนี่ยช่วยชะล้างแบคทีเรียชะล้างอาหารแล้วในน้ำลายเนี่ยก็มีสารในการฆ่าแบคทีเรียในน้ำลายเนี่ยมีแร่ธาตุในการสร้างเสริมแร่ธาตุที่ถูกสลายไปเนื่องจากแบคทีเรียย่อยอาหารเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยคือว่าจะเป็นไปตามวัยนะฮะไปตามวัยว่าถ้าช่วงเด็กๆเนี่ยนะครับเนื้อเด็กเนี่ยก่อน10ขวบเนี่ยเราก็จะให้เขาแปรงอีกแบบนึงแปรงหมุนง่าย
1: ๆอ
0: ันแรกต้องให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกชอบที่จะแปรงฟันนะชอบที่แปรงฟัน
1: สนุกกับการแปรงฟัน
0: แปรงฟันแต่ว่าข้อเสียคือก่อน3ขวบเนี่ยเด็กจะกล้ามเนื้อในการช่องปากจะไม่ทำงานได้ดีเด
1: ็
0: กมักจะกลืนยาสีฟันในช่วงก่อน3ขวบเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูแลเขาในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีฟูราอยู่เนี่ยก็กลืนเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดฟันตกกระได
1: ้ะ
0: นะครับอันนี้เป็นสิ่งแต่พอโตขึ้นไปเนี่ยการแปรงฟันก็ต้องแปรงอีกแบบนึง
1: ะ
0: น
1: ะ
0: แปรงฟันก็แปรงประมาณได้45องศานะขยับข้อที่เสียคือที่คนแปรงฟันเนี่ยเวลาคนจับแปรงเนี่ยนะพอดีไม่ได้เอาโมเดลมาจะมีปัญหาคือฟันด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยถ้าเราแปรงข้างหน้าไม่เป็นไรนะเราแปรงนี
1: ้
0: แต่พอด้านในลิ้นเนี่ยถ้าเราไปจับแปรงขวางเนี่ยแปรงสีฟันจะไม่แนบกับตัวฟันเพราะว่ามันจะมาฮะมันกว้างเนี่ยเพราะฟันเราโค้งด้านหน้าทั้งข้างบนทั้งล่างงั้นวิธีการแปรงฟันที่ถูกในด้านข้างในเนี่ยเราต้องจับแปรงเนี่ยให้อะไรให้ตั้งฉากกันแนวฟันหมายถึงว่าเราฟันนี้ใช่ไหมฮะด
1: ้
0: านในแล้วก็แปรงอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่แปรงแบบนี้อันนี้เป็นแปรงอย่างนี้ฮะแต่แปรงทีละซี่ฮะท
1: ีละ
0: ซี่เนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้สะอาดแล้วเวลาแปรงฟันที่ถูกเนี่ยควรจะแปรงฟันแล้วเป็นวงรอบอย่าแปลงอย่างนี้อย่างนี้นะแปลงทิศไหนทิศนั้นเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แปลงด้านไหนถนัดก็แปลงด้านนี้ไปเลยใช่ไหมด้านนี้ไปนะฮะแปลงด้านนี้แล้วก็มาข้างในแล้วก็แปลงเป็นเหมือนนาฬิกา
1: ค่ะ
0: เราจะได้ไม่หลงถ้าเราแปลงอย่างนี้เงี้ยเหมือนในทีวีมั้ยมันจะหลงหมดอ่ะเพราะแปลงไม่ครบแล้วก็ยาที่ฟันก็จะมีกลิ่นมิ้นก็ถูกสะอาด
1: ค่ะ
0: จริงไม่ใช่จะต้องแปลงเนี่ยให้แปลงทุกที่นะฮะครบหมดแล้วก็แปลงเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทำได้เนี่ยเขาแนะนำนะฮะว่าเวลาแปลงเนี่ยเรามักจะแปลงสีฟันแล้วเราก็จะบ้วนน้ำตามปกติแล้วเนี่ยน้ำยาในยาที่ฟันเนี่ยจะมีสารที่ทำให้เราเนี่ยป้องกันฟันผุได้เยอะเช่นฟูรายต่างๆเนี่ยเราแปลงแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะบ้วนน้ำเยอะมากเพราะถ้าบ้วนน้ำเยอะมากเนี่ยสารที่มันอยู่มันก็จะถูกออกไปไม่เกาะที่ตัวฟันเพราะงั้นเนี่ยเราเวลาเราแปลงถ้ารู้สึกว่าแปลงเสร็จแล้วก็สะอาดดีแล้วก็บ้วนน้ำพอนิดหน่อยเพื่อใหยาที่ฟันเนี่ยมันอยู่กับตัวฟันเราถ้ามันอยู่นานก็จะป้องกันฟันเราอ
1: ัน
0: นี้เป็นสำคัญนะแต่บางคนบอกเอ้ยมันทนไม่ได้อะมันแย่ๆอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ปกติเราจะบอกว่าเวลาแปรงฟันเสร็จนะฮะก่อนจะบ้วนทิ้งนะฮ
1: ะ
0: เราก็ทำท่าแบบกุ๊กๆๆปากเนี่ยทำให้มันน้ำยาที่มียาที่ฟันอยู่เนี่ยมันอยู่รอบปากมันก็จะทำให้ซึมซับแล้วค่อยบ้วนทิ้งไปแล้วเราก็จะแปรงอย่าทิ้งอย่าบ้วนน้ำจนกระทั่งสะอาดหมดเพราะว่ายาที่ฟันมันก็จะออกไปกับน้ำแล
1: ้
0: ว
1: หลายๆท่านแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะบ้วนน้ำยาบ้วนปากด้วยอันนี้ดีไหมคะ
0: คืออันนี้ก็
1: ทำพร้อมกันเลย
0: อันนี้ก็มีคนทำงานวิจัยเยอะคือว่าจริงๆแล้วอันที่เป็นพื้นฐานเลยนะฮ
1: ะ
0: ที่ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ว่ากลิ่นปากต่างเนี่ยต้องแปรงฟันเนี่ยวันละ2ครั้งเป็นพื้นเลยแต่ท่านจะแปรงกลางวันด้วยเขาไม่มีใครว่าอะไรน
1: ะ
0: แต่ต่ำสุดเนี่ยท่านต้องแปรง2ครั้งนะครับการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ข้อห้ามในสิ่งข้อห้ามท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้
1: ค่ะ
0: คราวนี้ในกรณีที่ท่านเป็นโรคเฉพาะเช่นผ่าตัดมัดขานไกนะฮะหรือว่าท่านทางประสาทไม่ดีเนี่ยคุณหมอก็ใช้น้ำยาบ้วนปากที่ไม่ได้ขายในท้องตลาดเฉพาะ
1: งาน
0: ที่จะกำจัดแบคทีเรียเฉพาะเลยแต่น้ำยาทั่วปากทั่วไปเนี่ยอย่างที่เราทราบก็บางอันก็จะมีกำจัดแบคทีเรียบางอันก็จะมีฟูรายมีคนทำงานวิจัยทั่วโลกพบว่าถ้าเราแปรงฟันด้วยยาที่ฟันด้วยฟูรายเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เราก็สามารถทำให้ฟันเนี่ยป้องกันผุได้แต่ถ้าเราใช้ร่วมกันหมดเลยนะใช้ยาที่ฟันด้วยใช้น้ำยาบนปากด้วยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 10% แล้วที่ผมจะทำความเข้าใจตรงกันว่ายาที่ฟันที่มีฟูรายเนี่ยไม่ได้ป้องกันฟันผุได้ 100% เพราะว่าเนี่ยมันลดโอกาสการเกิดฟันผุไม่ใช่ว่าท่านมีแปรงด้วยยาฟันแล้วท่านฟันจะไม่ผุแต่ลดโอกาสในการเกิดฟันผุงั้นท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวยาที่ฟัน

0: เหมือนอะไรเกาะป้องกันท่านฟันผุ 100% เพราะงั้นฟันผุเกิดจากเช่นแบคทีเรียแล้วก็น้ำตาลเนี่ยท่านใช้หมดแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องกลิ่นปากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือสุขภาพในช่องปาก
1: ค่ะ
0: บาดเป็นสำคัญมากอ
1: ย่างนี้ถ้าเราแปรงฟันถูกวิธีเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราก็จะสามารถลดกลิ่นปากที่เกิดขึ้นในช่องปากเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: คือแปรงฟันถูกวิธีเหมือนเราอาบน้ำทุกเช้าเย็นนะ
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการแปรงฟันเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยนะให้เป็นปกติ
1: อัน
0: นี้หนึ่งนะฮะเพราะท่านก็จะจัดการกับอะไรฮะแบคทีเรียต่างๆอันที่สองถ้าท่านทานน้ำตาลเนี่ยหมอฟันไม่ได้ห้ามท่านทานน้ำตาลนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทานน้ำตาลให้ถูกวิธีเช่นท่านควรจะทานน้ำตาลเนี่ยในมื้อใหญ่ๆมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเพราะระหว่างท่านทานน้ำตาลเนี่ยมันจะกระตุ้นน้ำลายน้ำลายจะชะล้างน้ำตาลแล้วก็มีสารที่ผมอธิบายให้ฟังว่าป้องกันฟันผุได้แต่ถ้าทานน้ำตาลจุบจิบน้ำลายจะไม่หลั่งน
1: ้
0: ำลายจะไม่ช่วยท่านเพราะงั้นท่านแปรงฟันให้ถูกวิธีเช้าเย็นนะฮะเวลาเช้าเย็นอย่างน้อยนะฮะด้วยใยฟันที่ฟูราย2นาทีนะฮะต่อครั้งอย่างน้อยท่านทานอาหารเนี่ยทานน้ำตาลทานได้แต่ทานเนี่ยพร้อมมื้อใหญ่อย่าทานจุบจิบน
1: ะ
0: แล้วท่านก็ถ้าให้น้ำลายเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการดูแลสุขภาพของช่องปากเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะอาการที่มีเรียกว่ากลิ่นปากเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
0: กลิ่นปากที่ผมเรียนก็คือว่า 80% เนี่ยเกิดจากสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยถ้าท่านจะป้องกันกลิ่นปากซึ่งป้องกันได้นะฮะคือท่านต้องดูแลสุขภาพช่องปากของท่านเนี่ยคือ1แปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันทั่วถึงถ้าท่านมีโรคในช่องปากเป็นฝีเป็นหนองนะฮะหรือฟันผุเนี่ยท่านรักษาซะเหมือนกับท่านมีบ้านมีถังขยะเอาถังขยะทิ้งปิดซีลทั้งหมดท่านก็จะมีความสุขนะคนข้างๆท่านจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีครับ
1: เรียกได้ว่านะคะเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าสาเหตุของอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ถ้าคุณแปรงฟันได้ถูกวิธีอาการเหล่านี้ก็จะช่วยลดอาการกลิ่นปากของคุณลงได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อรักษาอาการนิ้วล็อกค่ะอาการนิ้วล็อกนะคะจะทำให้ผู้ที่ใช้งานมือเนี่ยไม่สามารถใช้งานมือได้ปกติเต็มที่เพราะว่าเราจะไม่สามารถงอเหยียดหรือว่ากำแบมือได้ปกติค่ะการออกกำลังกายจึงมีส่วนสำคัญเพื่อช่วยรักษาอาการนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราจะชูมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะงอมือลงไปในลักษณะนี้นิ้วเหยียดตรงนะคะแล้วก็งอลงไปอีกขั้นหนึ่งจากนั้นกำมือค้างไว้นับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ค่อยๆแบออกทีละข้อต่อนะคะ1กางขึ้นแล้วก็กางขึ้นมือเหยียดตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำพร้อมกัน5ครั้งนะคะงอลงนี้นะคะแล้วก็กำ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกนะคะครั้งที่1ค่ะกำค่ะ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ2งอค่ะแล้วก็กำ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ3งอค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็เหยียดออกนะคะแบบนี้นะคะ4ค่ะงอลงค่ะทีละข้อต่อนะคะกำแน่นนับ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกค่ะอย่างนี้นะคะค้างไว้แบบนี้นะคะสำหรับท่าต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นการแตะนิ้วไปที่นิ้วโป้งทุกนิ้วแบบนี้นะคะทำทีละนิ้วนะคะพร้อมกันเลย1

0: 2 3 4 5 6 8 9ครั้งสุดท้ายค่ะ10และท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการกางและหุบนิ้วนะคะทำไปพร้อมกันเลย10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะแนะนำให้ก่อนทำนะคะจุ่มน้ำอุ่นก่อนประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะควรทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่อาการจะได้หายไวๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือต้มยำปลาทูสดเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: เดี๋ยวเรามาดูที่วิธีการทำเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่านะคะตั้งไฟให้เดือดหรือถ้าใครต้องการที่จะให้น้ำซุปของตัวต้มยำปลาทูเราเนี่ยหวานขึ้นเราอาจจะใช้เป็นน้ำซุปที่ทำจากต้มกระดูกหรือต้มไก่เอาไว้ก็ได้นะคะแต่ควรจะต้องระวังว่าต้องต้มให้ใสเพราะถ้ามันมีเศษตะกอนหรือว่าน้ำซุปไม่ใสเนี่ยปลาทูของเรามันจะก็ไม่สวยไปด้วยนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปค่ะใส่เครื่องต้มยำนะคะโดยใช้ข่าก่อนใส่ข่าลงไปใส่ตะไคร้นะคะแต่ใบมะกรูดเรายังไม่ใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนตอนนี้ใบมะกรูดพอวันต้มไปนานๆมันจะสีจะไม่สวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นขมมีรสชาติขมมีกลิ่นของใบมะกรูดออกมาที่กลิ่นมันจะเพี้ยนไปอะค่ะเราก็จะไว้ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงหอมแดงนี้เราจะบุกนิดนึงเพื่อให้กลิ่นรสของเขาเนี่ยออกมาอีกนะคะนะคะในนี้น้ำเดือดตรงนี้ก็มีเปลี่ยนสีแล้วนะคะหอมแดงเราอาจจะใส่สัก2หัวนะคะสังเกตดูว่าสีของน้ำซุปเราจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรขึ้นมาแล้วแล้วก็ใส่เนื้อปลานะคะคราวนี้ปลาก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราจะต้องบังสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็มันสุกได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นอาหารที่สุกง่ายอยู่แล้วนะคะเราก็อันนี้เราล้างแล้วก็ควักไส้มาเรียบร้อยแล้วนะคะบังสัก2ทีสองข้างนะคะก็ใส่ลงไปเลยน้ำต้องเดือดนะคะตอนใส่เนี่ยต้องระวังนิดนึงคือถ้าเราใส่ไปทีเดียวเลยหลายๆตัวเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะไม่ค่อยเดือดนะเพราะฉะนั้นเราใส่ก็คือค่อยๆใส่ไปทีละตัวนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะให้สึกง่ายเราอาจจะตัดครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็บ้างนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราใส่ไปสักก่อนนะคะพอปลาเริ่มเดือดแล้วนะคะปลานี้จะสุกง่ายมากเลยแป๊บเดียวเองนะคะเราก็ใช้เห็ดฟางนะคะเห็ดฟางเราก็หั่นครึ่งผ่าครึ่งถ้าเป็นดอกเล็กๆเนี่ยก็ใส่ไปทั้งลูกได้เลยนะคะจะมีเห็ดฟางที่เป็นลูกกลมๆเราอาจจะใส่ไปแล้วทั้งลูกนี้ก็ได้นะคะแต่นี้เราใช้ดอกใหญ่แล้วก็ผ่าครึ่งสักนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เห็ดฟางแล้วถ้าเป็นเห็ดออรินจินะคะเห็ดออรินจิเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาล้างแล้วก็หั่นปกติเหมือนกันนะคะซึ่งเห็ดออรินจิเนี่ยเวลาขายเนี่ยเขาจะมีขายเป็นแพ็คๆเป็นลักษณะสุญญากาศอยู่แล้วนะคะมันก็จะเก็บรักษาง่ายกว่าเห็ดฟางนะคะเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะคะเห็ดฟางนี่ก็จะสุกง่ายมากเลยนะคะแป๊บเดียวเราใส่ลงไปพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยนะคะเห็ดเขาก็จะดูดน้ำดูดรสชาติของสมุนไพรเข้าไปเองก็จะสุกง่ายแป๊บหนึ่งถ้าเรายิ่งต้มนานไปเนี่ยตัวเห็ดฟางนะคะมันจะยิ่งดูดน้ำมากก็จะเละนะคะก็จะทำให้ไม่หอมด้วยเวลาทานนะคะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดเราก็จะบีนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกถ้าใครชอบรสเผ็ดหน่อยก็อาจจะใส่พริกขี้หนูสวนนะคะบุบสักนิดนึงเวลาเราใส่พริกแล้วเนี่ยเราอย่าต้มนานเพราะถ้ายิ่งต้มไปเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมานะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เราคั่วไว้นะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราปิดไฟเลยนะคะเพราะเราจะใส่มะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปจะทำให้ต้มยำของเรามีความหอมแล้วก็ใบกะเพรานะใส่ใบกะเพราลงไปเลยใบกะเพรานี่เวลาใส่ก็คือใส่ตอนที่น้ำมันร้อนใหม่ๆนะพอเดือดเสร็จแล้วปิดไฟแล้วใส่ใบกะเพราถ้าเราต้มไปนานๆใบกะเพรามันจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดำทำให้ไม่น่าทานเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดของเรานะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดวันนี้นะคะเราจะได้คุณค่าทางโภชนาการ โปรตีนจากเนื้อปลาซึ่งปลาทูเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกมากนะคะแล้วก็เราจะได้โอเมก้า3ของปลานะคะซึ่งตัวโอเมก้า3เนี่ยสามารถช่วยทำให้คุณเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมันช่วยบำรุงสมองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทานมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คือเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเครียดแล้วก็ไอ้ไพ่เนี่ยมันก็จะลอยเวลานอนเนี่ยไพ่ที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะลอยมาก็เขามีคำพูดว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี่ยควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลง

0: หลักการเล่นคือการใช้ความจำความจำเนี่ยสำคัญที่สุดไพ่เนี่ยทั้งหมดมี52ใบตัวใหญ่กินตัวเล็กเล่นกันแต่ละรอบรอบละ4ใบก็ทั้งหมดก็13รอบสมมติว่าเราเล่นไปแล้ว7รอบไพ่ที่หงายมา7รอบ28ใบเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ต้องปิดไพ่พอปิดไพ่เนี่ยเราต้องจำได้ว่าไพ่อะไรออกไปบ้างโพดำเหลือกี่ใบแจ็คโพดำเราใหญ่ยังอย่างเงี้ยควรจะจำได้การวางแผนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเล่นยังไงถ้าไม่วางแผนมันก็เล่นไปทีละตัวสองตัวมันก็ไม่เก่งต้องเล่นแล้วมีการวางแผนแล้วอย่างการประมูลไพ่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ analyze ไพ่วิเคราะห์ไพ่ว่าไพ่น่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย
1: กีฬาบิดเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทีมงานเราเนี่ยไปนั่งดูอยู่เป็นวันก็ยังไม่เข้าใจเป็นกีฬาที่ใช้ไพ่แล้วก็ต้องใช้ความจำและการวางแผนรวมถึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้จิตวิทยาเยอะมากคือใช้สมองและความคิดเยอะมากๆโฟกัสไปที่กีฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำโดยมีการวางแผนมีจิตวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยมีผลอย่างไรต่อผู้สูงวัยครับอาจารย
2: ์ในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสมองของท่านจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเวลาที่มีกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถสมองของท่านเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆความสามารถของสมองมีทั้งหมด6ด้านก
1: ็
2: คือจะมีเรื่องของความจำแล้วก็การวางแผน2 อย่างนี้ก็คืออยู่ใน6ด้านแล้วก็จะมีอีก4ด้านที่จะได้ร่วมกันไปด้วยเช่นการรับรู้ทางมิติสัมผัสภาพเป็นยังไงการวางภาพเป็นยังไง
1: ถ้าอย่างของคุณตาพันจรูนเนี่ยก็จะเห็นไพ
2: ่ใช่ใช่
1: ที่เล่นเห็นว่าของตัวเองเป็นอย่างไรของคู่แข่งเป็นอย่างไร
2: ใช่ใช่ค่ะมันก็เชื่อมโยงการวางไพ่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาที่จะสื่อสารพูดสื่อโต้ตอบกันนะคะจะมีอีกสำคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
2: ใช่ค่ะที่จะเป็นการที่เราจะทำให้เกิดความจำเลยต่อจริงเหมือนฝึกสมาธิแบบนึงเนี่ยค่ะความใส่ใจเหมือนเราทำอะไรต่อเนื่องจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านก็จะได้ฝึกสมองหลายๆด้านเลยนะคะ
1: จริงๆเลยครับอาจารย์ราชภูเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยต้องจดจ่อต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่เฉพาะดูของตัวเองต้องดูของคู่แข่งขันเราด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เพิ่งทราบตรงนี้เองว่าหน้าที่ของสมองนั้นอย่างน้อยมีอยู่6อย่างทีเดียว
2: ใช่ค่ะเป็นความสามารถของสมอง
1: ความสามารถของสมองที่สามารถที่จะเป็นความสามารถของคนเราทุกคนได้
2: ใช่ค่ะ
1: ใน6อย่างนี
0: ้จริงๆเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ชอบหรอกเล่นก็เล่นดัมมี่ของพวกบริดจ์เนี่ยเขาเรียกเล่นจับหมูจับหมูก็คือเล่นเหมือนบริดจ์นี่แหละแต่ว่ามันสนุกเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเขารีทายพวกนักบริดจ์นี่นะเขารีทายเขาเห็นตาเล่นจับหมูดีก็เรียกเข้ามาเล่นบริดจ์ก็เลยต้องเข้ามาโต๊ะไหนล้าง
3: โต๊ะหนึ่งค่ะ
0: โต๊ะหนึ่งก็พอเรารักที่จะเล่นเนี่ยเขาก็มีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเสาร์นี้ก็สโมสรนี้เสาร์นี้สโมสรเนี่ยมันก็เวียนไปเดือนนึงก็มีก็8สโมสรก็จบมาแล้วก็ออกมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นก็มีการคัดตัวคัดทีมชาติเมื่อก่อนบริดนี่การแพร่หลายมันน้อยกว่าการคนเล่นเนี่ยน้อยเขาเล่นเขาก็เห็นมือนี้เล่นดีเขาก็เอาเข้ามาอยู่ในทีมมาคัดทีมชาติเอามาอยู่ในทีมเพื่อจะคัดทีมชาติอย่างเงี้ยคือเราเล่นเนี่ยจะเล่นกับคนอายุ20เด็กอายุ10กว่า20อะไรเราก็เล่นได้ไม่เกี่ยวถ้าสมองเรายังดีนะเมืองนอกที่แข่งเนี่ยจัดแข่งเนี่ยเขาจะมีเครื่องเลดี้ในส่วนเฉพาะทีมหญิงทีมผสมแล้วก็ทีมชายทั่วไปแล้วก็ยังมีซีเนียร์ทีมอาวุโสอายุตั้งแต่เมื่อก่อนก็55เดี๋ยวนี้60ต้องไม่ต่ำกว่า60ถึงจะแข่งได้คือตาแข่งระดับประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกมันก็เหมือนกับแข่งทั่วไปเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันมีแข่งหลายรายการมากกระทั่งโอลิมเปียดก็มีนะเขาเรียกโอลิมเปียด 3-40 ประเทศมาแข่งเลยโอลิมปิกแต่เขาเรียกโอลิมเปียดก็มือดีๆทั้งนั้นเลยมือพวกอันดับหนึ่งของโลกอะไรพวกนี้มาแข่ง
1: คนสูงวัยนั้นเวลาที่เราจะร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับคนต่างวัยเนี่ยต้องมีการปรับตัวและก็การสื่อสารอย่างไรบ้าง
2: จริงๆคิดว่าในผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยจะมีบุคลิกภาพของแต่ละท่านอยู
1: ่
2: จริงการรับรู้ตัวเองอยู่ว่าถนัดแบบไหนใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะมีพื้นฐานชอบอยู่กับตัวเองบางคนชอบอยู่กับคนสนิทบางคนชอบอยู่กับคนที่อยู่เป็นกลุ่มถ้าคนอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจึงปรับตัวไม่ยากเพราะเขาจะมีทักษะหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจะรู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เข้าใจคนหรืออยู่กับคนได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุจำเป็นแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการที่อาจจะเปิดใจให้กับคนอื่นด้วยว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้จักท่านบางทีการพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็เหมือนกับได้ลองสัมผัสดูเอ๊ะว่าคนนี้เขาก็เจตนาดีนะเขาก็อยากจะมาพูดคุยทำให้ท่านสามารถได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได
1: ้แสดงว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่คนยุคใหม่ด้วยแล้วก็ดูว่าสังคมที่ผู้สูงวัยนั้นไปอยู่นั้นเป็นสังคมแบบไหนคราวนี้เรามาอยู่ในมุมคนต่างวัยบ้างถ้าคนต่างวัยจะต้องร่วมกิจกรรมกับคนสูงวัยทั้งการปรับตัวการสื่อสารควรจะอย่างไรดี
2: อันนั้นควรจะเข้าใจข้อจำกัดของผู้สูงอายุนะคะที่ต่างกับคนอายุวัยอื่นก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะท่านอาจจะมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาการรับรู้ที่เจอบ่อยเช่นตาเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องดูว่าท่านรับรู้ได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะ
1: ต้องช้าลงแล้วก็ชัดชัด
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ท่านเข้าใจง่าย
2: ใช่ค่ะโดยใช้คำต่างๆที่เหมาะสมกับวัยท่านหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นมากท่านอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องเรียนปรับให้
1: จุงเบอร์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย
2: ์อาจจะยังไม่รู้เลย
1: รวมถึงอาจารย์จะรวมถึงกิจกรรมที่เราจะเลือกทำกับผู้สูงวัยด้วยไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะที่จะต้องดูว่าร่างกายท่านไหวไหมบางทีอยากจะชวนท่านไปออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเช่นการเดินหรืออะไรจะช้าหน่อยอาจจะต้องหากิจกรรมที่ท่านสามารถเดินในจังหวะของท่านได
1: ้
2: ถ้าจะต้องไปเลยที่โลดโผนหน่อยต้องปีนต้องอะไรท่านคงไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องดูให้เหมาะกับร่างกายแล้วก็ดูที่ท่านเองก็มีความสนใจด้วยเพราะว่าบางทีต่างวัยเองก็อาจจะสนใจต่างกันแต่ผู้สูงอายุก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องให้ความเคารพเลือกกิจกรรมที่ท่านชอบแล้วเหมือนคล้ายๆค่อยๆจูนความต้องการตรงกันก็ทำให้ได้เหมือนกับได้เข้าใจแล้วก็มีจุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย
1: หาจุดร่วมให้สองวัยมาเจอกันตรงกลางได้
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอ่ะเพราะว่าเราแข่งจนชินแล้วไงหลักสำคัญคือร่างกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะถ้าร่างกายเราสุขภาพดีแล้วก็สมองก็ดีไปด้วยมันก็จากโรคธรรมดาความดันเนี้ยเราก็ทานยาของเราทำปกติโรคหอบหืดอะไรก็ทานยาตามปกติแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายอ่ะธรรมดานี่ก็เดินช้าตอนเช้าสักชั่วโมงหนึ่งให้มาทักทายเนี่ยทักบิดอันนี้เยาวชนเนี่ยคือโต๊ะแข่งขันโต๊ะแข่งขันโต๊ะหนึ่งจะมี4คนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคู่กันคู่นี้พวกเดียวกันคู่นี้พวกเดียวกันก็จะมีถ้าเป็นทีม2 4คนเนี่ยก็2โต๊ะก็หมายความว่าถ้าทีมสมมติทีมตาเนี่ยนั่งทางนี้นะนั่งเหนือกับใต้นั่งเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นทีมของตาเนี่ยอีกโต๊ะนึงอ่ะต้องไปนั่งอีสต์กับเวสต์มันก็ต้องคุยกันคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องอะไรเนี่ยหรือต้องออกให้กินแจ็คดำด้วย

0: ใหญ่เรื่องอะไรสอนเองผมร้อย
1: เก้าเองไม่ช่วย
2: วิดแก๊กเดียน2ใบก็ออกมาเพราะพี่อ่านใต้ออกมาแล้วไอ้ลักเอดำเราไม่มี
3: ชนะผมเ
2: นอะชนะแล้วของชนะ4

0: กดดันไหมก็แล้วแต่คู่ต่อสู้เก่งไม่เก่ง
1: เชิญครับอาจารย์พูดนะครับ
0: ถ้าคู่ต่อสู้เก่งถ้าคู่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็จะกดดันเราได้เราแข่งระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องมีระบบให้คู่ต่อสู้ดูว่าเราลำควรอย่างนี้เป็นอย่างนี้
1: เชิญครับนักกีฬาเชิญครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม
0: ทุกคู่ต้องมีตัวนี้เวลาแข่งระดับชาติเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ว่าโอเคเขาประมูลอย่างนี้คืออย่างนี้แต่ถ้าเล่นได้เล่นสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไอ้เช่นเกมนี่ก็จะเครียดกว่า
1: แข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าโต๊ะเลยนะครับ
2: ก็พาร์ทเนอร์ชิพก็ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเล่นกันบ่อยกว่าคนอื่นอายุมีผลไหมอายุน้อยก็ประสบการณ์น้อยมันมีผลตามแค่ประสบการณ์เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ปฐมเลยจนยังจำความได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย90ก็ยังเล่นกันอยู่ตอนนี้ระดับของคนนั้นมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆหน้าระดับของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขาเก่งเขาก็เก่งขึ้นถ้าเก่งน้อยก็เก่งมากถ้าเรามีข้อสงสัยหรืออะไรอ่ะเขาจะอธิบายเราได้มากกว่าเพราะประสบการณ์เขาจะสูงกว่าเราเคล็ดลับมันก็มีบ้างบางทีเราต้องอ่านพาร์ทเนอร์ชิพอะอย่างที่พี่บอกอะพาร์ทเนอร์ชิพมันจะสำคัญมากถ้าไปเล่นกับคนอื่นเวลาบิดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจเกมผิดพลาดแต่ถ้าเราพาร์ทเนอร์ชิพดีแล้วตกลงคือเวลาเล่นมันก็ต้องตกลงระบบไปเรื่อยๆถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงถ้ามันเจอในครั้งต่อไป

0: ท่านก็ยังคงเล่นกีฬาบริกของท่านออกเล่นกีฬาบริกของท่านเจอสังคมเจอผู้คนได้ทําสิ่งที่ชอบอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการที่ทําให้ผู้สูงวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีเป้าหมายอย่างนั้นมั้ยครับ
1: ใช่เลยค่ะจริงได้คุยกับผู้สูงอายุหลายท่านเนาะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างเช่นพอเกษียณแล้วไม่ได้ทํางานจริงๆสิ่งที่ยังคงคุณค่าท่านก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นในครอบครัวด้วยเป็นขวัญกําลังใจของคนในครอบครัวมีความสุขในการที่อยู่กับตัวเองด้วยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะจริงการที่ท่านมีแรงจูงใจตรงนี้เช่นรู้ว่าความสามารถของตัวเองยังมีอยู
0: ่
1: เพราะจริงๆอาจจะแค่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสมองท่านเองหลายๆท่านอย่างคุณตาจรูนถือว่าเป็นท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมากใช่มั้ยคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทําให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
0: กลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เลย
0: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอจะพูดถูกเลยมันทําให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
2: การอยู่บ้านมันทําให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วอยู่บ้านมันคือง่วงมันเหงามันไม่ทําอะไรมันก็เบื่อก็เค้ามีการพูดว่าหาอายุเยอะแล้วความจําเสื่อมเงี้ยอย่างสําหรับตานี่ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเงี้ยเค้าก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทําให้การทําอะไรต้องวางแผนเพราะเวลาไปทํางานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทําอะไร

ก่อนเนี้ยต้องวางแผนบิสซี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่าถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกำลังกายเนี่ยประจำเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้นควรจะทำอะไรที่มันอย่างน้อยแล้วก็ออกกำลังก็ได้สัก10นาที15นาทีให้ร่างกายมันดีสมาคมบิดเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่เด็กๆให้เริ่มหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่สอนบิดอย่างนี้นะสอนให้รู้จักว่าเป็นการประมูลไพ่การประมูลกินกี่ใบยังไม่ให้จำอะไรมากก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเริ่มจากbeginnerก่อน beginning มา average นะจาก average ก็มาพวก advanced intermediate พวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าพวก advanced เนี้ยถ้าเขาจะให้ตามไปสอนก็สอนได้พวกคิงนั่งคิงดำอ่ะคิง A ดำดิไปดักดำทำไมอ่ะคิง A ดำจะออกแดงออกเหลี่ยม

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มไหมเวลาที่เดินท่านมั่นคงดีไหมนะคะอาจจะต้องด
0: ู
1: รายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนําไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างๆเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะดูว่าท่านความจำยังดีไหมบางทีเห็นท่านนิ่งๆไปหรือท่านถามซ้ำบางทีท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกับเข้าใจข้อจำกัดหรืออะไรตรงนี้ค่ะก็จะได้ช่วยทำให้อะไรที่จะเหมาะสมกับท่านตั้งแต่ที่ว่าดูกิจกรรมที่เหมาะกับท่านไม่ได้ไปทำให้ท่านรู้สึกออกไปแล้วตายละรู้สึกไม่ดีเลยเลยไม่กล้าออกอะไรเงี้ยนะคะทำให้ท่านรู้สึกประทับใจหาจุดที่ท่านรู้สึกดีได้
0: ครับอาจารย์ดาวชมพูครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปข้างนอกผมเชื่อว่าหลายครอบครัวหลายบ้านลูกหลานจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหกล้มอย่างที่อาจารย์ดาวชมพูบอกพอความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเกินขีดเกินไปทําให้ผู้สูงวัยในหลายๆท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านช่วยให้คําแนะนําครับว่าตรงจุดที่เหมาะสมของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
1: สมมติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจํากัดสภาพร่างกายก็สามารถออกไปทํากิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็จะทําให้ท่านมั่นใจขึ้นเช่นบางคนอาจจะเดินไม่มั่นคงการใช้ไม้เท้าหรือการที่ญาติเตรียมเป็นรถเข็นให้ท่านสะดวกสบายขึ้นท่านก็ยังได้ออกไปทํากิจกรรมโดยที่ก็สามารถดูแลในข้อจํากัดของตัวเองได้หูมีเครื่องช่วยฟังอะไรเงี้ยค่ะคือตามข้อจํากัดของแต่ละท่านก็จะช่วยทําให้ท่านก็สามารถออกไปทํากิจกรรมได้เช่นกันโดยทําให้ท่านมั่นใจขึ้น
0: และโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วยเนาะจะได้ดูเนาะย
1: ิ่
0: งไปร่วมทํากิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและทั้งความอบอุ่นด้วยน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนําว่าที่จริงแล้วออกไปทํากิจกรรมได้เลยแต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจหรือโรคประจําตัวของผู้สูงวัยแต่ละท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ

0: ลชั่นประเภททีมทั่วไปครับได้แก่ทีมเบจิงไฮครับผมนักกีฬาครับคุณหญิงชื่อว่าโสภณพานิชครับคุณสมชายเป็นกระบุญคุณอันจรูนจัดนิยามประเทศครับคุณวรรณาอมรเมฆวรินคุณสมวนลิ้มเจริญชาติและคุณวิรัชชินันท์ครับ
1: อีก2ท่านนะครับคุณอัญจรูนนะครับและคุณวรรณาก็ได้รับเหรียญทองแดงนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดนะครับผมปี2022นะครับ

ก็ต้องดูสภาพก่อนถ้าพร้อมก็โอเคก็มันก็ต้องคัดตัวนะต้องคัดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคู่ของตาจะดีกว่าเขาก็ต้องหลายๆคู่มาก็คัดเอาคู่ที่ดีไปมันไม่ได้อยู่ตาคนเดียวเพราะตารักเล่นบิดเพราะฉะนั้นจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจนกว่าจะเล่นไม่ไหว

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างงั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือ

0: กำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉาม
1: ิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
0: พระมหาจโรกาธิปติสัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจทาสันติทัสสตาปรัชคชาติกาทีเสตุธรรมังอนุมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติพระเวสสันดรชาดกเนื้อหาใจความในกันที่7 มหาพลซึ่งประดับประดาด้วยพระคาถาตั้งสิ้น80พระคาถาขอเจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมคณะสายทานศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งจิตกันมาแต่ไกลได้ตั้งใจกันมาจากบ้านมาณสถานศรัทธาลานบุญอารามพระราชนิเวศมฤคทายวันในคราวครั้งนี้เนื่องในมหามงคลพิธีสำคัญเราท่านสาธุชนทั้งหลายขอทุกคนทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจปรับกายปรับใจของเราพร้อมที่จะสดับพระธรรมเทศนาในกันนี้ดุจดั่งภาชนะทองคอยรองรับพระสัทธรรมเทศนาซึ่งท่านคณะเจ้าภาพในกันนี้ได้แก่โรงแรมดุสิตธานีได้รับเป็นเจ้าภาพในกันมหาพลมหาพลแปลว่าป่าใหญ่กันที่6เมื่อสักครู่คือจุลพลป่าเล็กแตกต่างกันตรงที่ป่านี้กว้างกว่าป่าในกันที่6เจรพลเขาบอกว่าใครเป็นเจ้าภาพในกันนี้อานิสงส์เขาบอกว่า

ะทำให้ครอบครัวชีวิตนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความมั่งมีสีสุขมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนเลยจ้าใครคนไหนสาธุแล้วอย่าลืมร่มบุญติดกันเทศที่ภูมิข้างหน้าด้วยนะไม่ใช่สาธุรับพรอย่างเดียวแต่ไม่ได้ร่วมบุญบูชาธรรมอย่างนี้ไม่ได้นะรับพรกันไปฟรีๆไม่ได้ต้องอนุโมทนาทำตามกำลังศรัทธาของเรามีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยแต่เขาบอกเอาไว้ว่าเจ้าภาพใหญ่โรงแรมดุสิตธานีต้องทำเป็นตัวอย่างดังนั้นแล้วอย่าให้ต่ำกว่าร้อยอย่าให้น้อยกว่า20เป็นพอเนาะเพื่อไม่เสียเวลาก็จะได้เข้าเนื้อหาใจความในกันที่7มหาผลสืบไปก็มีละกาละบัดนี้

เสียให้สิ้นทุลีในโรงน้ำกระทำนพุทธกิจกินผลไม้มีอยู่มาครั้นพี่จะฉันจงฉันเถอ

ในพระเจ้าข้าเจ้าประคุณใจอารีรบจะให้รับประทานทรง

การจะขอรับดำรงไว้ที่วางกล่าวด้วยข้าเท่าอุตสาหะสืบเสาะเฉพาะทางแน่มาทางนี้ด้วยมีกำลังมา

ตังสุตวาตาประโสพระอัจจุตฤาษีได้สดับสารคดีมุสาวาทตาจีชาตรชนช่างรำพันพูดให้เชื่อก็เชื่อฟังจึงให้พราหมณ์ยับยั้งอยู่อาศัยในอาสมสิ้นส่วนแห่งราตรีอย่างทัชชีเท่าทลิทกให้รับประทานหมู่ลพลาหานของป่าครั้นรุ่งสางสว่างเวลาอรุณโอทัยจึงพาพราหมณ์ไปสถิตที่ต้นทางเถื่อนวิถีจึงยกทักษิณหัตถ์ขึ้นชี้ให้ทัชชีจำเรียมมันคาก็กล่าวเป็นสาระแห่งพระคาถากล่าวถึงเ ท่าชราตาจูชกเดินทางออกจากป่าเล็กเข้าสู่ป่าใหญ่มีความปรารถนามุ่งมาดที่จะไปผ่านพบอัจจุตฤาษีจะได้เข้าไปสอบถามหนทางว่าหนทางที่จะไปผ่านพบพระบรมวงศ์เวสสันดรนั้นไปทางใดพอเท่าจราตาชูชกมาถึงที่บรรณศาลาหรืออาสมของอัจจุตฤาษีแล้วไม่เร่งรอท่ารีบทะลุทะลาดขึ้นไปอาสมของอัจจุตฤาษีแสดงความนับถือแสดงความเคารพต่อหน้าท่านแล้วก็กล่าวว่าเรานี้มีนามว่าชูชกอยากจะมาผ่านพบท่านฤาษีมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอัจจุตฤาษีนั่นใช่หรือไม่อัจจุตฤาษีก็บอกว่าเรานี่แหละคือราศีคือฤาษีที่ท่านนั้นตามหาแต่ว่าเท่าชราตาชูชกเดินทางมาในป่าใหญ่ป่าเลือกหิมพานต์คิริมงกตเนี่ยมีจุดประสงค์เหตุใดเล่าทำไมถึงเดินทางมาไกลถึงป่าหิมพานต์ชนีชูชกก็กล่าวตอบอัจจุฤาษีว่าเหตุที่เรานี้มาในป่าใหญ่เดินทางลำบากลำบนผ่านเขาผ่านสิงสาราสัตว์นานาชนิดก็เพื่อที่อยากจะมาพบพระเวสสันดรมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าอยากจะมาสนทนาธรรมกับองค์พระเวสสันดรเสียหน่อยในใจของอัจจุตฤาษีไม่ได้ยินคำที่ชูชกบอกนี่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าก็เรียกว่าชาติพันธุ์หรือวันนิสัยของชูชกแต่เดิมมันคือยาจกขอทานเป็นขอทานวานิพกลดให้ดีนะโยมนะอากาศจริงร้อนๆอยู่นะควบปุ่มไฟให้ดีเนอฟันขโมงเลยทีนี้พระลงไปช่วยไม่ทันนะอยู่บนธรรมาสน์อัจจุตฤาษีก็ไม่เชื่อว่าชูชกเนี่ยอยากจะไปสนทนาธรรมเพราะว่ามันเป็นขอทานมันจะไปสนทนาธรรมกับพระสันดอนได้อย่างไรมันไม่ได้เป็นบัณฑิตแต่ว่าอัจจุตฤาษีก็จำใจเชื่อเพราะต้องปล่อยให้ชูชกมันไปเดี๋ยวจะเป็นการไปขัดลาภผลบารมีของพระเวสสันดรเสียเปล่าๆดังนั้นเราจะได้ไปขัดขวางทางทานของพระเวสสันดรเชื่อเท่าชราตาชูชกมันไปก็เลยบอกให้ชูชกพำนักพักพิงที่บรรณศาลาอาสมเสียก่อนนั้น1 คืนบรรรุ่งพุ่งตื่นก็ค่อยจากจรในยังไม่สาย

0: มาจะอี้ทิ้งยุกกันแท้
1: ๆมิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเฮาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนให้คนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันที่จุดที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกกันแท้ขี้จุกที่2แห่งฮึดตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
0: ขี้จุกกันแท
1: ้ขี้จุกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
0: ขี้จุตัดแม
1: ่ขี้จุที่4แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบางเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บ่ฮู้ตัวหรือบางเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
0: ้ขี้จุตัดแม
1: ่ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็ถ้าเจอจะอี
0: ้ขี้จุกแต่แท้
1: จำไว้ให้ดีไผ่ที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องที่สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็ให้ไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอะแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddyเลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัตถกุศเลนะยันตังสันตังปะทังพิสเมตจะสโกอุชูจะสุหูชูจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรีมิตสูตรเพื่อท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้ทบทวนข้อปฏิบัติขัดเกลาความประพฤติยึดเอาเป็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติให้ดำรงชีวิตด้วยความผาสุกด้วยสันติสุขอาจจะพึงมาเกิดขึ้นแก่ตนและคนรอบด้านเพราะพระสูตรที่เรียกว่ากรณีมัตตสูตรนี้เป็นสูตรสำคัญเพราะเวลาที่พระท่านสวดเราเข้าใจว่าพระท่านเสกแต่การที่พระท่านสวดนี้ท่านก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาฌานสมาบัติสวดให้เราก็ได้อานิสงส์ส่วนหนึ่งแต่ว่าพระบาลีบางส่วนนี้เป็นเรื่องของการสั่งสอนเครือเทศแบบภาษาพระพุทธเจ้าเราควรจะวิจารณ์วิจัยที่มาของแต่ละสูตรไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นไม่มีปัญหาเกิดขึ้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสเพราะการตรัสคำสอนนั้นเป็นการแก้ปัญหาให้มนุษย์และบางทีไม่มีใครถามไม่เกิดขึ้นพระองค์ก็จะปรารภสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะทรงปรารภเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทรงนำมาชวนฟังชวนคุยแล้วก็ตัดสอนวิธีแก้นั่นแหละเรียกว่าพระสูตรต่างๆพระสูตรที่ยาวก็มีพระคาถาที่ตัดเป็นภาษาบาลีเป็นคำกลอนเอาไว้และเรื่องราวที่ยาวมากเรียกว่าทีฆนิกายถ้าเรื่องปานกลางก็มัชฌิมนิกายมันอยู่ที่คาถาที่ทรงตัดไว้ตามพระบาลีแล้วมาแปลเอาแล้วตอนนั้นก็ตัดเป็นวรรคเป็นคาถาเป็นท่อนๆก็รู้แล้วแต่ที่เราจะต้องศึกษาถ้าใครศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้ววิจารณ์ได้วิจัยได้นำมาประพฤติปฏิบัติได้ตามวัยของตนคนนั้นเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความรู้เป็นคนอยู่อย่างมีความสุขในกรณีมัตตสูตรก็เหมือนกันอาตมาได้กล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าประสงค์ความคนฉลาดประสงค์ความผาสุกสันติสุขก็ต้องมีความฉลาดในความประพฤติคือหนึ่งสักโกพึงได้ใจกล้าอุชุอัธยาศัยซื่อตรงสุชูนะใจดีได้กล่าวไปว่าคนที่อยู่กับใครไม่ได้ใจไม่ดีนั้นมีลักษณะอย่างไรในตอนที่แล้วคราวนี้คนใจดีมีลักษณะอย่างไรใจดีมีอภัยให้โอกาสนะรู้ว่าคนผิดพลาดได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเขาเสียใจใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนเขาเสียใจอย่างนี้เขาเรียกว่าคนใจดีถ้ามีครบเป็นคนใจดีใจดีก็เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้อ่านมาตั้งแต่เป็นในหนุ่มๆมาอยู่กรุงเทพก็ไปเจอหนังสือสระภูมิคณะสงฆ์อยุธยาคือพระสงฆ์ที่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมาอยู่กรุงเทพมันยากลำบากจำเป็นต้องรวมตัวกันสงเคราะห์กันและกันก็เลยตั้งสระภูมิคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกว่าสระภูมิอยุธยาถ้าเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เขาเรียก
สมาคมชาวกรุงศรีในรุ่นนั้นก็มีพระผู้ใหญ่เยอะที่ท่านก่อตั้งเพราะท่านประสงค์จะนะจะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันและสงเคราะห์รุ่นน้องสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็มารวมตัวกันแล้วมีการประชุมกันถ้าขัดข้องกับนำทำหนังสือแจ้งไปหรือไปแจ้งด้วยตัวถ้าเกิดอำนาจก็จะมีการขอกันนี่เรียกว่าการสงเคราะห์คนที่เป็นถิ่นปิตุชาติมาตุภูมิเดียวกันจังหวัดอื่นเขาก็ตั้งสหภูมิเหมือนกันในการช่วยเหลือกันและสหภูมินี้ก็มาจะไปทำประโยชน์ให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนตนเองโดยพระผู้หลักผู้ใหญ่นั้นท่านไปด้วยมันไม่เป็นการแบ่งแยกท่านแต่เป็นการตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันทุกๆปีสหภูมิอยุธยาก็จะพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆและส่วนใหญ่ที่อาตมาอ่านก็คือเขียนโดยพระครูพจนะโสพลวัดมหานภารามท่านชนะปากกาว่าชออิสลานนท์เป็นนักกลอนชื่อเดิมท่านชื่อชื้นนามสกุลฉันโนอาชายาฉันโนท่านเขียนดีประโยคแรกที่อาตมาประทับใจท่านบอกเป็นผู้ใหญ่แปดแบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณย์บรรทัดแรกเลยประทับใจเลยเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยแปดแบบถ้าอย่างนี้ต้องท่องท่านต้องท่องท่องเพื่ออะไรเราประทับใจในคำกลอนของท่านเราเป็นผู้ใหญ่แปดแบบแปดแบบแล้วเราก็สำรวจดูผู้ใหญ่ที่ไม่เหมือนนี้กับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบนี้ที่มีคนรักนับถือเคารพบูชาจะใหญ่ด้วยเกียรติยศด้วยชื่อเสียงด้วยตำแหน่งหรือด้วยอายุจะต้องมี8แบบก็ท่องจำแต่นั้นมันเข้าไปในจิตใจท่านมันปาจารึกในกะโหลกอ่ะไม่มีลืมท่านตั้งแต่2519จนถึงปีนี้ยังไม่เคยลืมเลยและทวนตัวเองเสมอว่าหลวงพ่อท่านสอนอย่างนี้อาตมาก็มาช้าไปไม่รู้จักหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วประโยคแรกเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณมองคนยังมีการุณนะใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้คนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจดีมันก็ยิ้มทั้งวันถ่ายรูปก็เห็นแล้วใครใจดีอาตมาไปงานศพตั้งใจเตรียมเรื่องประเทศพอเห็นรูปโยมที่ตายนะเอาเรื่องนี้ดีกว่าพอเห็นรูปโยมที่ตายแล้วก็อบอุ่นแล้วอายุ70 80 90บางคนจบ100แล้วถ่ายรูปใกล้เคียงกับอายุมากเพราะฉะนั้นวันนี้สบายใจเพราะว่าไม่รู้จักโยมพูดก่อนแต่เห็นเพียงรูปก็รู้ประพฤติกรรมของท่านและประพฤติกรรมของท่านก็ปรากฏว่าวันนี้ชาวบ้านจึงมากันเยอะมาตั้ง7สายสายรกสายเลือดสายรักสายพวกสายพักสายสำนักสายน้ำสายรกเดียวกันก็มาสายเลือดฝ่ายของพ่อของแม่ที่ใช้นามสกุลเดียวกันทั้งสองข้างก็มาสายรักลูกเต้าไปรักใครเขาก็มาตามสายมาสายพวกเป็นพวกใครก็มาสายพรรคเป็นสมาคมก็มาสายสำนักเรียนคือโรงเรียนหรือสำนักปฏิบัติธรรมก็มาสายน้ำคนแม่น้ำเดียวกันก็มาพวกอะไรเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการรู้รูปแสดงว่าใจดีคนยิ้มง่ายใจดีเขามีคนรักท่านมีคนรักเป็นอะไรก็แล้วแต่ยิ้มง่ายใจดีเขาว่าเอาปากรับแขกเอารอยยิ้มรับแขกเขาว่าเปิดประตูมาก็เจอรอยยิ้มแล้ว
เวลาที่ไปแสดงธรรมเทศเวลาที่ไปอบรมพระนักเทศบอกจำไหมนะทันทีที่ประตูรถท่านเปิดรอยยิ้มท่านต้องเริ่มเปิดขึ้นมาแต่คนที่มารับท่านจะเป็นใครยิ้มให้พอเหมาะสมบางทียิ้มแค่มุมปากไม่ใช่พอลงจากรถใหญ่นี่ปากแบะเขามารับเนี่ยท่านปากแบะท่านยิ้มให้เขาปากแบะเนี่ยพอลงจากรถเนี่ยเดินไปย่างหน้าคนเงี้ยท่านผู้ชมลองดูรถบางคันที่เขามีสมัยก่อนนะเขาจะมีรูปสุนัขหน้าย่นตั้งหลังรถเป็นพลาสติกท่านแล้วพ่นด้วยกำมะหยี่แล้วมีน็อตทวงคอหน้ามันย่นแล้วทำเงี้ยท่านปากมันย่นแล้วหน้ามันย่นนะปากมันแบะแล้วมันทำเงี้ยมึงเงี้ยผู้ใหญ่บางคนนะรถจะรถเนี่ยแทนที่จะยิ้มให้คนใหญ่จนปากแบะตาตกนะท่านแต่ใจเนี่ยมันถือยศถือศักดิ์ไม่ได้แสดงแบ่งปันถึงความรักความอบอุ่นให้เขาเลยแล้วถ่ายรูปมานะน่าเกลียดมากบางคนใหญ่จนปากแบะจนน่าเกลียดนะท่านใหญ่อะใหญ่จนน่าเกลียดแล้วไม่มีใครอยากดูรูปนะท่านเขาก็ถ่ายไปกันแหละถ่ายเพื่อเอาใจว่าโอ้ท่านเป็นบุคคลสำคัญคนนั้นเป็นบุคคลสำคัญแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนี่แปลกผู้ใหญ่เป็นผู้ชายมักจะปากแบะผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงถ่ายรูปเขาจะยิ้มเขาจะทักทายดีต่างจากผู้ชายเมื่อได้เปิดประตูรถเปิดประตูบ้านเปิดประตูรักตะให้รอยยิ้มมันเปิดกว้างด้วยตามความเหมาะสมแก่งานว่าจะยิ้มเอาระดับไหนมันแสดงสภาพทางจิตใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีรอยยิ้มมันเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องประกาศตัวถ้าไม่มีรอยยิ้มก็เป็นเครื่องประจานตัวเราคนใจดีมันก็มีคำพูดนะที่ว่าใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้จักคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจมันจะมีคำพูดว่าไม่เป็นไรในสถานการณ์ใดๆก็ตามไม่เป็นไรพระเดชพระคุณหลวงเตี่ยวัดพระจตุพลท่านมีสมณศักดิ์เป็นชั้นธรรมคือพระอดีตพระธรรมราชานุวัตรวัดพระจตุพลท่านก็ยิ้มท่านไปเทศอาตมาบอกรู้เตียครับนิมนต์เทศสองธรรมาสงานชีพรามที่วัดท่านคนเท่าไหร่ละแกก็800-900คนแล้วท่านแกใหญ่แล้วเขาถวายแกถวายค่าเท่าไหร่เท่าที่มีก็แล้วกันเท่าที่มีก็แล้วกันแกใช้ค่าเทศกับใครเทศกับองค์นู้นครับรุ่นแก่พอต้องเตียนหน่อยเห็นว่าเทศคู่กันบ่อยไม่เอาข้าไม่เอาข้าจะเทศกับแกนี่แหละโอ้โหต้องเตียนบางคนเรารุ่นอย่างมวยคนเรารุ่นเฮฟวีเวทกับไฟเวทนางต้องเตียนนะข้าชอบเทศกับแกมันโง่ดีแกถามโง่แล้วหน้าแกก็โง่ไปด้วยข้าเกลียดไอ้คนถามแบบฉลาดเพราะแกถามด้วยความโง่ความอยากรู้ข้าจึงชอบเทศกับแขแล้วท่านก็เล่าบุญธรรมาสเล่าเรื่องหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญที่วัดกลางชูศรีเจริญนี้สมัยก่อนเป็นที่จำวัดของหลวงปู่บุตรดาเป็นพระคณาจารย์ที่ขลังมากแล้วท่านก็มีรอยยิ้มตลอดไปดูรูปหลวงปู่บุตรดาใครมีรูปหลวงปู่บุตรดาเก็บไว้ให้ดีนะท่านนะแล้วไปเปิดใน Google ดูท่านยิ้มตลอดแล้วไปไหนนะผมน้ำมนต์ท่านกับผมแต่ถ้าจะมีแป้งผงไปด้วยใครมาหาท่านเนี่ยแป้งผมท่านบีบได้ถ้าจะแป้งไปหน้าให้มันหอมโรยบนหัวเนี่ยคนก็มาป้ายหน้าแล้วทุกคนก็ยิ้มหมดเพราะหน้าท่านยิ้มใจท่านดีได้เคยทราบว่าหลวงปู่บุตรดาเนี่ยก่อนมาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญเนี่ยเจ้าวัดวัดกลางชูศรีเจริญได้ข่าวว่าได้ทราบคร่าวๆนะ
ว่าเป็นข้าบดีแถวๆนั้นแล้วด้วยความรักวัดก็เลยมาบวชลาขออนุญาตพัญญากับลูกๆมาบวชบวชแล้วก็ดูแลวัดต่อมาก็ไปนิมนต์หลวงปู่บุตรดามาจำพรรษาหลวงปู่บุตรดาเป็นพระองค์เล็กๆไม่สูงไม่ใหญ่ไม่อ้วนองค์เล็กๆพอมาอยู่เสร็จแล้วนะฮะท่านก็ไปสร้างกุฏิถวายห้ามใครก็ไปนอนแล้วก็ไปสร้างห้องน้ำถวายเอาไว้ตอนนั้นหลวงปู่บุตรดาก็ยังไม่ชราภาพมากไปสร้างไกลเชียวและห้องน้ำห้องนี้องค์อื่นเข้าไม่ได้เป็นห้องน้ำเฉพาะหลวงปู่หลวงปู่ก็ไปไปมาๆตามคำอาราธนาของท่านตอนที่ขณะหลวงปู่ยังไม่ได้อยู่ประจำนั้นกลางคืนเจ้าวาดรูปนี้ซึ่งเป็นอดีตข้าบดีมกทายกวัดเนี่ยก็ถือตะเกียงไปที่ห้องน้ำหลวงปู่ตะเกียงเป็นตะเกียงอะไรตะเกียงโป๊ะเขาเรียกตะเกียงโป๊ะท่านตะเกียงรั้วไม่ใช่ตะเกียงโป๊ะถ้าตะเกียงโป๊ะมันคล้ายๆเทียนแบบนี้ท่านที่อยู่นั้นแต่มันเรียกโป๊ะถ้าตะเกียงรั้วมันจะมีเส้นลวดกั้นไว้คล้ายรั้วเหมือนรั้วบ้านถ้าตะเกียงเจ้าพายุก็จะสว่างเหมือนไฟขนาด500แรงเทียนแล้วบางทีเขาเรียกตามอะไรฮะตามยี่ห้อตะเกียงอีด้ามันเป็นยี่ห้ออีด้าซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักครับถ้าก็ตะเกียงโป๊ะไปแล้วหิ้วตะเกียงโป๊ะสองทางไปถึงส้วมแล้วก็หายไปพักใหญ่เชียวท่านจนพระท่านสังเกตว่าตอนหลวงปู่ไม่อยู่เนี่ยทำไมเจ้าอาวาสเราจึงไปที่ส้วมหลวงปู่ในว่าไม่ให้เข้าวันหนึ่งก็ถามหลวงพ่อไหนว่าหลวงพ่อไม่ให้คนเข้าห้องน้ำหลวงปู่ไงเวชกุฎีหลวงปู่ห้องน้ำหลวงปู่หลวงพ่อเขียนป้ายประกาศไว้หลวงพ่อเข้าทำไมบอกฉันไม่ได้เข้าอาการหลวงพ่อไปบ่อยๆไปกับทุกคืนขอพระท่านผู้ชมนะฉันไปไหว้ขี้พระอรหันต์ท่านคิดเป็นถ้าเริ่มใสท่านบอกงั้นอันนี้อาตมาสืบค้นประวัติมาแต่รู้เตียนทั้งหลายฝั่งหลวงปู่บุตรดาเป็นพระที่ใจดียิ้มแล้วต่อมาก็มาอยู่วัดกลางโชติเจริญแบบถาวรจนถึงมรณภาพ

อาตมาก็จำได้ว่าเวลาไปสุพุทธาภิเษกตามวัดต่างๆเคยอาตมาเป็นพระสุพุทธาภิเษกแล้วท่านนะหนึ่งพระพิธรรมสองมติกาบรรสกุลสามสักหะสี่พระมาลัยห้าพุทธาภิเษกทุกตำราน้ำตำราหายไปแล้วก็ฟื้นคืนขึ้นมาไปค้นเอาคืนเอาตำราคืนในวงการพระสงฆ์แล้วก็ไปฝึกพระที่นครสวรรค์ทั้งสวดสังฆะทั้งพุทธาภิเษกเดี๋ยวนี้ชุดนั้นก็ยังอยู่เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณไปหมดแล้วท่านรวยไปแล้วแต่ฝึกท่านมานี่ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่อ่างทองสิงห์บุรีนี่เราไม่ต้องหากินท่านเพราะเขาสวดเขาซ้อมมาทุกวันไงก็บันทึกเทปคัสเซ็ตไปให้ท่านก็ท่านมาขอวิชาต่อมาก็บันทึกลงซีดีใครจะมาเอาก็เอาพระสงฆ์ข้าชาติที่จะมาที่ดูอยู่นะฮะถ้าจะเอาสุพุทธพิเศษหรือตำราสวดต่างๆมันมี11แผ่นทางปฏิปิทั้งละทางปฏิโมกอะไรเนี่ยคาถาพงคาถาพันเนี่ย11แผ่นบางแผ่น3ชั่วโมงก็สวดไว้เพื่ออะไรให้ญาติโยมได้ฟังเพื่อเปิดตามพระต่างๆเพื่อจะได้ฝึกฝนไปวัดไหนก็หลวงปู่บุญดามาแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาคลาคล่ำเพราะถ้าอายุเยอะๆแล้วมาวัดสุทัศน์ต้องมาทุกปีท่านวันเพ็ญหลวงสุทัศน์เนี่ยหล่อพระวันเพ็ญพระกริ่งวันเพ็ญหรือหล่อเสาห้าแต่หล่อพระกริ่งหลวงปู่บุญดาจะมาสองครั้งคือมาวันหล่อครั้งหนึ่งแล้วเวลาหล่อพระเสร็จแล้วเขาถือว่าต้องเป็นการสวดพุทธพิเศษสามตำรับสมโภชแล้วเวียนเทียนสมโภชท่านก็มาให้ดึงเขาคือท่านก็มาพออายุเยอะๆแล้วนะท่านเดินไม่ไหวเขาก็อุ้มท่านมาแล้วก็เขาก็จะผ้าจีวรฮะสีออกแค่เปลือกมังคุดแล้วก็อุ้มท่านมาท่านก็มานะมาจะก็อุ้มท่านนั่งบนธรรมะท่านก็นั่งเฉยแล้วถ้าพระคณาจารย์ใหญ่สุดทำไมนั่งตรงกลางพิธีก็ต้องนั่งธรรมะใกล้ๆกับพระสวดขวามือพระสวดนี่เขาถือนะองค์ไหนนั่งปรบบริกรรมฝ่ามือพระสวดองค์นั้นเขาถือแล้วก็ต้องมีหนึ่งองค์ที่ต้องนั่งตรงนี้บริจาคพระสัพพิเศษต้องรู้นะไม่ใช่พระสวดเฉยๆแล้วไปนั่งกันตรงกลางนะต้องมีหนึ่งองค์เพราะอะไรเพราะเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ท่านสวดทั้งหลายเนี่ยมันถูกไหมมันถูกหรือเปล่าถ้าธรรมะก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามาหลวงปู่ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านเป็นบีบได้เขาไปพวกพริกรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มองค์ท่านเล็กๆถึงเขายกเวลาเสร็จงานเขาก็ยกอุ้มท่านลงไปเข้าห้องน้ำท่าที่ไหนธรรมะก็ไม่ทราบท่านรู้ที่ท่านฟังว่าหลวงปู่บุญดาถ้ามีคำพูดอยู่คำไม่เป็นไรพอดีรุ่นเตียท่านกับทำปะเพราะท่านคารุพลท่านนี่ขณะรุ่นเตียถ้ากับรุ่นเตียเขาลบแสดงว่าใช้ได้เพราะรุ่นเตียเคยเป็นอดีตเลขานุการสมเด็จสังฆราชวัดพระจตุพนมาเนี่ยคือสมเด็จสังฆราชปุณณสิริก็ถือว่าท่านดังใช่ท่านแล้วก็ท่านกับปกครองอยู่แถวนั้นเจอหลวงปู่บุญดาท่านไปกราบด้วยความเคารพนอบหลวงเตียบอกถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นไงอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตียท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชื้อท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี้เขาเพราะจะใช้พระ

จุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไม่เป็นไรพอดีอะไรก็ทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกับเธอช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกันบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาท่านนั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั้นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เขาบอกหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถไปหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาค้อนไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือสามศอกแก่ๆแล้วท่านสามศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวน้องปูน้องปูพูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบแล้วใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วท่านคนเรานะฮะปฏิจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณตั้งความการุณคือคิดจะเมตมีความการุณต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่าน

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
1: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
1: สวัสดี

0: ครับกัปตันกลต.
1: กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมุติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้น

0: มีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
1: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
0: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตก.ล.ต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของก.ล.ต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
1: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
0: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
1: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
0: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
1: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
0: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
1: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
0: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยก.ล.ต.ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund

ต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบจากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณ
ช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับ

มาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
2: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่ง
3: หนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
1: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
3: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
1: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
2: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
1: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
3: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
2: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
3: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
1: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
3: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
3: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
1: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับ

0: รายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะ

เขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือสนใจเพราะว่า 1. เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และกันที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: มาจังสี่ตัวกันคักๆมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยเมิดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานี่ตัวกันคักๆขี่ตัวที่2ฝ่าวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ่าวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ่าวกันปานนี่ดอก
3: ตัวกันคัก
2: ๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
3: ตัวกันคักๆ
2: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
3: ้ตัวกันคัก
2: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
3: ่ตัวกันคักๆ
2: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสี่ถึงสิเป็นคนไก่โตมูพี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้เฝ้าไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
4: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: เคที่มาหายายสิโอ้ยเรานี่เคที่นี่ป่วนใหญ่จริงๆนะเป็นลิงทะโมนเลยเราอะ
1: แต่ว่าหนูไม่ใช่ลิงนะคะ
0: ก็อย่างนี้แหละเขาเรียกลิงทะโมนลิงที่ซนไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดา
1: เป็นลิงที่ไม่ธรรมดาเหรอคะแล้วจะเป็นยังไงล่ะคะ
0: ก็เป็นลิงในโขนไง
1: ปิดเทอมก็ทำกิจกรรมกับคุณยายไปเที่ยวกับคุณยายแล้วก็โอ้โหไปเล่นกับคุณยายสนุกทั้งหมดเลยค่ะ
0: ยายนั่งอ่านหนังสือเจ้าหลานซนป่วนไปป่วนมายายอ่านไม่รู้เรื่องเลยซนมากค่ะปีนป่ายนู่นนี่นั่นโอ้โหซนเหมือนลิงทะโมนเลย
1: เมื่อกี้ยายดูว่าเหมือนลิงแต่หนูไม่ใช่ลิงซะหน่อยหนูเป็นคนเนี่ยถ้าหนูเป็นลิงหนูต้องมีขนเยอะๆสิ
0: เห็นแล้วนี่แหละแบบนี้แหละอยากเป็นลิงนักก็เลยเดี๋ยวจะพาให้เป็นลิงสมใจ
1: แล้วขนคืออะไรอะคะ
0: ก็ถ้าอยากรู้ว่าขนคืออะไรแล้วลิงในขนคืออะไรนั่นแหละเดี๋ยวยายจะพาหนูไปเราไปเปลี่ยนชุดแล้วไปกัน
1: โอเคค่ะ

0: ยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดาครับผมคิดว่ามันต้องมีอะไรเจ็บแน่ๆมันต้องแบบว่าเป็นยังไงแบบต้องเจ็บสักครั้งนิดนึง
1: งงค่ะแปลกใจว่าคือโขนคืออะไรแล้วลิงยังไงก็เลยบอกเขาว่าถ้าอยากจะเป็นลิงอ่ะยายจะพาไปเป็นโขนที่เป็นลิงไม่ใช่ลิงธรรมดา
2: วันนี้คุณยายจัดบทเรียนชุดใหญ่เพื่อมาแก้ปัญหาความซนให้กับหลานสาวจอมแก่นด้วยการพาไปฝึกหัดเล่นโขนและใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลิงน้อยเขตที่ของคุณยายจะกลายร่างเป็นโขนได้หรือเปล่า

0: รอคะ
1: ยายก็จะพาหนูมาเรียนโขนไงเพราะว่าโขนอะที่เนี่ยเป็นของสูงนะไม่มีใครได้เรียนง่ายๆหรอกรู้ไหม
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจนะคะว่าโขนมันคืออะไรหนูยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอครูชูชีพหรือคุณครูที่สอนโขนหนูก็จะได้เรียนรู้ตรงนั้นแหละ
2: อ้าวสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ไปไหนกันมาครับเนี่ย
1: ครูชูชีพหรืออาจารย
2: ์ครับผม
1: ที่จะมาสอนโขนให้กับหนูหนูจะได้ไม่ต้องซุกซนอยู่บ้านค่ะ
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจว่าโขนมันคืออะไรอะค่ะ
2: โอ้เรื่องนั้นไม่ยากหรอกลูกการที่อยากจะให้หนูได้เข้าใจการคำว่าโขนอะครูอธิบายว่าการแสดงโขนเนี่ยเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบโบราณลูกทีนี้อย่างหนูเนี่ยถ้าอยากจะมาเรียนอ่ะถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากสำหรับหนูนะลูกนะ
1: นี่แหละหนูก็จะได้เรียนรู้แล้วหนูก็จะได้มาเรียนโขนเพราะเขาซุกซนมากค่ะอาจารย์อยู่บ้านก็เลยไม่อยากให้ว่างก็เลยมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยสอน
2: เป็นคนที่ซุกซนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นลิงทะโมดเลย
2: ถ้าลักษณะนี้นะผมว่านะถ้าจะเล่นโขนเนี่ยมันมีลิงอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ผมว่าเอางี้ให้มันลิงยิ่งฝันนั้นนะได้ไหม
1: ได ้ไหม
0: ด
1: ี
0: ค่ะ
2: จริงป่ะ
0: จริงค่ะจะเป็นลิงที่ดีที่สุด
2: เดี๋ยวให้ลิงยิ่งฝันนั้นอีกนะดูที่ว่าเจ็บแหลบแค่ไหน
1: โอเคครับขอบพระคุณมากเลยครับ
2: ไปทางนี้เลยทางนี้เลย
0: ไ
1: ปไป
3: ไหนที่สุดทั้งสองคนก็เดินทางผ่านที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมครูชูชีพขุนอาจที่ตั้งอยู่บริเวณคลองทวีวัฒนาโดยที่นี่เปิดสอนการแสดงโขนโดยมีครูชูชีพขุนอาจคอยถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสนใจโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนซึ่งครูชูชีพทำแบบนี้มามากกว่า10ปีปัจจุบันมีเด็กที่ฝึกอยู่ตอนนี้ประมาณ30คนซึ่งดูบรรยากาศรอบๆแล้วแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติล้ำคลองต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆครับ
4: เด็กๆทุกคน
5: สวัสดีค่ะ
2: เห็นได้ยังลูกตัวอย่างเห็นไหม
1: เดี๋ยวหนูก็จะได้มาเรียนที่นี่แหละสนไม่เป็นลิงแล้วค่ะคุณครู
2: คราวนี้ผมว่าจะลิงหนักกว่าเก่านะ
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ชูชีพครูผู้สร้างศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้ขึ้นมาและเป็นครูผู้หัดโขนให้กับเด็กๆที่สนใจนั่นเองครับ
2: เสน่ห์ของโขนนะก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ารอยยิ้มที่คนชมและยิ้มผมบอกว่าคนต่างชาติดูแล้วก็ชื่นใจเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของศิลปะของไทยนะครับผมและความสำเร็จที่มองการไกลก็คืออยากให้เด็กทุกคนฮะต่อไปข้างหน้าอาจจะได้เป็นครูอาจจะได้สืบทอดในการฝึกสอนและฝึกหัดให้กับเยาวชนอายุน้อยๆ นะครับ
6: ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการฝึกโขนมาก่อนเนี่ยก็คือหมอก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มากเกินไปยิ่งในกรณีคนที่ไม่เคยมีการออกกำลังกายแล้วก็กล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะแข็งตึงเนี่ยการไปยืดเหยียดโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีก่อนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นได้สำหรับเด็กเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าคนผู้สูงอายุแน่ๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มก็สามารถที่จะเริ่มได้นะคะก็อาจจะเริ่มแบบขั้นพื้นฐานก่อนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็ค่อยเริ่มสเต็ปที่ยากขึ้นไปก็สามารถที่จะทำได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: หลังจากที่ได้เรียนรู้การจัดตั้งขึ้นมาของศูนย์แห่งนี้ก็ทำให้คุณยายและคุณหลานดูท่าทางจะมีความตั้งใจเป็นพิเศษโดยในวันนี้เราจะเริ่มออกกำลังใจโดยการฝึกหัดเล่นโขนนั่นก็คือย่ำเท้าดัดมือดัดเท้าดัดเอว
1: เรียนศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีขั้นพื้นฐานก่อนขั้นพื้นฐานก็ท่าที่หนึ่งดัดมือเห็นไหมดัดตรงไหนให้มือเนี่ยมีความอ่อนโยนเวลาเราลำเห็นไหมก็หักข้อมือเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวดูก้นลงก็ดูก้นนะต้องทนให้ได้หนึ่งแล้วนะสองก็มีการดัดหลังเขาเรียกดัดหลังดัดเอวนะลูกแล้วก็สามมีการตั้งเหลี่ยมเขาเรียกว่าย่ำเสาและจากย่ำเสาแล้วเนี่ยนะลูกตัวละครมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวที่สำคัญในเรื่องของรามเกียรติ์หนึ่งมีทศกัณฐ์สองมีลิงคือหนุมานสามพระรามเป็นมนุษย์4ตัวนางทีนี้ทั้ง4ตัวเราก็ต้องมีการดัดพื้นฐานเช่นเดียวกันเหมือนกันหมดเข้าใจมั้ยไม่มีใครแตกต่างกับใครแต่จะมีตัววิเศษอยู่ตัวเดียวที่แตกต่างกับเพื่อนเลยที่หนูอยากเป็นอะไร
2: ลิงค่ะ
1: โอ้นั่นแหละตัวสำคัญเลยเนี่ยนี่แหละแตกต่างกับคนอื่นอีกท่านี้คือท่าดัดมือที่บอกตะกี้นี้นะดัดมือใช่ไหมทุกคนก็ใช้ขาตั้งแล้วหัวเข่าขึ้นตั้งใช่ไหมลองทำดูยกตั้งขาตั้งขาขาดีที่รู้ทำมือนี่ดัดตัวมือนี่ดัดแล้วกดนะแล้วกดแรงๆกดให้เต็มที่เลยให้หน้าเย่เลยกดไม่เย่เนี่ยยิ้มไม่ได้นะต้องเชียร์เอาหมายเอานับทำไมอ่ะไปไงเจ็บมากอะไรเก็บแล้วเห็นไหมให้กูช่วยดัดไหมอ้าวมาลุยเอาละนะหนึ่งอ้าวมองที่อย่าก้มสองสามเอาไม่เจ็บสิเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บกดเจ็บไหมบอกที่เจ็บไหม ทุกคนก็เป็นอย่างนี้ลูกทุกคนเป็นอย่างนี้ลูกไหวไหม

มือย่องไปอันนี้ย่อเหลี่ยมเออหัวเข่าต้องแบะออกหน้าชดขึ้นตรงๆเออทีนี้นับพร้อมกันพูดเอาย่ำตะลึกตึกย่ำตึกกระทึบเท้าตึกกระยกขาลายเอายกซ้ายขาไหนซ้ายเออหน้าอย่าก้มหน้าอย่าก้มนะมึงเอาต่อย่ำนับ1 2 3 4ให้ทันดิให้ทันครับไอ้จักไม่ทันทันไหมเออกันนะเออมองนั่นแหละเออ20ย่อเอามือลงลุกตั้งมืออันนี้ห้ามเท้าขาวลุก

0: เราเป็นคนลากเขามาค่ะจริงเขาไม่ต้องการเรียนหรอกแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเราจะพาเขามาตัวเราเองเนี่ยมันแก่แล้วหัวเข่าอะไรก็ไม่ค่อยดีเราจะมาเรียนกับเด็กๆได้ยังไงล่ะคะเราก็เตรียมอาหารมาพร้อมเลยเพื่อมาทำให้เด็กๆทานแล้วก็กับหลานเรา
1: ในส่วนของคุณยายเองนอกจากจะได้พาหลานมาออกกำลังกายออกกำลังใจแล้ววันนี้ตนเองก็มีหน้าที่สำคัญในการทำอาหารเพื่อเลี้ยงเด็กๆที่มาฝึกขนในวันนี้ครับซึ่งเมนูที่คุณยายจะทำให้เด็กๆทานในวันนี้ก็คือผัดซีอิ๊วนั่นเองครับส่วนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเอาใจช่วยคุณยายกันนะครับ
0: วันนี้นะคะจะต้องขออาศัยมือป้ากุ้งมาช่วยกันผัดซีอิ๊วให้เด็กๆทานนะคะทีนี้เราก็เริ่มจากเอากระทะมาตั้งก่อนดีกว่านะคะจะได้มาเป็นลูกมือป้ากุ้งก็มาเป็นลูกมือให้จ๋าด้วยโอเคเลยนะคะป้ากุ้งครึ่งเดียวนะ

0: ส้นแล้วตอนเติมเส้นอีกหน่อยค่ะพอไหมปลากุ้งเส้นอีกนิดนึงนะเด็กชอบกินเส้นดำมากเลยค่ะนี่แล้วก็คนให้เข้ากัน
1: ค่ะกระทะวิ่งแล้วล่ะ
0: กระทะมันวิ่ง

0: พยารองเท้าค่ะยากนิดนึงค่ะจิ๊บแบบนี้จากนั้นให้เราก้มหลังแล้วก็ทำให้มันยุบคุณครูชูชีพบอกว่าฝึกไปเรื่อยๆแล้วคุณครูชูชีพก็สอนดัดตามส่วนต่างๆค่ะแล้วคุณครูชูชีพก็ช่วยดัดด้วยค่ะแต่หนูคิดว่าถ้าหนูทำไปเรื่อยๆก็น่าจะไม่ยากแล้วเพราะคุณครูชูชีพบอกว่าถ้าทำไปทำมาก็เดี๋ยวก็ได้เอง
1: วันนี้ได้เตรียมของเพื่อมาผัดซีอิ๊วให้เด็กๆกับหลานทานค่ะมีทั้งเส้นทั้งคะน้าเครื่องปรุงไก่เกยมาพร้อมหมดค่ะตอนผัดเหรอคะนึกถึงการดีใจที่เราจะมาทำอาหารให้เด็กที่มาเรียนโขนได้รับประทานกับหลานเราเพราะว่าเขาต้องการมาเรียนเราก็เลยทำให้หลานเราและเพื่อนๆของหลานเราคิดว่าเด็กปลาปื้มไหมปลาปื้มค่ะโอ้เราทำสุดฝีมือนี่คะเราใส่ใจลงไป
2: คือว่าตรงนั้นมองแล้วมันสะดุดตานะจดว่าจ้องเลยว่านี่แหละคนนี้แหละต้องทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติแน่นอนจากรุ่นหลานนะไปแสดงโขนซ้อมโขนถ้ารุ่นยายเนี่ยเขาบอกว่ากระโดดโลดเต้นค่อนข้างจะยากแล้วนะพอสอนไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าเขามีความสนใจนะก็จะได้มากที่สุดตรงนี้ก็โอเคแล้วนะผมบอกว่าเขามาแค่ครั้งแรกเนี่ยผมถือว่าก็เพราะความสำเร็จเข้าไปประมาณข้อหนึ่งนะประมาณนั้นมันปลื้มปิติยินดีแล้วเป็นอะไรที่สุขใจเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะฮะที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็คงจะเป็นผลบุญที่แกเห็นเด็กๆเนี่ยที่ได้โอกาสเนี่ยเป็นการกุศลแล้วก็มาทำให้พวกเด็กทานเนี่ยผมบอกว่าแกก็ได้ชื่นใจแล้วมองว่าแกมีความสุข

0: เหนื่อยกับการฝึกก็ถึงเวลาที่ต้องพักเติมแรงให้กับร่างกายได้มีพลังในการออกกำลังใจต่อไปโดยเมนูอาหารเที่ยงในวันนี้เป็นฝีมือของคุณยายที่ตั้งใจทำให้หลานๆได้รับประทานไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยล้ำขนาดไหน
1: เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปให้เด็กๆกันอ้าวเด็กๆอาหารมาแล้วฝีมือยายจ๋าแคทที่ค่ะโอ้ยค่ะเดี๋ยวชิมฝีมือยายจ๋าก่อนนะ
2: ยืนลูกยืนเข้าแถวให้ดีให้ได้2แถว

0: เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารที่ทำให้อิ่มท้องเรี่ยวแรงก็กลับมาไปดูกันต่อครับว่าน้องเคที่จะหัดโขนได้สำเร็จหรือไม่โดยวันนี้ครูชีพใจดีสอนท่าทางการเป็นลิงหรือหนุมานให้เคที่เป็นพิเศษจะซนจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันนะครับ
1: ได้ไหมเอาหนูตีมั้งได้ไหมเอาลองดูเอามาฮึบปั๊บแหมฮึบปั๊บโอ้ยมองอ้าวโอ้ยเฮ้ยจูนก่อนจูน

0: พอโตแล้วแม่ก็เลยอยากให้มีอะไรเรียนมั่งค่ะเพราะตอนแรกหนูก็เรียนพิเศษอยู่แล้วทีนี้ไปไปมาแม่ก็บอกว่าถ้างั้นเปลี่ยนมาเรียนโขนใกล้ๆบ้านไหมแล้วก็ทีนี้ก็มีแม่พี่เขาที่มาเรียนนะคะเขาก็แนะนำให้แม่ก็เลยพามาสมัครค่ะ
1: เหมือนมาเรียนที่นี่ก็คุณครูก็สอนเรื่องมารยาทสอนเรื่องระเบียบสอนเรื่องท่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: จากที่เราอยู่บ้านมีเล่นเกมให้เรามันเสียประโยชน์เราก็หาเวลาว่างมาทำให้เป็นประโยชน์ค่ะ
3: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
4: พอทานอาหารก็เสร็จเราก็เลยนั่งดูหลานเราเรียนโขนทำท่ายึกยักยึกยักโอ้เขาก็ไปได้นะคะขนาดเขายังไม่เป็นเลยก็คงจะไหวอะค่ะยายก็อยากจะขอให้เด็กๆทั้งหลายที่ยังไม่ได้เรียนโขนให้กลับมาเรียนโขนมาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ตกทอดมาแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วมาถึงคุณยายเป็นของที่ดีมากนะคะเด็กๆคะมาเถอะค่ะมาเรียนเอาไว้เป็นวิชาให้

0: ตัวของหนูๆเองทั้งหลายค่ะ
1: อันที่ยากสุดนะคะตอนที่จะต้องทรงตัวค่ะเพราะหนูไม่ถนัดทรงตัวขาเดียวค่ะเขามีร้องเพลงให้จังหวะด้วยสนุกค่ะตุ้มมาตุ้มมาตุ้มตุ้มหนูชอบท่อนนี้สุดประสบผลสำเร็จครึ่งครึ่งค่ะตีลังกาหรอคะตีลังกาหนูต้องไปฝึกมาหนูได้แค่นี้ก็บุญแล้วมีเสน่ห์มากเลยค่ะตรงที่อยู่ความยากแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยค่ะอยากให้มันมีตลอดไปเลยค่ะอยากเชิญให้เพื่อนๆหรือใครก็ได้อ่ะค่ะลองมาเรียนโขนดูแล้วรับรองจะสนุกแน่
2: มีมุมมองนะว่าเขามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมานะคือเขาจะมาครั้งแรกนะวันนี้ผมคิดว่าเขาก็ทำได้นะครับเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะนะฮะผมถือว่าเขาทำได้นี่ก็สุดยอดนะฮะถือว่าเยี่ยมเลยครับผมคุณยายก็มีหน้าที่นะฮะทำอาหารเป็นแม่ครัวแกก็ทำอร่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแกก็มีใจเขาเรียกว่ามีความรู้บุญคุณต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ลูกหลานมาเรียนเพื่อตอบสนองแทนบุญคุณพระองค์ท่านไงใช่ไหมฮะก็ถือว่าคุณยายมีการตอบสนองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วอยากให้เด็กๆนะได้มาเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กๆทุกคนนะใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะฮะอย่าเอาเวลาที่สูญเสียไปเที่ยวเล่นเตะโดยที่ไม่ได้อะไรจากที่ว่าเลิกเรียนแล้วหรือเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ให้หันเหกลับเข้ามาเรียนโขนนะครับว่าศิลปะหลากหลายที่เรามีสำหรับให้กับเยาวชนงั้นก็ขอให้เยาวชนทุกท่านนะครับมาเรียนและความตั้งใจของตนอยากทำอะไรทางเรายินดีที่จะสอนให้นะครับโดยไม่เสียเงินสักบาทหนึ่ง

0: อีกเรื่องนึงที่หมออยากเสริมก็คือเรื่องของการทรงตัวเพราะว่าโขนมันจะมีท่าทางที่จำเป็นที่จะต้องยกขาข้างนึงอีกข้างนึงยกขาสูงเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการทรงตัวที่ดีพอสมควรถ้าในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวที่ไม่ดีหรือว่าเคยมีเดินแล้วสะดุดหกล้มก็อาจจะไม่แนะนำค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ดีทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายยังมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะสองก็คือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือฝึกเรื่องของการทรงตัวได้แล้วก็ฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะ
1: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่กินไทยสืบไป

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
3: จริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าว
3: นี่ไฟเช็คเหรอ
1: จริงอ
3: ่
1: ะ
3: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม

0: ู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มาแม่กูไปทางนู้น
1: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบปูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
1: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
2: ค่ะ
1: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะแม่
1: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
1: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
2: ะ
1: โอเคไหมคะ
2: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
3: ได้เลยค่ะ
1: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
3: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวคุณแม่เล่นกันปลอดภัยด้วยมาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

การบริหารการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักปฏิบัติธรรมนั้นที่ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเผยแผ่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เพื่อให้เข้าถึงหลักพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับรู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆทำหน้าที่การเผยแผ่นำพระสัทธรรมไปดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสงบสุขเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมี

ยภาพสามารถที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้อง

บุคลากรในที่นี้หมายถึงบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนินไปงานการเผยแผ่พุทธศาสนาของสำนักปฏิบัตินั้นนั้นก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นประเด็นแรกบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแต่ความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าประการแรกถ้าตนเองยังมีกำลังวังชาที่แข็งแข็งทั้งทางกายทางจิตใจต้องเข้าฝึกอบรมความรู้ในด้านการเผยแผ่ทั้งในด้านหลักปริยัติและหลักปฏิบัติเพื่อให้หลักการเผยแผ่นั้นมีความสมบูรณ์มีความทั้งสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือด้านวิชาการและด้านปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะเก่งด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องเก่งปฏิบัติด้วยเพราะปริยัติกับปฏิบัตินั้นคู่กันปฏิบัติขาดปริยัติไม่ได้ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้ดังผลปริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลเพราะมันจะสืบเนื่องกันอย่างนี้สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นบางแห่งอาจจะกล่าวว่าไม่เคยเรียนปริยัติเลยแต่จริงๆเรียนเพราะถ้าไม่เรียนจะไปปฏิบัติได้อย่างไรแต่การเรียนนั้นมันอาจจะไม่เกิดจากหลักสูตรแต่เกิดจากครูอาจารย์นะเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติแต่ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้แต่อ้างอิงหลักจากคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่โรงกันไม่สงกันกับคำพีพระไตรปิฎกอัจฉริยดีกามันก็เป็นสัทธรรมปฏิรูปเพราะนั้นประเด็นสำคัญบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมต้องมีภูมิความรู้ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมเช่นครูสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ซึ่งในระเบียบมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนากรรมฐานหรืออาจารย์บอกกรรมฐานนะงั้นเจ้าสำนักจะเป็นพระวิปัสสนาจารย์เองก็ได้หรือมอบหมายให้พระรูปอื่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพระ

วิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่าศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมให้ส่งเสริมให้สำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้มีบุคลากรที่มีความรู้ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ1,000รูปนะโดยกำหนดเวลาฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60ลูกการฝึกอบรมใช้เวลา45วันในคณะสงฆ์หนกลางของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดกรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัยข้อตกลงระหว่างเจ้าคณะภาคว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตหนกลางนี้จะต้องเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันและพระอุปัชฌาย์ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เป็นเวลา15วันก็เท่ากับว่าได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการทั้งหลายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะได้ชี้แจงอธิบายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเลขานุการของประจำจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ทราบถึงวิธีและหลักการต่างๆในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีในการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระสมาคมได้จัดไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญที่สุดนั้นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหลายนี่แหละในฐานะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราไม่ใช่มารับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรานะหมายถึงพวกเราทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตนะศาสนทูตคือนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปประกาศไปเผยแ
ให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะดีเลิศประเสริฐอย่างนี้เมื่อผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเองเป็นการนำเอาคุณของพระศาสนาไปประกาศให้ชาวโลกได้รู้ดังนั้นการทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายการทำงานแน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนหรือมีงบประมาณในการทำงานแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำงานโดยไม่มีต้นทุนไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแต่พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียวต้นทุนในการทำงานของพระองค์นั้นคือการเสียสละการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบากแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะพึงมีพึงได้ด้วยการทำงานอย่างเสียสละนี้แหละจึงทำให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อรับหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราจึงต้องเน้นเรื่องการเสียสละเบื้องต้นเสียสละอะไรเบื้องต้นก็เสียสละศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดผลประจักษ์กับตนเองอย่างแท้จริงแล้วประการต่อมาก็เสียสละนำเอาผลที่เกิดจากการศึกษาการปฏิบัติที่ได้รับมานั้นไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขในประเทศชาติจึงมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างประชารัฐให้เกิดความสงบสุขฝ่ายศาสนาจักรของเราคือฝ่ายทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีก็ต้องถือโอกาสอันสำคัญนี้หรือหยิบฉวยโอกาสอันสำคัญนี้เสนอตนเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความสงบให้แก่สังคมและประเทศชาติท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะที่เป
ป็นประธาน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและเป็นพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองสามารถมีอุบายวิธีที่จะให้ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วยให้สังคมนี้เกิดความสงบและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านศีล5ก็ดีโครงการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าหากว่าวัดหรือตำบลหมายถึงเจ้าคณะตำบลอำเภอเจ้าคณะอำเภอสามารถร่วมมือกับตำบลขอโทษวัดกับบ้านตำบลกับตำบลอำเภอกับอำเภอร่วมสร้างสันติสุขให้ดีขึ้นระหว่างวัดกับบ้านระหว่างตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในสังคมระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนะแต่การดำเนินการในปัจจุบันนี้เนี่ยยังประสานกันไม่ค่อยติดเพราะวัดก็ทางบ้านก็ทางตำบลก็ทางอำเภอก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานไม่เข้าเกตไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นๆประสานงานจะใช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการรักษาศีลด้วยหมายถึงการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นคนบ้านนอกเรกันเนี่ยก็ยอมจะรู้กันดีว่าในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านน่ะใครดีใครชั่วใครเลวใครไม่เลวใครเป็นหัวขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยนะแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเลวๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั้นมันหมดไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี้ย

มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์ให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบถึงระเบียบหลักการวิธีการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมได้วางไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านและทุกคนที่สุดนี้ก็ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเธอ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับการในเหตุการณ์อย่างเงี้ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: บริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะนะครับ
1: ไม่ทิ้งครับไม่มีใครทิ้ง
0: อย่าให้ผมเห็นนะอย่านะขนมไหมครับ
1: เอ้าก็ขนมขายเองยังไม่รู้เหรอครับว่าเป็นขนม
0: ซื้อหน่อยครับ3ห่อร้อยเองครับถูกๆครับ
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขายใหม่นะวันนี้ขออ่านหนังสือก่อนกำลังสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ
0: ไม่ซื้อหรอครับนวดไหมนวด